พอเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ใช้วิปัสสนาญาณพิจารณาในสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็พิจารณาเห็นว่ากายเราเนี่ยไม่ใช่กายเราจิตนี่ไม่ใช่จิตเราเห็นว่ากายก็ไม่ใช่กายเราจิตก็ไม่ใช่จิตเราเป็นสักตะวะรูปสักตะวะนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาให้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์มารึกถึงการแยกแตกของสังขารร่างกายทั้งขันธ์5นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตนเรามาพิจารณาเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปอนัตตาไปได้แล้วนั้นพอพิจารณามันแรกๆมันก็ยังไม่บรรลุอะไรทำไปเรื่อยๆพิจารณางั้นมันจะได้อะไรไม่ได้ก็เหมือนกับเราท่องหนังสือเนี่ยทีแรกมันจำไม่ได้ท่องย้ำไปย้ำไปย้ำไปมันก็ได้เองพอถึงที่สุดมันจิตมันก็บรรลุได้จิตมันสามารถที่จะตกวูบมันหนึ่งคือว่าเมื่อเราเกิดขึ้นแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมากิเลสมันจะหลุดพ้นไปได้ในขณะหนึ่งถ้าเราพิจารณาอยู่บ่อยๆเป็นวันเป็นคืนพิจารณาเห็นภายใต้ลักษณะญาณอย่างนี้เรื่อยๆอนิจจังทุกขังอนัตตากายเราก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่จิตเราพิจารณาเห็นว่าค้นหาเหตุของมันไม่มีอะไรเลยร่างกายสังขารนี้มันแยกมันแตกกันอยู่แล้วแต่เราไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราตัวเขากันเองพอมันถึงที่สุดมัน พอเราสร้างสมอบรมบารมีอย่างนี้มันพิจารณาเรื่อยๆอย่างนี้พอถึงที่สุดเราก็สามารถจะแยกรูปนามจากกันได้ครับมีพระไตรลักษณญาณปรากฏขึ้นกับจิตของเราก็เรียกว่าภูมิโสดาบันได้เกิดขึ้นโสดามรรคโสดาผลแต่เราปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเจริญรูปนามให้ยิ่งขึ้นไปพิจารณาพระไตรลักษณ์มากขึ้นไปก็อารมณ์ของสกิทาคาก็จะปรากฏทีนี้ถึงขั้นอนาคาเราก็เจริญด้วยการละกามคุณละกามคุณก็คือการกำหนดรู้รูปจิตยินดีในรูปเราก็ละจิตยินดีในเสียงเราก็ละในกลิ่นเราก็ละในรสเราก็ละในการสัมผัสถูกต้องอะไรเราก็ละกามคุณละกามคุณทั้ง5แล้วก็ตัดราคะสังโยชน์เมื่อเราละราคะสังโยชน์จนไม่เกิดขึ้นกับใจเราโกรธก็ไม่มีในใจเราพยาบาทก็ไม่มีในใจเรานั่นแหละพระอนาคาก็บรรลุได้ก็พิจารณาแบบเบื้องต้นแบบเหมือนพระโสดาบันพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์เรียกว่าเจริญจนมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเห็นละรูปนามขันธ์5นี่เป็นทุกข์เบื่อหน่ายในขันธ์5อย่างนี้พิจารณามากๆขึ้นไปก็สามารถบรรลุเป็นอนาคาอนาคาแปลว่าเป็นผู้ไม่มีกามเป็นผู้ละกามคุณได้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับทางเพศและเจริญพรหมจรรย์การจะเป็นอนาคาต้องเจริญพรหมจรรย์จึงจะได้เป็นอนาคาเจริญพรหมจรรย์มากขึ้นก็สามารถเป็นอนาคาได้แต่นี้ภูมิของพระอนาคาก็ปฏิบัติตามภูมิของอนาคาคือการละสังโยชน์เบื้องสูงก็เพียงละเพียงละตัวตนละมานะความยึดถือตัวตนว่าเรารู้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เพียงทำสติให้ติดต่อกันเมื่อทำสติติดต่อกันได้แล้วพระอนาคานั้นก็เข้าไปสู่องค์อริยมรรคอริยผลได้ฉะนั้นการทำอะไรก็คือการสร้างสตินั่นเองสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นบาดฐานที่ดีที่สุดกันทุกสิ่งทุกอย่างได้สมาธินี่เราเจริญวิปัสสนาเราจะบางคนก็ใช้สมาธิมากบางคนก็ใช้สมาธิน้อยตามแต่กำลังสมาธิของเราแต่ว่าสมาธิไม่มีแล้วไม่สามารถจะปฏิบัติบรรลุมรรคผลได้สติกับสมาธินี่สำคัญปัญญาจึงจะเกิดได้บางท่านก็เจริญฌานไปด้วยเจริญฌานตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาวิปัสสนาไปด้วยเรียกว่าสมาธิแก่กล้ามากคือใช้สมาธิเป็นหลักเจริญฌานไปเลยแล้วก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาเรื่อยๆไปแล้วก็บรรลุในโดยบรรลุโดยมีฌานไปด้วยเนี่ยอันนั้นเรียกว่าเมื่อบรรลุแล้วก็สามารถเป็นผู้มีธรรมะที่รู้ธรรมะที่ลึกซึ้งได้เรียกว่ามีปฏิสัมภิทาญาณได้สามารถระลึกชาติได้มีหูทิพย์ตาทิพย์แสดงฤทธิ์ได้อะไรเงี้ยก็เป็นคุณธรรมที่สูงที่ว่าตนเองสามารถฝึกฌานไปด้วยการบรรลุในองค์ฌานนั้นจะต้องผ่านวิปัสสนูกิเลสอุปกิเลสไปก่อนแต่มากคนเราจะกลัวถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำก็จะกลัวเรื่องฌานแต่ถ้าเราทำได้

0: ดีวิเศษที่สุดนะแต่ให้เจริญวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยแต่ถ้าทำแบบประเภทง่ายๆก็คือการรู้จิตเห็นจิตอย่างเดียวรู้จิตเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตอุรากิเลสที่จิตในนี้เป็นแบบได้แบบแห้งแล้งได้แล้วก็รู้แต่จิตอย่างเดียวเป็นพระอรหันต์แบบประเภทสุขวิปัสสโกเป็นวิปัสสนาล้วนไม่รู้เรื่องพิสดารรู้แต่เรื่องจิตใจละกิเลสอย่างเดียวฉะนั้นพระอรหันต์จึงมี2แบบประเภทสุขวิปัสสโกกับเตวิโชพวกประเภทได้วิชาได้ความรู้หูทิพย์ตาทิพย์ได้ระลึกชาติได้อย่างนี้มันดีสำเร็จแล้วระลึกชาติได้สำเร็จแล้วรู้เรื่องของนรกสวรรค์รู้เรื่องของบาปบุญอะไรอย่างนี้สามารถแสดงให้ญาติโยมหายความสงสัยได้แต่ถ้ารู้แต่จิตละแต่กิเลสอย่างเดียวนี่ก็เรียกรู้แบบแห้งแล้งสมัยพระพุทธเจ้าก็มีน้อยหน่อยสมัยนี้ก็มีมากถ้าบรรลุอย่างนี้เขาเรียกว่าพระอรหันต์อะไรพระอรหันต์ไม่พระอรหันต์จนเหมือนกันบรรลุแบบคนยากจนคือสำเร็จแบบคนยากจนก็คือได้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวถ้าสำเร็จแบบคนรวยก็หมายถึงว่ามันมีทุกอย่างอันนี้การทางบรรลุก็คือการมี2รูปแบบแบบแห้งแล้งกับไม่แห้งแล้งฉะนั้นเราต้องการเป็นพระอริยบุคคลเราก็ต้องพยายามเจริญศีลให้เกิดขึ้นสมาธิให้เกิดขึ้นและด้วยการพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่ติดยึดอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวนั่งเมื่อไรก็สงบดิ่งนั่งเมื่อไรสงบดิ่งอย่างนี้มันติดสมาธิไม่บรรลุได้เราต้องหัดพิจารณาไปด้วยพิจารณาพระไตรลักษณ์ไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยแล้วจึงจะบรรลุธรรมได
1: ้ครับ แล้วพระที่ท่านปฏิบัติเช่นผิดวินัยเช่นเรื่องของปราชิกแล้วท่านเกิดอยากจะปฏิบัติทำจิตให้สงบไม่ทราบท่านจะทำใจของท่านให้ได้สงบได้หรือไม่ครับ
0: พวกปาราชิกนี่มันไม่สงบหรอกพวกปาราชิกนี่นั่งแล้วมันก็ฟุ้งเท่านั้นแหละเพราะว่าตนเองทำแล้วก็ต้องรู้เองพวกปาราชิกนี่ต้องศึกออกจากเป็นพระพระสังฆาธิเศกจะต้องทำต้องอยู่กรรมก่อนถ้าพระสังฆาธิเศกนี่จะนั่งสมาธิถ้าไม่อยู่กรรมแล้วไม่บรรลุธรรมสังฆาธิเศกต้องอยู่กรรมถ้าปาราชิกนี่ต้องศึกจากพระแล้วไปทำเป็นคารวาสแบบถือศีล8แบบศีล5แล้วก็นั่งสงบได้บ้างแต่ไม่สามารถบรรลุได้พวกปาราชิกนี่นั่งไม่สามารถบรรลุธรรมได้อย่างมากก็แค่สงบใจไม่สามารถบรรลุเป็นวิปัสสนาญาณโสดาบันสกิทาคานาคาพระหันไม่ต้องหวังชาตินี้เอาแค่สงบใจไปสวรรค์ได้ไปนิพพานไม่ได้แต่ถ้าไม่ศึกนั้นไปนรกแน่นอนที่บวชทนอยู่ได้นะก็มีเยอะนะที่บวชกันอยู่ก็ได้แต่ก็ต้องถ้าไม่ศึกออกจากเป็นพระก็ต้องไปนรกเพราะใจนั้นผิดศีลผิดธรรมอยู่ไม่มีอโหสิกรรมถ้าเราศึกไปนั้นเป็นอโหสิกรรมกรรมนั้นอโหสิไม่ต้องไปนรกแต่ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานคือเป็นตานยอดเลื่อนเขาเรียกว่างั้นคนที่ปาราชิกนี่เป็นตาลยอดด้วนหมายถึงว่าไม่สามารถจะงอกงามต่อไปได้แล้วไม่ผลิตลูกผลแล้วยอดมันด้วนแล้วตายแล้วตายจากมรรคผลพระนิพพานฉะนั้นเราก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยการศึกมาเป็นคารวาสถือศีล5แล้วปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบของศีลก็สามารถจะละกรรมอันนั้นได้แล้วก็จะไปสวรรค์ได
1: ้ถามว่านักปราชญ์พรหมวิหาร4อิทธิบาท4อริยสัจ4ศีล5ศีล8พระ5สังคหวัตถุองค์มรรค8คือหัวใจที่ทำให้ไปสู่ผลนิพพานได้ไหมครับ
0: คือปฏิบัติเนี่ยมันถูกแล้วแต่เราจะจับอันส่วนใดก็ได้ผลทั้งนั้นแหละคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องรู้หมดทุกอย่างเรารู้แค่สติปัฏฐาน4อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้รู้แค่กายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นอันนี้ก็ทำให้เราเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติเบื้องสูงได้เดี๋ยวก็ทำให้เจริญวิปัสสนาเกิดขึ้นได้ถึงเราจะไม่รู้หมดทุกข้อทุกมุมแต่เราก็รู้เรื่องจิตเรื่องกายเรื่องใจของเรารู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะละที่จะปล่อยจะวางได้ในเมื่อเรารู้จริงๆ
1: ข้อ3ถามว่าพระถือศีล5มากกว่าโยมนั้นโยมถือศีล5นั้นจะถึงนิพพานเหมือนกับพระไหมครับ
0: ถึงถ้าโยมทำใจได้ในการที่นิพพานหมายถึงโยมจะต้องทำใจว่างได้ทำใจละวางได้ถ้าเราละวางไม่ได้มันก็ติดขัดยึดถือมันก็ไม่บรรลุมรรคผลอะไร

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดบ้านแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้

0: มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง

0: สำเร็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะ
1: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของ

0: องค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: เนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
3: กำจัดยุงลายตัวร้ายนำโรค
4: เฮ้อยุงลายแค่เสียงบินยังรู้สึกรำคาญเลยคนที่ถูกกัดยิ่งเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกโรคเนี้ยคนที่ป่วยจะมีทั้งไข้สูงเบื่ออาหารปวดศีรษะหน้าแดงคลื่นไส้อาเจียนบางรายยังปวดท้องร่วมด้วยและอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขามีเลือดกำเดาหรือเลือดออกตามไรฟันถ่ายอุจจาระดำตัวเย็นอาจช็อกและหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคนี้เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แถมยังไม่มียารักษาเฉพาะโรคคิดดูแล้วเนี่ยคงไม่มีใครอยากป่วยด้วยโรคนี้แน่ๆ
3: ไม่อยากป่วยก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดสิครับเวลานอนก็ต้องนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดป้องกันยุงหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้นทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไปเช่นโอ่งน้ำถ้วยรองขาตู้กันมดแจกันดอกไม้ยางรถยนต์ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดมิดชิดใส่ทรายอเบททำลายไข่ยุงในภาชนะที่มีน้ำขังรวมทั้งการพ่นละอองยาทำลายยุงลายทำได้ไหมครับแค่นี้เองเทน้ำขังระวังยุงกัดกำจัดลูกน้ำไม่มองข้ามยุงลายฆาตกรร้ายในบ้านคุณ
5: ทักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วผมอธิบายว่า vacancy หมายถึงมีที่ว่างและถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องพักก็หมายถึงห้องว่างนะครับสะกด vacancy vacancy เป็นศัพท์น่ารู้สำหรับพนักงานโรงแรมใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อต้องการจะพูดว่าเรามีห้องว่าง we have a vacancy we have a vacancy มีอีกคำหนึ่งที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือ vacant ครับ vacant v-a-c-a-n-t ออกเสียงว่า vacant คำนี้เป็น adjective ที่แปลว่าว่างดังนั้นห้องว่างเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า vacant room vacant room ผมจะฝากคำถามหนึ่งนะครับ do you have a vacant room คุณมีห้องว่างไหมครับ do you have a vacant room หรือ I'm sorry there are no vacant rooms available ขอโทษครับไม่มีห้องว่างเลย I'm sorry there are no vacant rooms availableทวนอีกครั้งครับ vacancy หมายถึงมีที่ว่างหรือห้องว่างส่วน vacant room ก็คือห้องว่างมีความหมายเดียวกันเลยนะครับผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจของหายสะพายบาปไม่รู้แน่เขาผิดอย่าคิดโทษของหายโกรธเดาไปให้สับสนเขาไม่ผิดคิดร้ายหมายผิดคนเพิ่มบาปตนของหายไม่ได้คืนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าของหายสะพายบาปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าของหายไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเอาไปถ้าปักใจโทษว่าคนนั้นคนนี้เอาไปโดยที่เขาไม่ได้เอาไปจริงของที่หายก็ไม่ได้คืนยังเป็นบาปแก่ตนเองที่ไปกล่าวหาคนบริสุทธิ์ค่ะ

้าเราวิ่งหนีความจริงวันนี้เราก็ต้องวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเราเดินหน้าเผชิญปัญหาตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตามหลังเรามาประพันธ์โดยต้นกล้านายนาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจอ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

0: ในอดีตครั้งพุทธกาลมีนครใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ติดกับชายป่านครแห่งนี้มีพระราชาที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมความดีงามปกครองอยู่และพระราชาองค์นี้ก็ได้ทรงเลี้ยงช้างไว้เชือกหนึ่งซึ่งเป็นช้างที่ฉลาดเฉลียวแสนรู้และยังเป็นช้างที่มีนิสัยอ่อนโยนสุภาพไม่ดุร้ายแต่ประการใดพระราชามักจะเสด็จไปเยี่ยมเจ้าช้างเชือกนี้ที่โรงเลี้ยงช้างอยู่เสมอ
1: เป็นยังไงบ้างขวานช้างเจ้าช้างแสนรู้ของเราสุขสบายดีอยู่เลย
2: พี่ข้าเจ้าช้างตัวนี้ยิ่งนับวันจะยิ่งฉลาดเฉลียวไปยิ่งนักนี่พอมันเห็นพระองค์เสด็จมามันก็รีบมาประจบทันทีดูสิมันหมอบถวายความเคารพพระองค์เสร็จก็มายืนคลอเคลียอยู่กับพระองค์ไม่ยอมไปไหนท่าทางมันดีใจที่พระองค์เสด็จมานะพระเจ้าค่ะ
1: จริงด้วยสิเจ้านี่มันฉลาดแสนรู้จริงๆนะเราจะให้รางวัลเจ้าอ่ะนี่อ้อยเขาจะป้อนให้เจ้าเองอ่ะเป็นไงล่ะชอบไปสิควานช้างดูแลเจ้านี่ให้ดีๆล่ะเราจะให้รางวัลเจ้าอย่างงามทีเดียว
2: พะเยอะค่ะ

0: จ้าช้างแสนรู้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งมาซุ่มพักอาศัยอยู่ชายป่าติดกับด้านหลังของโรงเลี้ยงช้างโจรกลุ่มนี้มีนิสัยอันธพาลพูดจาก้าวร้าวกริยามารยาทต่ำทรามทำอะไรก็ใช้คำพูดและกริยาที่กระโชกโหกหากอยู่เสมอซึ่งได้ยินไปถึงโรงเลี้ยงช้างเป็นประจำช้างน้อยซึ่งมีนิสัยช่างสังเกตและจดจำอยู่แล้วเมื่อเห็นลักษณะกริยาอาการต่างๆของโจรป่าก็เริ่มจดจำและแล้วในที่สุดมันก็เริ่มมีอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปจากช้างที่เคยสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนมันเริ่มมีกริยาดุร้ายป่าเถื่อนขึ้นทุกวันทุกวันจนในที่สุดก็มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น
1: เอหมู่นี้จะช้างน้อยมันเป็นอะไรมานะดูท่าทางมันหงุดหงิดกร้าวร้าวชอบกดวันนี้ก็เหมือนกันมันเดินงุ่นง่านไปมาใครก็เข้าใกล้มันไม่ได้เราลองเอากล้วยกับก้อยเนี่ยไปป้อนมันดีกว่าเผื่อว่ามันจะอารมณ์ดีขึ้นบ้างเอาพี่เจ้าช้างน้อยอาหารโปรดของเจ้าไงแล้วทำไมเจ้าเดินตรงนี่ก็มาหาข้าอย่างนี้หรอฮะ
0: ช้างน้อยซึ่งติดนิสัยอันธพาลจากโจรป่าสำแดงฤทธิ์เดชมันตรงเข้าใส่กวานช้างชูงวงขึ้นแสดงความดุร้ายพร้อมกับร้องเสียงดังกึกก้อง
1: นี่จะเป็นอะไรไปฮะจะทำอะไรข้าอย่าเลยอย่า

0: การฆ่าควานช้างของเจ้าช้างน้อยได้ทราบถึงพระราชาพระองค์ได้ตรัสแก่เสนาบดี
1: ท่านเสนาบดีข้าแปลกใจจริงๆเจ้าช้างแสนรู้เมื่อก่อนมาเรียบร้อยอ่อนโยนไม่มีความดุร้ายและเป็นเพราะอะไรมันถึงได้เปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้ท่านลองไปสืบหาสาเหตุดูสิจะได้หาทางแก้ไข
2: ข้าพระพุทธเจ้าจะรีบไปสืบดูแล้วจะมาถวายรายงานพระเจ้าค่ะ

0: ดีได้ไปเฝ้าสังเกตดูเจ้าช้างน้อยที่บริเวณโรงเลี้ยงช้างเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเข้าใจว่าเป็นเพราะมีโจรป่ามาพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆและได้แสดงกริยาวาจาหยาบคายอันธพาลให้เจ้าช้างน้อยเห็นนั่นเองมันจึงได้เรียนแบบมาเป็นนิสัยเมื่อได้ความดังนั้นเสนาบดีก็รีบมากราบทูลพระราชาทันที
1: อ๋อเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองแล้วจะมีวิธีแก้ไขยังไงดีล่ะท่านเสนาบดีถึงจะช่วยช้างน้อยกลับไปเป็นแบบเดิมได
2: ้ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าน่าจะร้องให้พระสงฆ์ไปเทศให้เจ้าช้างน้อยฟังน่าจะพอแก้ไขได้พระเจ้าค่ะ
1: ให้พระเทศให้ฟังเหรอ
2: พระเจ้าค่ะ
1: ก็น่าจะเป็นการดีนะแม้จะฟังกันไม่รู้เรื่องแต่น่าจะสื่อกันได้นะอ่ะลองดูก็แล้วกัน

ชาจัดให้มีพระสงฆ์ไปเทศให้ช้างน้อยฟังทุกวันทุกวันจนในที่สุดช้างน้อยก็เริ่มซึมซาบลักษณะท่าทีที่นุ่มนวลความสงบสะอาดของพระสงฆ์แม้มันจะไม่เข้าใจคำพูดต่างๆเลยก็ตามแต่มันก็รู้สึกได้ถึงความมีจริยวัตรอันงดงามความมีเมตตากรุณาไมตรีจิตที่เหล่าพระสงฆ์ถ่ายทอดออกมามันเริ่มเปลี่ยนจากช้างที่ดุร้ายเกเรมาเป็นช้างที่เรียบร้อยอ่อนโยนดังเช่นเดิมไปในที่สุดน้องๆหนูๆคงจะเห็นแล้วนะคะว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราสามารถเปลี่ยนจิตใจเราได้ความชั่วที่อยู่รอบๆตัวเราคอยที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องมีจิตใจที่มั่นคงยึดมั่นในคุณธรรมความดีงามหมั่นชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่หลงมัวเมาไปในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆและน้องๆก็จะเป็นคนดีตลอดไปสวัสดีค่ะ

0: เรื่องเส้นทางใจณป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีความแห้งแล้งมากมีลิงสี่พี่น้องอาศัยอยู่อย่างอดอยากอีกทั้งยังมีความพิการตั้งแต่กำเนิดคือลิงตัวที่หนึ่งตาบอดลิงตัวที่สองหูหนวกลิงตัวที่สามเป็นใบ้ส่วนลิงตัวที่สี่ก็ปัญญาอ่อนเทวดาเห็นว่าลิงทั้งสี่มีความรักใคร่ปรองดองกันอยู่ในศีลธรรมอันดีจึงเกิดความสงสารจึงได้แปลงกายเป็นชายชราลงมาช่วยเหลือลิงทั้งสี่โดยมอบแผนที่ที่จะนำไปสู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
1: จำคำของข้าไว้นะหนทางนี้จะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้จะว่าไกลก็ไม่ไกลตลอดเส้นทางนี้จะมีมารคอยหลอกล่อพวกเจ้าอยู่ให้หลงเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆแต่คนที่จิตใจมั่นคงแน่วแน่เท่านั้นที่จะผ่านไปได้
0: เมื่อชายชรากล่าวจบลิงทั้งสี่ก็เริ่มออกเดินทางในวันแรกที่ออกเดินทางเป็นป่าที่ทึบร้างแต่กลับมีผลไม้หลากชนิดวางอยู่เป็นกองใหญ่เมื่อลิงทั้งสามเห็นก็เกิดอาการหิวจึงเดินเข้าไปกินแต่ลิงตัวที่ตาบอดก็ร้องห้ามไว้
2: จะมัวช้าอยู่ทำไมเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงหรอก
0: ลิงทั้งสามจึงได้สติและเดินทางต่อในวันที่สองต้องเดินทางผ่านเมืองที่มีความเจริญและเต็มไปด้วยเสียงดนตรีชวนให้หลงไหลเมื่อลิงทั้งสามได้ยินก็หยุดฟังแต่ลิงที่หูหนวกก็ร้องเรียก
2: จะมัวหยุดเดินทำไมไปกันต่อสิเดี๋ยวจะไปถึงช้าเอาได้นะ
0: เมื่อลิงทั้งสามได้ฟังก็มีสติและได้เดินทางต่อวันที่สามได้เดินทางผ่านโรงละครสัตว์ก็มีเจ้านกแก้วตัวหนึ่งเอ่ยปากเยาะเย้ยในความพิการของลิงทั้งสี่พวกเจ้าช่างน่าสมเพชเสียจริงเกิดมาทั้งทียังไม่สมประกอบเลยแตกต่างจากลิงตัวอื่นๆแล้วยังจะต้องมาตรากตำลำบากอีกเมื่อลิงทั้งสามได้ยินก็เกิดโทสะอาปากจะด่านกแก้วให้หายเจ็บใจลิงตัวที่สามซึ่งเป็นใบ้ได้ดึงมือพี่ๆและน้องเอาไว้และให้เดินทางต่อลิงทั้งสี่ซึ่งลดโทสะและเริ่มออกเดินทางกันต่อในวันที่สี่ลิงทั้งสี่ตัวเดินทางมาถึงแยกสองทางทางซ้ายเป็นทางเข้าเมืองซึ่งมีที่พักผักผลไม้อาหารจัดเตรียมไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ส่วนทางขวาเป็นทางที่จะมุ่งสู่ไปป่าลิงตัวพี่ทั้งสามตัวต่างปรึกษาหารือกันทั้งสามตัวต่างคิดตรงกันว่าจะไปทางซ้ายเพื่อเข้าไปในเมืองที่มีความสมบูรณ์เพรียบพร้อมพวกเราจะได้สบายกันทักที
3: พี่เราจะไปทำไมหรอทางนั้นแผนที่นี้จะทำพวกเราไปป่าไม่ใช่หรอในเมืองมันไม่เหมาะกับพวกเราหรอก
0: ลิงตัวที่สี่ซึ่งปัญญาอ่อนเอ่ยทำให้ลิงทั้งสามตัวฉุดคิดขึ้นมาได้และมุ่งหน้าไปทางขวาไม่นานลิงทั้งสี่พี่น้องก็เดินทางถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้หลากหลายมีธารน้ำไหลผ่านเต็มไปด้วยความร่มรื่นเย็นสบายและไม่มีอันตรายจากสิ่งใดๆหากเปรียบเทียบกับสังขารวัฏเสมือนการเดินทางของใจอันเนิ่นนานหาที่เบื้องต้นและที่สิ้นสุดที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ได้อย่างรวดเร็วและไม่เนิ่นนานเสมือนดั่งการเดินทางในนิทานเรื่องนี้
4: ในการเดินทางของพวกเจ้านี้ก็เหมือนการเดินทางของใจไปบนเส้นทางธรรมเคล็ดลับก็คือการเดินทางด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อคนหนึ่งหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดด้วยอำนาจของมารที่มาหลอกล่อให้ล่าช้าหรือหยุดเดินก็จะมีคนมาเตือนสติให้เดินต่อไปซึ่งในคนธรรมดาจะไม่สามารถมีสติได้ทันทีจึงใช้ชีวิตหมดไปกับความโลภความโกรธความหลงในเรื่องต่างๆโดยไม่รู้ว่าตัวเองหลงอยู่

ทั้งคนทั่วไปยังมีแต่ความลุ่มหลงในวัตถุเงินทองชื่อเสียงจึงหมดเวลาในชีวิตชาติหนึ่งหนึ่งไปอย่างน่าเสียดายใช้ชีวิตโดยไม่ได้ทำให้จิตใจพัฒนาแต่อย่างใดมีแต่จะทำบาปกรรมให้จิตใจต่ำลงพวกที่พอจะคลายความลุ่มหลงในโลกและวัตถุบ้างก็ออกเดินทางมาตามสายพระธรรมแต่ก็มาติดใจสงสัยในนิมิตแสงสีเสียงหลงติดในความพอใจไม่พอใจในสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบางก็ร้อนใจอยากให้ถึงโดยไวก็เลยมีกิเลสเพิ่มขึ้นมาถ่วงความก้าวหน้าไว้กว่าจะมีสติถอนความหลงผิดในเรื่องต่างๆก็ช้าและเนิ่นนานมากฉะนั้นการช่างสังเกตถึงกิเลสที่เข้ามาและการมีผู้ชี้นำที่ดีการมีสติในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางของใจสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นที่ไม่เนิ่นช้าอันเป็นเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนา

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวอ่อนอ่อนแทบนอนฟังดั่งเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจักแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไสเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกาลิตาเมธวีพงศ์เกรดจีสแลกโปอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จ

อยู่ยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมะนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
1: จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412914 290412914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

จะได้เข้ากับบรรยากาศอยู่ลมไม้สมาธิก็ทำง่ายๆทำใจให้รู้จักตัวเองว่าตัวเองกำลังนั่งสงบคือทำใจเป็นดวงเดียวว่าสงบอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่ใจของเราเมื่อใจเราสงบแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายใจ เป็นสุขใจเช่นสงบก็ดูลมหายใจเป็นหลักเอาจิตไว้ที่ใจไม่ได้ เอาจิตไว้ที่จิตไม่ได้ก็มาเกาะไว้กับกายเกาะไว้กับกายก็เกาะง่ายๆเกาะไว้ที่ลมปลายจมูกที่ปลายจมูกสองช่องว่าหายใจเข้าว่าหายใจออกก็รู้จักลมหายใจจิตเราจะได้มีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวคือลมหายใจ จิตแล้วก็จะสงบเป็นลำดับไปเพราะลมหายใจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ทำให้เราเอาจิตอยู่จิตรู้จิตอยู่กับลมหายใจหรือบางครั้งก็ภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออก เราก็จะเกิดความสงบที่ใจของเรามีสมาธิเป็นหลักมีบุญกุศลที่ได้ฝึกสมาธิเป็น

ถึงจะไม่ได้มากก็ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีก็ฝึกไม่เป็นอย่างน้อยก็ชำระใจให้สบายสว่างสงบสะอาดขณะหนึ่งดีกว่าเราไม่ฝึกเลยก็เรียกคนฝึกสมาธิเหมือนเรียนว่ายน้ำนั่นเองว่ายเป็นแล้วก็ไม่จมคนไม่ฝึกสมาธิก็เป็นคนไม่ว่ายน้ำตกน้ำก็จมช่วยตัวเองไม่ได้ สมาธิจึงเป็นบาดฐานของทุกอย่างจะเกิดขึ้นจะเป็นศีลเป็นทานเป็นภาวนาเป็นสติเป็นสมาธิเป็นขันติเป็นสัจจะเป็นอุเบกขาก็มาจากสมาธิมาจากการเริ่มต้นพุทลมเข้าโทลมออกหรือพิจารณาลมจนเห็นว่าลมเราสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนเย็นบ้างจนตามความคิดตัวเองได้ว่าคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้าง ก็รู้จิตของเราเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าที่ใจเราไม่รู้จักพุทธเจ้าก็เกิดที่ใจเราเราก็สบายธรรมะก็อยู่ที่ใจเราเลยอรหันต์พระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจเราใจเราก็สบายไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจก็เป็นพุทธะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาศาสนาของเราได้เกิดมา 2,545 ปียาวนานกว่าศาสนาอื่นๆฉะนั้นพุทธเจ้าของเรามีหนึ่งเดียวในโลกที่สอนให้คนเชื่อกรรมเชื่อการกระทำของตัวเองว่าเป็นศาสนาที่ตัวเองเป็นคนสร้างเองเชื่อกฎธรรมชาติเชื่อกฎของกรรมพุทธศาสนาของเราเข้าถึงความจริงพิสูจน์ได้ทุกอย่างยิ่งคนหาคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอความจริงที่พุทธเจ้าทว่าสุขที่ใจทุกข์ที่ใจก็เป็นเรื่องจริงสวรรค์ที่ใจนรกที่ใจนิพพานที่ใจก็เรื่องจริงดีชั่วอยู่ที่ใจก็จริง โง่ฉลาดก็อยู่ที่ใจก็จริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมนุษย์ก็จริงกิเลสทำให้คนเป็นทุกข์ความโกรธทำให้คนร้อนใจความโรคทำให้คนร้อนใจความรักความหลงทำให้คนร้อนใจก็จริงนี่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่ทางใจทุกทางใจรู้จักดับได้ดังนั้นการเกิดของพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดง่ายกับหนึ่งพัตตกับหนึ่งจึงจะมีพุทธเจ้าบางกับก็ไม่มีพุทธเจ้าโรคนี้มีมายาวนานคนที่จะรู้แจ้งโยกโลกได้คือพุทธเจ้าองค์เดียวที่รู้แจ้งโลกพุทธเจ้าบอกบางครั้งโรคเนี่ยก็เสื่อมผู้คนก็ล้มตายจนไม่มีสัตว์จะดูแลโรคนี้บางครั้งก็เจริญจนเกิดลบราคาควันกันแย่งกันกินแย่งกันใช้โรคนี้เป็นโรคที่พื้นฐานของธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายมารวมอยู่

บางยุคก็เป็นพระบรมจักรพรรดิบรมจักรพรรดิเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินแต่มีศีลธรรมจะชวนคนถือศีล8ทุกกึ่งเดือนศีล5ประจำใจแล้วโลกยุคนั้นจะมีความสุขทั่วหน้าถ้ายุคของบรมจักรพรรดิเกิดขึ้นมา แต่ไม่ไปนิพพานไปแค่สวรรค์สอนคนให้ไปสวรรค์ให้สร้างบารมีแต่ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยสอนให้ไปหมดให้ไปเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาที่ดีเป็นพรหมที่ดีไปถึงนิพพานมีนิพพานนิพพานนี่แปลว่าตายสบายตายแล้วสบายตายไม่เจ็บไม่ปวดตายไม่ทุกข์อยู่ก็ไม่มีทุกข์ชีวิตของนิพพานนี่คือการดับความทุกข์ใจเป็นคนไม่ขี้โกรธเป็นคนใจว่างสงบคือปล่อยวางเป็นจึงว่านิพพานคือปล่อยวางเป็นเมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีพุทธเจ้าคนเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งคนพอไปติดอะไรก็จะเป็นคนคนนั้นไปเรียนมากก็ว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นไปรวยมากก็ว่าคนอื่นจนคบไม่ได้จนเราเป็นคนรวยเป็นคนเจริญเป็นเศรษฐีถ้าสวยมากก็หลงตัวเองหล่อมากก็หลงตัวเองก็ตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ของโลกไม่มีใครทำใจเป็นกลางอย่างพบพุทธเจ้าพอมามีพุทธเจ้าเนี่ยจึงเกิดความเป็นกลางขึ้นมาพอดีโลกจึงเกิดความพอดีฉะนั้นการเกิดพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องสร้างบารมีถึง4อสงไขย4อสงไขยไม่ใช่น้อยนะต้องเสียสละชีวิตเดือดเนื้อกายใจสร้างให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างบารมีจนถึง10อย่าง10ทัศน์ทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีจนถึงปรมัตถ์ให้หมดทุกอย่างแม้แต่ร่างกายจิตใจก็ให้ได้จนครบสมบูรณ์จึงจะเป็นพุทธเจ้าไปจนถึงอุเบกขาบารมีถึง10อย่างอุเบกขาก็อุเบกขาบารมีอุเบกขาอุปปารมีอุเบกขาปรมัตถบารมีจึงขั้นถึงว่าใครทำอะไรไม่กลัวเลยใครจะทุบใครจะตีใครจะด่าใครจะว่าใครจะทำร้ายไงก็เฉยบางชาติพุทธเจ้าทำได้คือยอมสละทุกอย่างเป็นอุเบกขาจิตผนึกกำลังทั้ง10อย่างรวมแล้ว30อย่าง30ทัศน์จึงมาเป็นบารมีของพุทธเจ้าแต่ชาติสุดท้ายก็ไปเกิดบนสวรรค์ที่ชาติมาจากพระเวสสันดรให้ทานหมดไปเกิดเป็นสวรรค์ก็คือชั้นดุสิตพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องไปเป็นเทวดาก่อนต้องมีที่มาที่ไปพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาไปแล้วมีที่มาที่ไปพระองค์ทรงไปเกิดเป็นเทพบุตรชันดุสิตแล้วพอถึงยุคเนี้ยเขาเรียกยุคกุลียุคยุคนี้เขาเรียกลุกกุลียุคยุคมี3ยุคอริยยุคอริยยุคนี่หมายถึงว่ายุคของความเจริญคนจะไม่ลบลาฆ่าฟันเกิดมาแล้วจะมีศีล5ศีล8ไม่อดอยากยากจนรวยเท่ากันจนเอากันสุขทุกข์เท่ากันมีศีลธรรมเสมอกันนั่นคืออริยยุคยุคเหลือกินเหลือใช้ไม่มีคนจนไม่มีเวียดเบียนไม่มีคมเหงกันเรียกว่าอริยยุคก็คือยุคของพระสีเมตไตรเราไม่ทันเราไม่เจอเพราะต้องอียุคหนึ่งจึงเป็นอริยยุคนั่นหลังจากพุทธเจ้าไปแล้วจึงเป็นอริยยุคคนอายุยืนเป็นหมื่นปีอริยยุคยุคของเหมือนสวรรค์คนเกิดในยุคนั้นเหมือนสวรรค์สวยเหมือนเทพบุตรเทพธิดาถ้าสมัยนี้

เรียกว่ากุรียุคยุคของพวกเรานี่เป็นยุคของพุทธเจ้านี่เรียกกุรียุคยุคของการลบลาข้าวฝันแย่งกันกินแย่งกันใช้ยุคมีโจรมีขโมยมีคนทุกประเภทดีที่สุดดีปานกลางดีมีดีทุกอย่างมีเร็วทุกอย่างฉะนั้นกุรียุคเนี่ยเป็นยุคที่มนุษย์เป็นอย่างนี้ตลอดไปจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ยุคนี้ไม่ได้ใครจะมาทำก็ไม่ได้ไม่มีรัฐที่ไหนจะมาทำได้แม้แต่พุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้กุรียุคจะต้องเป็นไปอย่างนี้จะต้องมีโจรมีขโมยมีคนดีคนชั่วมีย่างชิงกันเบียดเบียนกันโกงกันลักกันอยู่อย่างนี้ตลอดจนหมดยุคนี้พอหมดยุคนี้เป็นอะไรเป็นมรรคสัญญียุคนี้เป็นมรรคสัญญีก็คือคนจะอายุสั้นผ่านตายเร็ว5ปีแต่งงาน10ปีตายอายุจะน้อยมากจะไขลงไปเรื่อยๆจาก100ปีเหลือ1ปีจาก100ปีจนที่สุดถึงเหลือ10ปีตายจะเป็นกุรียุคคน10ปีเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่ต้อง100ปีอายุแค่10ปีเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่100ปีเหมือนกับพวกสุนัขอะพวกสัตว์เนี่ยปีเดียวมันเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว10ปีมันตายแล้ว13ปีแก่เหมือนคน80คนความรู้สึกของคนกุรียุคเนี่ยมันพวกสุนัขเหมือนพวกสัตว์มาเกิดจะมีความหลงเป็นอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ความรักเป็นอารมณ์มีคนมีกิเลสมากโตเร็วแก่เร็วตายเร็วเหมือนสัตว์มาเกิดแล้วก็จะลบลาฆ่าฟันกันจนตายหมดเหลือเพียง3ล่มโพแล้วก็สำนึกบาปว่าโอ้โหพวกเรานี่เกิดมาก็ดุร้ายกันทุกคนก็บอกคนยุคนั้นน่ะฆ่ากันโดยไม่มีไม่คิดถึงบาปพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อผัวฆ่าเมียเมียก็จะไม่มีใครมีศีลธรรมเลยแลกผัวแลกเมียไม่มีผัวเมียเดียวสำซ้อนกันหมดทั้งโลกเลยและเหลือคนกลุ่ม3กลุ่มคงจะเหลือ3ทวีปน่ะก็จะเบื่อหน่ายว่าการกระทำเนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้องของโลกก็จะหลีกเล่นเข้าป่าเข้าถ้ำถือศีลปฏิบัติธรรมหลีกเล่นไม่เอาถนอมตนเองเพื่อจะอยู่อย่างสงบแล้วพอถึงมรรคสัญญีเนี่ยกุรียุคเนี่ยเข้าไปมรรคสัญญีพอเกิดนิวเคลียร์คิดว่าคงเป็นยุคของนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตายกันหมดไฟวิไลกันก็ตายฆ่ากันตายหมดบอกอาวุธเนี่ยจะตกมาจากท้องฟ้าฆ่าตายหมดไปก็จะลางโลกและจะเหลือคนที่รอดตายที่หนีเล่นๆไปเนี่ยเหลือคน3กลุ่มพวกเนี้ยใจบุญแล้วก็มาสมสู่กอดกันคอกันร้องไห้ว่าพวกญาติพี่น้องเรามันหลงผิดไม่เอาศีลธรรมพวกเราจงมีศีลธรรมเถิดแล้วก็มาญาติดีกันแล้วก็ตั้งต้นประพฤติศีลธรรมแล้วก็อายุก็ขึ้นเลยอายุก็ขึ้นจาก10ปีเป็น1ปีไปเรื่อยๆไปจนเป็นถึงเป็นล้านปีก็หลงว่าตัวเองเป็นพวกเทวดามาเกิดไม่ตายพอตกมุมเมาก็อายุก็ไขลงมาอีกจนเหลือ 40,000 ปีแล้วจึงมีพระสียะไม่ตายมาเกิดยุคนั้นก็เป็นอริยยุคเลยตอนนั้นยุคของพวกเรานี่เป็นกุรียุคซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าใครเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์จึงเป็นอริยะในใจจึงเป็นอริยะภูมิอริยยุคจึงมีการให้ทานจึงมีการรักษาศีลจึงมีการเจริญภาวนาดังนั้นพุทธเจ้าจึงมาเกิดเพื่อปราบยุคปราบยุคเข็ญปราบคนที่ใจบาปหยาบช้าหลงผิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วเป็นยังไงก็ช่างกูไม่ต้องทำบุญกูขอให้มีกินมีใช้กูไม่ตายหรือว่ากูจะอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยก็เป็นความหลงทำให้คนเราเบียดเบียนกันก็มาปราบกุรียุคทำให้คนเราได้สำนึกบาปบุญคุณโทษมีศีล5ศีล8มีการประพฤติปฏิบัติธรรมมีจรรยาบรรณมีจรรยาธรรมเกิดขึ้นในสังคมเกิดร่มเย็นขึ้นมา
ถึงขณะนี้เพราะได้พระพุทธเจ้าของเราฉะนั้นการที่จะเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพุทธเจ้ามี3ระดับระดับ1สร้างบารมีถึง16อสงไขยกำไรแสนมหากัปพุทธเจ้าองค์ที่2ต้องสร้างถึง8อสงไขยกำไรแสนมหากัปองค์ที่3สร้าง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปพระพุทธเจ้าของเราเป็นปัญญาธิกะใช้ปัญญาสร้างบารมีน้อยแค่4อสงไขยวิริยะธิกะนี่ศรัทธาธิกะมีถึง16อสงไขยคือพระสียะเมตไตรศรัทธาธิกะสร้างบารมีพอประยุกต์นั้นแล้วคนไม่ต้องนั่งกรรมฐานอะไรมากไม่ต้องความเพียรเพียงแค่ฟังธรรมว่าจิตของท่านก็สว่างสงบแล้วขอให้รักษาความสว่างสงบบริสุทธิ์แล้วจงทำความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาท่านเมื่อเข้าใจถึงจิตของท่านแล้วก็ละกิเลสได้ฟังธรรมพุทธเจ้าก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยสมัยนั้นพุทธเจ้าปฏิบัติเพียง7วันไม่ต้องทรมานร่างกายก็สำเร็จเป็นพุทธเจ้าพระสงฆ์เพียงฟังธรรมอย่างเดียวก็สำเร็จเป็นพระสงฆ์เพราะจิตของเขาบริสุทธิ์สร้างบารมีมาต้อง16อสงไขยพอมาถึง48อสงไขยก็พุทธเจ้าก็ใช้วิริยะแต่ก็มีบารมีมากแต่สมัยเราเนี่ยเป็นปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างแค่4อสงไขยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนคนถึง4ระดับมีดอกบัว4เหล่าที่ว่าดอกบัวพ้นน้ำก็คือคนปกติตันอยู่เป็นคนฉลาดพูดแล้วรู้เลยก็ยุคนี้ก็มีคนที่ฉลาดพูดแล้วเข้าใจธรรมะเลยวิปฏิตันอยู่ก็คือเป็นบุคคลที่แสดงบ่อยๆก็เข้าใจอธิยาขยายความมาเข้าใจปกติตันอยู่วิปฏิตันอยู่เนยยะก็คือว่าท่องจำศึกษาเราเรียนไปนานๆก็จะถึงความรู้ความเข้าใจสำเร็จปัทะปรมะบุคคลที่สอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องบุคคลนี้มีปัญญาหยาบโง่เขลาเบาปัญญาพระพุทธเจ้าเขาคงไม่สอนเพราะไม่เข้าใจเพราะยึดมั่นถือมั่นตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นสำคัญกว่าคนอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าเขาส่งมาโปรดคนประเภทดอกบัวสี่เหล่าสมัยพระอิยายุคนั่นดอกบัวเหล่าเดียวฉลาดหมดเลยเข้าใจธรรมะหมดฉะนั้นการเกิดพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เกิดง่ายๆนะมีหนึ่งเดียวคนที่เกิดทันพุทธเจ้าสมัยก่อนก็ถือว่าคนมีบุญมาเกิดคนมีบารมีมาเกิดฉะนั้นการเกิดพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีอัญเชิญเทพต่างๆได้รวมมาประชุมกันธรรมสภาว่าโลกมนุษย์เนี่ยขาดผู้ดูแลขาดผู้สั่งสอนที่ถูกต้องเพราะคนเชื่อผิดๆหมดไปบงสวงเทวดาบงสวงดินฟ้าเรียกว่าขอแต่พวกเทวดาให้ช่วยขอวิญญาณให้ช่วยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งต่างๆเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นพวกเทวดาก็ช่วยเขาไม่ได้เราเป็นผมก็ช่วยเขาไม่ได้เขาขอให้รวยเขาขอให้พ้นโลกเขาขอให้อายุยืนเขาขออย่าให้น้ำท่วมไฟไหม้ขอให้ธรรมาคาขึ้นพวกเราเป็นเทวดาและพรหมเนี่ยเขาขอทุกวันแต่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่มนุษย์ก็ยังวิงวอนว่าเราจะสิงสถิตอยู่ตามหัวปวกหัวผาทุ่งไร่ทุ่งนาป่าคลองเขาต้นไม้ใหญ่ถ้ำเขาก็ยังคิดว่าเราเนี่ยยังแฝงร่างกายอยู่ในป่าในดงในถ้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังวิงวอนให้เราไปช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เทวดาและอินพรหมทั้งหลายก็ประชุมกันว่ามนุษย์งมงายหลงไหลเรื่องวิญญาณสิ่งที่ช่วยได้ก็ว่าเขาไม่มีเขาเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้วิเศษสร้างโลกเทวดาทั้งหลายก็เลยเมื่อเป็นอย่างนั้นใครเราที่จะกำจัดความมืดความหลงความเข้าใจผิดของโลกนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าก็จึงมารวมประชุมอัญเชิญพุทธเจ้าให้มาเกิดก็ไปเชิญเทพ
ต่างๆพวกเทวดาพวกพระอินทร์พวกพระพรหมเขาบอกว่าข้าแต่สมุทรข้าแต่เทพเทวะพวกข้าพเจ้าเห็นควรท่านจะเป็นผู้ที่จะมีบุญบารมีอันสมบูรณ์แล้วขอให้ไปโปรดสัตว์ทั้งหลายกำลังมืดบอดไม่รู้ความจริงว่าที่พึ่งของโลกนั้นเป็นอย่างไรทุกคนถือผิดๆหมดบูชาผิดๆหมดปฏิบัติผิดๆหมดครูบาอาจารย์ก็ผิดๆหมดฉะนั้นขอให้พระองค์จงไปเป็นดวงตาของโลกขอให้ไปเกิดเป็นพุทธเจ้าอินพรหมทั้งหลายเชิญโพธิสัตว์ของเราก็ส่งพิจารณาว่าเออสมควรแล้วการละตรงนี้เราจะต้องไปเกิดเทวดาที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยสามารถไม่ต้องรอหมดอายุไขเทวดานี่ก็กลัวตายเหมือนยิ่งกว่ามนุษย์นะเทวดานี่ก็กลัวตายยิ่งกว่ามนุษย์อีกเหมือนกับคนที่รวยแล้วยังมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่อยากตายหรอกเพราะยังใช้ไม่หมดเทวดาก็ยิ่งกับคนรวยกลัวตายเพราะทิพย์สมบัตินั้นเป็นสุขที่สุดไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับทิพย์สมบัติเทวดาจึงไม่อยากตายแต่มีเทวดาที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้กลัวความตายก็พิจารณาและสามารถที่จะตายก่อนวัยได้เทวดาเนื่องต้องตายตามอายุไข 5,000 ปีทิพย์ 100 ปีทิพย์ 10,000 ปีทิพย์โกฏแสนปีทิพย์ตายตามอายุไขแต่เทวดาที่ไม่ตายตามอายุไขก็มีส่วนมากส่วนน้อยแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์สามารถอธิษฐานดับจิตมาเกิดก่อนที่จะหมดอายุก็ทรงมะเร็งพิจารณาด้วยญาณว่าเออเราจะเกิดกับใครดีประเพณีของพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเกิดในยุคที่พอดียุคที่ไม่ใช่ยังนี้ยุคอย่างนี้จะไม่เกิดต้องมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ด้วยความเป็นมนุษย์เรียกว่าธรรมชาติอะไรก็สมบูรณ์ดังนั้นก็พิจารณาว่าคนที่จะเกิดเนี่ยก็ต้องเกิดในตระกูลกษัตริย์เพราะถ้ายุคใดที่มีกษัตริย์คนนับถือกษัตริย์ก็จะเกิดเป็นลูกกษัตริย์ถ้ายุคใดที่เกิดเป็นมีพราหมณ์ก็จะมาเกิดเป็นลูกพราหมณ์ถ้าเขานับถือพราหมณ์อย่างพระสียะเมตไตรเนี่ยจะมาเกิดเป็นลูกพราหมณ์พอยุคที่พระสียะเมตไตรมาเกิดเนี่ยเขานับถือพราหมณ์เป็นใหญ่ไม่เกิดกษัตริย์ถือว่าไม่ต้องปกครองเพราะคนยุคนั้นไม่มีกษัตริย์ปกครองสำคัญอะไรเพียงเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นเองเพราะว่าไม่ต้องใช้กษัตริย์ปกครองเพราะคนไม่มีผิดกฎหมายมีแต่เพียงพราหมณ์เป็นอาจารย์สอนศาสนานั่นเองจึงปกครองด้วยพราหมณ์เขาเชื่อพราหมณ์ฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเราก็พิจารณาว่าคนที่จะมาเกิดได้ก็คือผู้บริสุทธิ์คือแม่ที่บริสุทธิ์พ่อที่บริสุทธิ์ต้องถือศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนก็มีสิริมหามายากับพระสุโธทนะเนี่ยได้อธิษฐานบารมีมาเป็นอสงไขยแล้วว่าข้าพเจ้าขอได้สร้างบารมีในครั้งนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแด่พุทธเจ้าทุกองค์ใดและขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพ่อของพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายและนางสิริมหามายาก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าทำบุญให้ทานทั้งหมดเนี่ยข้าพเจ้าไม่ปรารถนาอะไรขอให้ได้เกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าขอให้เกิดเป็นแม่พุทธเจ้าต้องอธิษฐานนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะได้เป็นแม่พุทธเจ้าอาตมาต้องพูดนานวันนี้เพราะเป็นวันตรัสรู้ประสูตินิพพานโยมก็ทนฟังหน่อยนะทนฟังหน่อยนึกว่าดูหนังม้วนยาวก็แล้วกันนะนึกว่าดูหนังสุริโยไทยก็แล้วกันยาวหน่อย4ชั่วโมงยังไม่จบบางคนบอกแหมดูแล้วดูอีกยังไม่สะใจแต่ดูฟังธรรมะนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อไรจะเลิกสักทีคือต้องทำความเข้าใจว่าเราจะต้องศึกษารู้พุทธศาสนาฟังแล้วก็เข้าใจมากขึ้นยังไม่ฟังก็ได้รู้เรื่องฉะนั้นก็ขอให้ฟังต่อไปเพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องเราเป็นชาวพุทธมีผู้นำอย่างไรมีศาสนาเป็นแกน
นำอย่างไรไม่งั้นเราก็ไม่รู้เลยพุทธเจ้า

ป็นอย่างไรแม่พ่อพุทธเจ้าเป็นยังไงฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมะก็จะขอเล่าต่อก็ขอให้ทำสมาธิไปเรื่อยๆเพื่ออัดเทปทางใจใจจะได้ไม่วุ่นวายตอนนี้พอพระพุทธเจ้าก็จะต้องมาเกิดเลือกสรรแม่พ่อที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่เลือกคนปากลายใจลายคนไม่มีศีลธรรมเพราะคนมีศีล5ศีล8ได้ถือว่าเรียบร้อยถือว่าเป็นบุคคลปกครองตัวเองได้แล้วเมื่อถ่ายทอดนิสัยเชื่ออารมณ์ของพ่อแม่ก็อารมณ์นั้นก็จะไปกระทบกับลูกอยู่ในท้องได้อย่างละเอียดอ่อนถ้าแม่ใจบาปหยาบช้าก็จะถ่ายอารมณ์ให้ลูกใจบาปหยาบช้าอารมณ์จะผ่องใสไม่ได้ฉะนั้นแม่ก็เป็นบทบาทสำคัญพ่อก็เป็นบทบาทสำคัญที่เป็นจะถ่ายอารมณ์ให้กับลูกตัวเองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเกิดสำหรับกษัตริย์กับพราหมณ์ไม่เกิดตระกูลอื่นตระกูลยุคนั้นก็มีตระกูลสูตรพวกสูตรนี่เป็นพวกพ่อค้าแม่ขายพวกพ่อค้าแม่ขายนี่คิดกำไรไม่ยอมขาดทุนพวกนี้เอาเปรียบเอารัดเขาก็จะเอาศีลธรรมได้ยากเพราะเป็นคนไม่มีตระกูลที่ดีแล้วก็พวกแพทย์พวกแพทย์พวกสูตรพวกสูตรในพวกทำงานรับจ้างขออภัยสูตรในเป็นชั้นต่ำคือสูตรเป็นพวกทำงานรับจ้างอย่างเดียวแพทย์เนี่ยเป็นพวกพ่อค้าแม่ขายตระกูลสองตระกูลนั้นพวกวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีก็เลยเกิดรับรองท้องพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าจะเกิดกับพ่อแม่ที่มีอุดมสมบูรณ์ด้วยจิตใจและร่างกายฉะนั้นยุคที่พุทธเจ้ามาเกิดในกุลยุคก็จริงก็ในยุคที่พุทธเจ้าเกิดนี่คือพ่อแม่ของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีศีลธรรมมั่งแต่เกิดคล้ายๆว่าแรงอธิษฐานที่ตัวเองสร้างมาเนี่ยทำให้ดลบันดาลว่าตัวเองอยากมีศีลธรรมตั้งแต่เด็กเมื่อเล็งเห็นแล้วก็เลือกเกิดได้พุทธเจ้าคือเลือกเกิดได้แต่ยังพวกเราเลือกเกิดไม่ได้ก็ลงเล็งเห็นว่านางสิริมหามายาเท่านั้นที่จะเป็นแม่ของเราก็ทรงอธิษฐานจุติลงมาเกิดในครรภ์มารดาเมื่อเกิดก็เหมือนกับมานั่งอยู่ในบ้านเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ในห้องกระจกนั่นแหละนั่งอยู่ในห้องคิดว่ารอเวลาแล้วเราก็จะเดินออกจากประตูไปทำงานก็จิตนั้นไม่ได้ลืมเลยจิตที่เป็นเทวดาที่มาอยู่ในครรภ์มารดาไม่ได้ลืมชาติพบตัวเองว่ามาจากไหนและจะไปไหนเพราะนั้นพุทธเจ้ามาเกิดนั้นระลึกชาติได้ไม่ได้ลืมชาติตัวเองเพียงมาอาศัยเป็นมนุษย์เพราะเป็นเทวดาเนี่ยเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเทวดานี่อาศัยบุญเก่าอาศัยบุญตอนเป็นมนุษย์พรหมก็อาศัยบุญที่ทำสมาธิเทวดาก็อาศัยศีลทานภาวนาที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นจึงทำอะไรให้เกิดขึ้นงอกงามไปกว่านั้นไม่ได้นอกจากมีพุทธเจ้าจึงจะช่วยตัวเองได้ฉะนั้นเมื่อเป็นพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เนี่ยทำได้ทุกอย่างมนุษย์เนี่ยเป็นฐานร่างกายที่หยาบสามารถจะประพฤติปฏิบัติทำได้ทุกมรรคผลเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานได้จึงต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์มาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์พอมาเกิดเสร็จแล้วก็ทรงอาจจะจันทำให้แม่เนี่ยฝันทรงสบินนิมิตฝันว่ามีช้างงามขาวเผือกตัวน้อยมาเดินวนพระแท่นถือดอกโกมุตคือดอกบัวประทุมดอกบัวเดินวนรอบแล้วก็หายเข้าท้องไปมาจากเขายอดเขาที่สูงเรียกว่าถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าเขาอะไรเขาไกรลาดเขาพระสุเมนเขาเอเวอเรสต์เนี่ยคือมาจากเขาก็หายเข้าท้องนางก็สะดุ้งตื่นก็ไม่เคยฝันเลยผู้หญิงจะฝันยากอย่างนี้ผู้หญิงจะมากจะมีลูกก็จะฝันว่าได้พระมั่งได้เงินได้ทองมั่งได้แหวนมั่งอะไรเงี้ยได้ตมหูมั่งจะฝันบางคนจะฝันว่าได้พระองค์ดำ

องขาวอะไรเงี้ยฝันได้เพชรนิจดาแต่จะฝันว่ามีช้างเผือกถือดอกบัวแล้วเดินเวียนที่ทักษิณาวัดรอบแท่นนอนคือคนอินเดียคนเนปาลเนี่ยเขานอนกลางห้องบ้านเหล่าเตียงอยู่ริมห้องแต่เขานั่นนอนกลางพระแท่นเนี่ยเจ้าประดิ่งเขาจะนอนกลางเลยแท่นที่นอนเนี่ยเขาจะนอนกลางห้องบ้านเรานี่นอนติดข้างขวาคือทำไมจึงนอนตรงกลางเพราะเวลาใครเอาอะไรมาให้เวลานางสนมกรมมานางไหนเนี่ยเขาจะเดินหวนเวียนเดินรอบดูแลบีบนวดได้รอบตัวโบกพัดได้รอบตัวถ้านางฟ้อนลำมาขับร้องฟ้อนลำก็ร้องลำรอบตัวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นนั้นว่าแท่นที่นอนเนี่ยก็จะอยู่กลางฉะนั้นเมื่อนางสะดุ้งตื่นก็ไปแก้ฝันกับสามีสามีก็ให้โหรทำนายบอกว่าลูกมีบุญจะเกิดเป็นชายมีบุญมากเลยคนเนี้ยจะทำให้เรียกว่าจะได้สมหวังได้ลูกมีบุญสุโธทนะก็ดีใจบอกนางถนอมครรภ์ไว้นะอย่าให้กระทบกระเทือนดีใจจะได้ลูกชายเป็นเจ้าคนสมัยก่อนเขาอยากได้ลูกชายเป็นผู้นำเสร็จแล้วนางก็ทรงดูแลครรภ์ตัวเองจนครบ6 เดือนนางก็เห็นลูกตัวเองเป็นบุตรชายนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกจากท้องสวยงามมากบอกโอ้โหลูกเรานี้สวยงามน่ารักนางก็ชมเชยแต่ลูกตัวเองทุกวันเลยเขาเรียกว่าไม่ต้องนั่งกรรมฐานเป็นแม่พุทธเจ้าเนี่ยถือว่าพิเศษคือเวลาต้องการอยากจะดูลูกตัวเองเนี่ยก็ต้องการก็คืออธิษฐานดูก็จะเห็นลูกตัวเองนั่งอยู่ท่าใดก็จะเห็นทุกวันสำรวจดูลูกเช้าดูครั้งกลางวันดูครั้งเย็นดูครั้งหนึ่งเนี่ยเวลานอนก็ตื่นขึ้นมาก็ดูว่าลูกเป็นไงก็จะเห็นลูกนั่งสมาธิอยู่ในครรภ์จึงว่าเป็นพระพุทธเจ้าคือคนมีบุญมาเกิดพอครบนางก็อธิษฐานอุโบสถขอแยกที่นอนจากสามีว่าจะขอรักษาครรภ์นางรู้แล้วว่าเป็นชาติสุดท้ายของนางเมื่อได้ลูกแล้วก็สมใจก็บอกกับสามีว่าฉันจะให้เธอมีครอบครัวใหม่สามีก็บอกฉันไม่เห็นผู้หญิงไหนในโลกนี้จะน่ารักเหมือนเธอดีเหมือนเธอบอกมันสุดแล้วสุดทางแล้วเพราะเราได้ลูกสมใจแล้วแต่ลูกมีบุญแล้วฉันก็จะขอถือพรหมจรรย์จนกว่าจะได้คลอดลูกก็อย่างนั้นจะทำไงคนยังเพียงอายุ20กว่าเอางี้แล้วกันฉันก็ไปขอน้องสาวมาให้แต่น้องสาวสวยเหมือนฉันเลยทุกอย่างเหมือนดีกว่าฉันอีกอย่างเด็กกว่าก็เรียกว่ารุ่นราวคราวเดียวกันก็ไปขอน้องสาวแต่งน้องสาวมาให้สามีแทนตัวเองยกสามีให้น้องสาวใครทำได้โยมตีกับบ้านแตกนี่เป็นแม่ตัวอย่างเป็นสามีก็ไม่ได้คิดนอกใจก็บอกว่าผู้หญิงอย่างเธอหาไม่ได้ในโลกนี้ฉันก็ไม่คิดจะรักใครนางสนมสวยๆเขาก็ไม่เคยสนใจแต่มีน้องฉันได้ถ้าไม่คนอื่นก็ไม่เอาน้องเอาพระสุก็เลยได้น้องน้องก็มีลูกเลยน้องก็ตั้งครรภ์เลยตั้งครรภ์ไล่กันมาเลยคนนี้ได้เดือนคนนั้นได้เดือนมีลูกก็เลยกลายว่าเกิดท้องทั้งสองคนเลยทั้งของคนพอถึงวันทศมาสแต่คิดว่าน้องเนี่ยแต่งที่หลังจริงเกิดที่หลังแต่พุทธเจ้าเนี่ยยืดไปต้อง10 เดือนน้องนี่ก็เกิดแค่8-9 เดือนตอนนั้นก็พอได้10 เดือนนางก็รู้แล้วว่าครรภ์นางแก่แล้วจะต้องไปคลอดบ้านแม่ตัวเองเพราะผู้หญิงพราหมณ์เนี่ยเขาจะไม่คลอดบ้านพ่อผัวแม่ผัวเพราะไม่สนัดไม่สะดวกก็เลยว่าขอสามีเนี่ยไปคลอดบ้านแม่ตัวเองในเมืองตัวเองนั่นแหละตอนนี้เมืองกรุงกบิลพัสดุ์กับทุกของพ่อแม่เนี่ยกรุงกบิลพัสดุ์
กับเทวทหะเนี่ยติดต่อกันแม่เนี่ยอยู่กรุงเทวทหะพ่อเนี่ยอยู่กรุงกบิลพัทเป็นดินแดนติดเกาะต่อกันเหมือนลาวกับไทยเนี่ยแต่ลาวกับไทยมันต้องข้ามแม่น้ำโขงนะเอาเขมรกับไทยก็แล้วกันอยู่ติดต่อกันก็เดินทางจากเดินทางจากเมืองหลวงเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปโน่นไปเขมรเนี่ยทำไงระยมต้องเดินทางเร็วเลยแต่ไปกลางคืนไปกลางคืนจะไม่ร้อนใช้รถม้าเดินทางไปเพื่อจะไปคลอดบ้านตัวเองไปเมืองเขมรเนี่ยสมมตินะโยมไม่เคยไปอินเดียถ้าพี่ปอมไปอินเดียก็นึกออกนี่สมมติให้ฟังไปคลอดเมืองบ้านตัวเองพอไปถึงชายแดนปุ๊บพอถึงชายแดนปุ๊บเกิดปวดครรภ์เลยระหว่างทางเลยเหมือนถึงปอยเป็ดตรงนั้นระหว่างทางแดนเลยนางบอกไปไม่ถึงแล้วให้ทำที่คลอดเลยพวกอมาตย์ทั้งหลายก็ทำที่คลอดเลยไปเลือกต้นไม้ให้ล่มดีต้นไม้ต้นนั้นก็ต้นอื่นก็ไม่สวยต้นสาระต้นหลังต้นสาระเนี่ยสวยมากเลยเป็นล่มอย่างดีแล้วก็กิ่งก้านสาขาดอกนี่ออกตั้งแต่โคนยันยอดเลยอัศจรรย์กลางเดือน6พอดีวันเพ็ญกลางเดือนตอนนั้นมันเช้ามืดเนี่ยเช้ามืดวัน14ค่ำเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยแต่วันเนี้ยคลอดแล้ว ตอนนี้พอก็เช้ามืดก็ทำหาต้นไม้ต้นไม้นั่นก็มีสระน้ำมีสระน้ำอยู่ใกล้ๆอ่ะก็เหมือนกับทุกอย่างรองรับหมดคนมีบุญเนี่ยมีสระน้ำเขาทำไว้สำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจเดินทางไปเมืองนั้นก็จะข้ามไปข้ามมาก็จะเจอต้นไม้เจอน้ำเป็นธรรมชาติสมัยก่อนป่าหาง่ายก็เดี๋ยวเป็นสวนลุมพินีทุกวันนี้เขาไปเรียกลุมเมนเดคนอินเดียเรียกเปลี่ยนไปลุมเมนเดก็คือลุมพินีนั่นเองก็นางเขาก็ไปทำม่านกั้นทำห้องคลอดก็ทำม่านกั้นนางก็ไม่นั่งไม่นอนธรรมดาหญิงเนี่ยจะต้องนอนนอนดิ้นนอนร้องนอนบิดนอนเบ่งดิบบิ้นอะไรก็แต่นางยืนเอามือโขนกิ่งไม้แล้วกิ่งไม้นั่นก็โน้มมาหานางเหมือนเทวดาช่วยเนี่ยนางก็เกาะกิ่งไม้แล้วก็ยืนคลอดพอได้รุ่งอรุณแสงเงินแสงทองขึ้นปุ๊บคลอดพอดีเลยธรรมดาเด็กนี่จะต้องเอาหัวลงใช่ไหมจะต้องเอาหัวลงแต่พุทธเจ้าเอาเท้าลงไม่ยอมเอาหัวลงเขาบอกถ้าเอาหัวลงเนี่ยลืมชาติตัวเองบอกถ้าหัวลงเนี่ยมันจะลมมัจจวาทเนี่ยเขาเรียกลมกรรมมัจจวาทลมมันแรงนะธรรมดาเด็กเนี่ยหัวขึ้นตอนที่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยหัวจะขึ้นแต่พอเราใกล้จะคลอดเนี่ยลมมันจะป่วนเลยเด็กเนี่ยจะเหวหัวกลับเขาเรียกหัวหมอเขารู้เลยว่าหัวกลับปุ๊บเนี่ยคลอดแหละหัวปักลงก็คือคลอดนะดังนั้นแต่พุทธเจ้าเราไม่มีหัวปักลงเท้าออกมาธรรมดาถ้าเด็กสมัยนี้บอกถ้าเท้าออกก็ตายออกตายแต่พวกตอนนั้นแต่พุทธเจ้าเราส่งเท้าออกมาก็ออกมาก็บอกเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกแม่เนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเหมือนเดินออกไม่ได้เจ็บได้ปวดชนิดเดียวไม่มีเวทนาตอนนี้เมื่อออกมาก็ตัวเนื้อนี่เกลี้ยงอย่างทองออกจากเบ้าเลยก็บอกด้วยเทวานุภาพพวกพระอินทร์และพระพรหมเนี่ยคอยจตุโลกบาลเนี่ยคอยห้อมล้อมดูการประสูตินี่ถือว่าครั้งยิ่งใหญ่ที่ตัวเองจะได้ของวิเศษคล้ายเหมือนคนเอาทองคำไปหล่อพระเนี่ยคอยจ้องเลยว่าทองคำออกมาจะเบ้าทุกคนก็อยากจะจับอยากจะอุ้มแบบโอ้ยทองนี่สวยดังนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วพอคลอดออกมาก็ไม่มีธรรมดาเด็กเนี่ยจะมีขี้ทูดขี้คูดขี้ไข่เต็มเลยต้องแม่คนพี่เลี้ยงเนี่ยต้องไปล้างออกแต่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องล้างไม่ต้องขูดไม่มีขี้ทูดขี้ไข่เกลี้ยงเกลาเหมือนทองออกจากเบ้าพุทธเจ้าจะผิวละเอียดกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่มีเหงื่อไข่พอเดินแล้วก็เดิน7ก้าว
แล้วก็ยกมือขึ้นมาบอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลก

เป็นชาติที่พูดได้มีสองชาติคือเป็นพระเวสสันดรกับเป็นพุทธเจ้าพูดได้ตอนเป็นพระเวสสันดรนั้นพอเกิดในกลางตลาดก็ขอเงินแม่พันกหาปณะให้ทานเลยแต่ชาตินี้คือพูดได้ตอนนี้โยมสงสัยว่าคนธรรมดาจะเดินได้เดินได้โยมคนมีพลังเกินคนเดินได้อย่างม้าเนี่ยออกมาวิ่งได้ไก่ฟ้าเนี่ยออกมาวิ่งได้ตัวแห้งวิ่งได้มาเลยสัตว์ที่มีกำลังเนี่ยออกมาวิ่งได้ยังงูเนี่ยออกมาว่ายน้ำได้วิ่งได้เขามีกำลังเกินกำลังตัวเองเขามีกำลังเกินร่างกายร่างกายนี่จะเบาเลยแต่คนนี่มนุษย์ที่ออกมาแล้วอ่อนแอเนี่ยกำลังมันน้อยหัวใจเนี่ยมันน้อยกำลังไม่พอแต่พุทธเจ้าเนี่ยกำลังก็เลยเจ็ดชั้งศาลกำลังมากกว่ามนุษย์กำลังจึงเป็นเรื่องว่ากายเนี่ยมันเบาเขาเดินได้สบายแล้วพูดได้ทำไมสัตว์ออกมาก็ร้องได้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของบุญบารมีที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นเราเป็นมนุษย์ทั้งหลายเป็นไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้พอเกิดมาก็เดินได้พูดได้แล้วทางญาติก็รองรับอุ้มเอาเขาบอกในนั้นบอกว่าเทวดาเนี่ยรับไปก่อนไปอาบน้ำทิพย์ก่อนแล้วจึงมาคืนเป็นมนุษย์คนที่เห็นนั่นบางคนเห็นเป็นหนุ่มออกมาเลยบางคนก็เห็นเป็นเครื่องทรงนุ่งผ้ามาเลยบางคนก็เห็นเหมือนเด็กออกมาใหม่ๆคล้ายๆว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดมาเนี่ยพุทธเจ้าก็คือจิตของท่านมาจากเทวดาแล้วก็มาเป็นมนุษย์ก็มีบุญติดมาสมบูรณ์พอคลอดเสร็จแล้วนางก็บอกงั้นก็ไม่ไปบ้านแม่แหละกลับไปบ้านสามีนางก็กลับพอส่งข่าวไปทางทูตส่งข่าวไปทางสามีสามีก็เอาขบวนแห่มาต้อนรับเลยขบวนกองทัพมาเกียรติยศมาต้อนรับแห่ห้อมล้อมบรรดาโอ้ยดีอกดีใจว่าเราได้ลูกชายแล้วพอได้ลูกชายพอได้4วันฤาษีก็มาไหว้ฤาษีเกาลิงเนี่ยเป็นฤาษีอยู่ที่ป่าภูเขาหิมาลัยตีนเขาหิมวันคือเขาเอเวอเรสต์เนี่ยก็เดินทางมาไหว้คืนมาเนี่ยพ่อเนี่ยนับถือฤาษีเนี่ยมีฌานชั้นสูงที่สามารถรู้หมดหูทิพย์ตาทิพย์รึกชาติได้ฤาษีทุกคนจะนับถือพอฤาษีมาดูพุทธศาสนาเท่านั้นแหละร้องไห้เลยร้องไห้แล้วโอ้โหเท้าก็เสมอกันฝ่าเท้าก็เสมอนิ้วเท้าก็เสมอมือก็เสมอเว้นหูก็ตาผมจังจบหมดเลยโอ้นี่มหาบุรุษต้องเป็นพุทธเจ้าแน่นอนเขารู้เลยว่าเขาดูได้ยันเป็นพุทธเจ้าแน่นอนคนนี้มีอสิตะพยัญชนะมีอาการ32ที่สมบูรณ์หมดพุทธเจ้าได้เกิดมาคือผมมันขึ้นดำสนิทแล้วขดเป็นก้นหอยมาเลยนะขดม้วนเป็นขนผมละเอียดมากขนก็ละเอียดแล้วก็มีเส้นเกศาเนี่ยขนเพชรเนี่ยขึ้นที่หน้าผากเนี่ยหน้าผากดึงออกเนี่ยยาวเลยนะแต่พอกบกลับไปก็ม้วนกลมอนุโลมแล้วก็มีเขี้ยวแก้วอยู่เป็นบนเพดานแล้วก็มีเขาเรียกอะไรองค์ชาติเนี่ยเข้าฝักไม่เห็นเป็นองค์ชาติที่เข้าฝักสำหรับพุทธเจ้าเท้ามือนี่ก็ไม่เหมือนคนธรรมดาไม่มีข้อเลยข้อมือข้อเท้าไม่มีกลมเหมือนเถียนเลยจะไม่มีหัวเข่าไม่มีต่อกันแต่เวลาจะเดินจะเคลื่อนไหวนี่เหมือนสมัยนี้เป็นไดโอลิกนะโยมแข็งแรงมากเดินเถินเนี่ยไม่มีข้อเท้าไม่มีข้อมือเส้นเอ็นไม่มีกระดูกเส้นเอ็นไม่โผล่เป็นบุคคลเหมือนถูกเหมือนของที่หล่อมาจากเบ้าอ่ะพอเห็นปุ๊บหมดเลยโอ้โหฟันก็เกิดมาเลยนะฟันนี่ครบ32ซี่เป็นซี่เหมือนไข่มุกเลยเต็มหมดทั้งปากเกิดธรรมดาเด็กเกิดมาจะต้องฟันขึ้นทีหลังแต่นี่ขึ้นมาพร้อมหมดเพราะ10เดือนพอเห็นงี้ปุ๊บก็ร้องไห้บอกทำไมท่านฤาษีแล้วก็เอาลูกเนี่ยมากราบบอกให้ลูกเนี่ยยกมือไหว้ฤาษี

พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาไหว้ใครไม่ได้เลยนะจะไหว้ใครไม่ได้เพราะบารมีนี่เกินคนธรรมดาถ้าไหว้ในบุคคลนั้นจะศีรษะแตกเลยปวดศีรษะแตกเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ไหว้ใครเลยแม้แต่พ่อแม่ตัวเองก็ไหว้ไม่ได้นะบารมีขนาดนั้นเลยเพราะเกินคนธรรมดาที่จะต้องไหว้ฉะนั้นพ่อต้องไหว้ลูกอ่ะธรรมดาในลูกจะต้องไหว้พ่อพอฤาษีให้ฤาษีเนี่ยให้ไหว้ฤาษีพอพูดงั้นปุ๊บจะไหว้ด้วยอนุภาพของพุทธเจ้าเนี่ยเท้าของพุทธเจ้าเจ้าใส่เนี่ยก็ลอยขึ้นไปบนศีรษะฤาษีเลยศีรษะฤาษีก็ก้มลงไปเท้านี่ลอยไปเหยียบบนศีรษะฤาษีเลยฤาษีก็เพราะเขาตกใจไปรีบไปอุ้มลูกลูกเรานี่ลอยไปเหยียบหัวฤาษีได้กลัวจะเป็นบาปเป็นโทษถือว่าฤาษีนี่วิเศษที่สุดสมัยก่อนนะเพราะยังไม่มีพุทธศาสนาฤาษีก็ร้องไห้บอกทำไมลูกเราทำให้พระคุณเจ้าเสียใจยังไงบอกไม่ใช่หรอกเราอายุร้อยกว่าปีแล้วเสียดายอายุเราร้อยกว่าปีแล้วเราจะอยู่ไปถึง200กว่าปีไม่ไหวฌานเราเนี่ยทำให้อายุยืนได้จริงแต่เราจะยืดอายุไปรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่ได้เพราะเขาเป็นพุทธเจ้ามาเขามาเปิดเป็นพุทธเจ้าถ้าเราได้ยืดอายุไปฟังธรรมได้เนี่ยเราจะได้เป็นสาวกจะได้สำเร็จธรรมชั้นสูงแต่นี่เราเสียใจเราปิดทางตัวเองเสียแล้วเพราะไม่ทันต้องตายก่อนเพราะฤาษีตัวเนี้ยทำฌานจนถึงเขาเรียกว่าอสัญญิสัตรนทำไปแล้วเป็นอากาสายะอาจายะอาจินจัญญายะเนวสัญญาพอสัญญาดับปุ๊บฌานตัวเนี้ยไม่มีปัญญาเลยดับแล้วเงียบเลยจะอยู่เป็นเดือนเป็นปีก็ไม่รู้จักหิวจักปวดจักเมื่อยมันดับสัญญาหมดดับเวทนาหมดก็เลยไม่มีปัญญาเห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นกิเลสตัวเองไม่เห็นทุกข์พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บฤาษีก็ไปไหนไม่ได้นั่งไปเมื่อไรก็ไปถึงฌานตรงนี้ทุกทีไม่มีปัญญาให้เกิดพ้นทุกข์ได้ก็เลยรู้ว่าตัวเองนี้ต้องไปเกิดเป็นอสัญญิสัตตพรหมยาวนานมากเลยพอไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยเป็นพรหมลูกฟักซึ่งไม่ได้ยินได้ฟังใครแล้วเขาเรียกพรหมไม่ยินได้ฟังใครมีแต่รูปอย่างเดียวแต่วิญญาณนี่ดับสนิทไม่ฟังใครก็ต้องรอจนหมดอายุไขของบารมีตัวเองอำนาจฌานจึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะสร้างบารมีใหม่ฉะนั้นก็จึงหมดโอกาสจะฟังธรรมพระเจ้าจึงร้องไห้นี่คือฌานของมิจฉาทิฏฐิที่ว่าทำไปแล้วไม่ไปนิพพานไปแค่สวรรค์ชั้นพรหมเขารู้แต่เขาแก้ตัวเองไม่ได้เพราะไม่มีพุทธเจ้ามาสอนแล้วเขารู้ด้วยว่าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครได้ฟังธรรมแล้วจะสำเร็จเลยเพราะจะรู้เรื่องฐานเรื่องวิปัสสนาได้ถูกต้องแต่แล้วพอ7วันนี่เล่าละนัดเวลาจะหมดแล้วโยมบางคนก็หกเมื่อไรจะจบตัวเองสงสัยต้องเก็บไปเล่ากลางคืนต่อนะโยมนะเอาครึ่งเดียวนะเดี๋ยวคืนนี้อาตมาจะมาเล่าต่อถ้าเล่าละเอียดพระโยมจะต้องกลับบ้านกันเนาะแต่จะเล่าให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเราเกิดอย่างไรนะให้รู้ทีนี้เสร็จแล้วก็พอได้7วันตอนถึง7วันนี่ก็มาเชิญพราหมณ์108มาทำนายปุริสลักษณะให้ตั้งชื่อว่าชื่ออะไรดีคนพราหมณ์ทุกวันนี่คนอินเดียยังตั้งชื่อนะเวลาเกิดลูกสาวลูกชายเนี่ยก็จะเชิญคนมากินข้าวที่บ้านและให้โหวตชื่อกันชื่ออะไรดีและตกลงก็เสียงข้างมากก็คือชื่อคนนั้นอินเดียเขายังทำทุกวันนะโยมนะอาตมาไปอินเดียบอกพิธีแต่งพิธีเขายังอยู่วิธีตั้งชื่อลูกเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธก็โหวตกันนั่นแหละชื่อสิทธัตถะชื่อราหุลชื่ออะไรและตกลงพอกรรมการที่มากินข้าวนะเสียงข้างมากก็คือชื่อคนนั้นบางคนนี่ชื่ออันรุตมั่งชื่ออะไรชื่อพิคเนตอะไรก็ชื่อของเขาท่านั้นพุทธเจ้าถูกโหวตแล้วพราหมณ์ทั้ง108ได้โหวตแล้วบอกชื่อสิทธัตถะสิทธินี่เป็นผู้ที่มีบุญบารมีซึ่งมีสิทธิซึ่งว่าเป็นผู้มีบุญบารมีหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่อะไร
จะเกิดมาเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมาเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่ใช่คนของใครเป็นสิทธัตถะกุมารตอนนี้พอตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ให้ดูปุริสกณะว่ามีบารมีแค่ไหนเขาก็คัดเลือกพราหมณ์แค่8คน7 8คนที่ผูกดวงดาวเก่งพยากรณ์ให้แม่นที่สุดเอาพวกแม่นที่สุดในเมืองนั้นน่ะก็คัดเลือกมาเหลือจาก108มาเหลือแค่8คนแม่นที่สุดก็โกฏัญญะเนี่ยพ่อตายพ่อนี่เก่งมากพ่อก็อายุยืนแต่พ่อตายลูกก็เลยเป็นพราหมณ์แทนแค่อายุ16ปีเป็นหนุ่มที่สุดถูกคัดเลือกมาที่ได้หนุ่มที่สุดก็คือคัดแทนพ่อตัวเองเพราะพ่อนี่เก่งมากถ้าพ่ออยู่พ่อจะต้องเข้ามาในเป็นหัวหน้าพิธีตอนนั้นก็เลยเอาลูกดีกว่าลูกเขาก็เรียนจบเมื่อกันก็เลยเอาลูกอายุ16ปีมาทำนายดูเท้าดูมือดูปากดูอะไรหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้านี่มีลิ้นยาวนะโยมลิ้นเนี่ยพิเศษมากเหมือนลิ้นงูแต่ว่าดีกับงูเวลาแลบออกเนี่ยปิดตรงหน้าผากได้เวลาพูดดีไหวมากเลยเขาบอกว่าพระอานนท์เนี่ยพูดเร็วพระอานนท์พูด8คำเท่ากับคนอื่นพูด1คำพระอานนท์พูดเร็วนะแต่พูดชัดถ้อยคำสงสัยเหมือนพวกสมัครมันพูดนะแต่ว่ามันนึกถึงสมัครแต่คนสมัยนี้คนพูดเร็วกลายเป็นคนพูดไม่ดีใช่ไหมคนอินเดียก็พูดเร็วโยมลิ้นหลวบปบๆๆนะฮะนี่พระอานนท์เนี่ยพูด8คำคนอื่นจะพูดได้คำแต่พระอานนท์ได้พูดได้8คำพระพุทธเจ้าพูดได้8คำพระอานนท์พูดได้คำพระเจ้าพูดเร็วที่สุดเลยแต่คำพูดของพระองค์เนี่ยชัดถ้อยใช้คำถ้าพูดกันก็เหมือนพวกเขาร้องเพลงอ่ะนะเขาร้องเพลงอ่ะเขาร้องแล้วมันไพเราะเพราะพริ้งอ่ะชัดถ้อยใช้คำเพลงย่อมเป็นที่ไพเราะที่สุดกว่าคำพูดใช่มั้ยแต่ว่าเพลงคนอีสานก็บอกโอ้ยหมอลำม้วนเงี้ยภาคเหนือก็โอ้ยเพลงภาคเหนือภาคใต้เพลงนั้นเพลงที่ไพเราะคนฟังได้จะจับใจโศกก็จะโศกตามหัวเราะก็จะหัวเราะตามฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยคำพูดของพระพุทธเจ้าเหมือนเพลงอย่างเพลาะน้อยกว่าเลยโยมเรียกว่านักร้องที่ว่าร้องไพเราะน่ะยังไม่ไพเราะเท่ากับฝั่งพุทธเจ้าพระเจ้าใครฟังแล้วจะไพเราะมากไม่ต้องร้องเพลงแค่พูดกับไพเราะไอ้นี่เราก็อยากฟังเนาะแต่ไม่มีใครอัดเทปเลยเนาะก็นึกจินตนาการว่าพุทธเจ้าไพเราะแค่ไหนตอนนั้นพุทธเจ้าจึงได้เทศถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นะโยมเทศได้มากที่สุดนะโยมโหพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าแสดงมาเนี่ยเอามาเขียนละ8ขยายความ80เล่มทย่อละ40เล่มนะโยมที่ท่านแสดงวนโยมไม่ใช่น้อยเลยตู้พระไตรปิฎกเลยไม่มีศาสดาใดที่เทศได้มากเลยไพเราะได้มากแล้วเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นจริงทั้งหมดเลยพระไตรปิฎกนี่ไปอ่านดูนั่นน่ะพุทธเจ้าเทศถ้าเจตจะยืดจะยาได้สงสัยไม่สำเร็จแน่เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าเขาก็ตรวจดูหมดเลยปิดหน้าผากได้ห่อถ้าลิ้นถ้าเนี่ยแหลมห่อไปแย่รูหูได้แล้วมีฝาเท้าทั้งหมดเนี่ยนะนิ้วเนี่ยเป็นลำเทียนใหญ่เล็กไม่เท่ากันจริงแต่เสมอกันฝาเท้านะแต่เท้าทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนหอยฝ่ามือเป็นก้อนหอยหมดถ้าคนสมัยนี้ก็เรียกว่าลิงฮะคนเป็นก้อนหอยหมดเลยพระอุตตเจ้าเป็นก้อนหอยหมดเลยแล้วลายมือเนี่ยขึ้นปรากฏหมดเป็นรูปสังเป็นรูปประสาทเป็นรูปสารพัดสัตว์สิงสาราสัตว์ดูแล้วจะแค่ฝ่าเท้านะโยมเพลินเลยสัตว์108อยู่ในฝ่าเท้าหมดเลยมีปราสาทราชวังมีวิมานอยู่ในฝ่าเท้าโยมไปดูที่วัดโพก็แล้วกันนะเขาจำลองฝ่าพระบาทไว้นะรูปฝ่าพระบาทพระเจ้าเป็นชาติสุดท้ายที่จะมีเท้าก็เรียกรวมสัตว์อยู่ในเท้าของพระองค์เมื่อพระองค์เหยียบย่างไปทางไหนเนี่ยสัตว์อยู่ในกำมือหมดอยู่ในฝ่าเท้าหมดไอ้ตรงกลางใจมือนี่เป็นกงจักรพลังจิตมากเลยเพราะกงจักรคือฝ่ามือแต่ฝ่ามือนี่เป็นนิ้วก้นหอยแค่พลิกดูฝ่ามือปาตีนก็จบแล้วโยมไม่ใช่คนธรรมดาแหละส้นนี่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่
ข้อเท้าได้อยู่ระหว่างกลางใกล้ๆกลางเท้าจะอยู่ทางค่อนข้างส้นเวลาเดินแล้วเนี่ยดูน่ารักมากเดินแล้วเพราะแบบไม่ได้ติดเนี่ยว่างั้นนะเขาบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินงามที่สุดเลยหญิงว่าเดินงามกษัตริย์ว่าเดินงามไม่มีใครเดินงามเท่าพระพุทธเจ้าเดินอย่างพญาช้างเขาว่างั้นตอนนี้พอตรวจบุรีลักษณะหมดแล้วทุกอย่างก็คือยอมรับอะพราหมณ์ก็ทำนายเลยคนพวกเจ็ดคนบอกว่าถ้าได้ออกบวชจะเป็นพุทธเจ้าถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินจะได้ของเป็นเจ้าจักรพรรดิของโลกทุกคนยกสองนิ้วสองนิ้วชูสองนิ้วถ้าสมัยนี้ก็ชอบชูสองนิ้วใช่ไหมแต่โกฏิยะชูนิ้วเดียวบอกปุริสลักษณะอย่างนี้ต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เป็นอื่นพอเสร็จแล้วพอทำนายเสร็จแล้วก็กลับบ้านโกฏิยะก็ตั้งใจเลยถ้าออกบวชเมื่อไรเราจะออกบวชตามเพราะตอนนี้เราอายุ16ปีคิดว่าทันก็ไปบอกพัทธิยะมหานามะอัจจิพวกพราหมณ์พวกนั้นที่ทำนายนั่นนะที่ทำนายเสร็จแล้วก็บอกกับลูกหลานตัวเองเลยค่ามัน80 90 100นึงแล้วนะถ้าข้าตายนะถ้าเจ้าชายสิทธัตถะนี่ออกบวชเมื่อไรไปบวชตามนะอย่าให้คลาดโอกาสตามไปฟังธรรมแล้วจะสำเร็จไปถึงนิพพานก็มีโกฏิยะนั่นถ่ายรู้แล้วโกฏิยะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสิก็เป็นเพื่อนคอยเลยพระพุทธเจ้าอายุได้29ปีก็ออกบวชพอออกบวชสืบว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่นู่นเมืองขยาหนีไปประเทศอื่นแล้วพวกนี้ก็ตามเลยออกบวชตามเลย5คนออกบวชตามไปปฏิบัติทั้ง6ปีตามไปโกฏิยะทลายยม16ปีพุทธเจ้า29ปี40เท่าไหร่40กว่า45แล้ว46ไปบวชโกฏิยะนี่อายุเท่าไหร่พอฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุเป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นคนแรกเนี่ยโกฏิยะอยู่หลังพุทธเจ้าโกฏิยะเข้าป่าไม่กลับมาเลยไปอยู่กับช้างไปไหนไปแก่ตัวอายุ100เท่าไหร่100เกือบ150ปีโกฏิยะอายุมากเลยจีวรนี่จะย้อมด้วยไอ้พวกอะไรไอ้พวกดินแดงๆแล้วจะไปไหนก็จะมีช้างป่าขี่คอกินพวกหัวเผือกหัวมันพวกผลไม้ในป่าไม่กลับมาอยู่กับคนเลยโกฏิยะอายุยืนมากเลยคล้ายว่าชีวิตนี้มีความสุขมากแล้วกลับไปอยู่ในป่ากลับมีความสุขเพราะตัวเองก็เป็นรูปตระกูลพราหมณ์ชั้นสูงอันนี้เมื่อเป็นงี้แล้วจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้วันนี้ประสูติวันนี้นิพพานวันนี้ให้วันเดียวกันนะโยมรุ่งอรุณได้ประสูติรุ่งอรุณได้ตรัสรู้รุ่งอรุณได้นิพพานวันเดียวกันเลยวันนี้เราไหว้ทีเดียวครบ3อย่างเลยครบทั้งที่ประสูติตรัสรู้ปณิธานฉะนั้นจึงว่าเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยทรงเกิดมาแล้วเนี่ย7ขวบเนี่ยทำสมาธิแล้วพ่อนี่รู้เลยว่าเราจะไม่ลูกไปออก

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยมนั่งตามสบายเจริญสุขญาติโยมที่เป็นผู้สนใจในการมาฟังการบรรยายธรรมและก็ปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ทุกคนก็พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติอาตมาได้มาเป็นครั้งแรกในชมรมของตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าชมรมธรรมะก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับชีวิตของข้าราชการซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนซึ่งเป็นรั้วของชาติตัวเป็นผู้ที่ตระชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองก็นับว่าทุกคนก็เป็นผู้มีคุณธรรมมีน้ำใจสูงที่จะทำงานให้หน้าที่ของตัวเองนั้นดีที่สุดในการปฏิบัติเพื่ออุทิศกายวาจาใจเพื่อชาติศาสนามหากษัตริย์ที่ได้ปฏิทานกันตั้งแต่เริ่มจากวันที่เราได้มาสมัครทำงานและก็ตลอดชีวิตที่เราได้ทำงานก็ไม่ต้องถามถึงว่าทุกคนเป็นอย่างไรทุกคนก็พร้อมที่จะต้องทำให้ดีที่สุดในชีวิตของเราและหน้าที่ของเราวันนี้จะมาได้เจ้าหน้าที่โยมที่นิมนต์มาให้กำหนด6ข้อให้ปรารภเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ให้อบรมสมาธิตอนช่วงสุดท้ายทั้งสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาเอาตัวเองเข้าไปถึงพระรัตนตรัยเพื่อจะให้จิตของเรานี้เข้าไปสู่ซึ่งความสุขสงบที่แท้จริงเรามาพูดกันถึงเรื่องด้านธรรมะก็ที่จริงธรรมะนั่นน่ะพูดกันแล้วก็เป็นยาธรรมโอสถชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาแก้ปัญหาหัวใจสมมุติว่าคนเรามีทุกข์การมีทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่แก้ปัญหาหัวใจให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้นะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราต้องรู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหาเหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฏฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจและตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาส่งไปคนไข้นั้นตายได้ทั้งท่านยายหายกับตายหรือกับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฏฐานของใจคนเราก็เหมือนกันว่าขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องอะไรขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาครอบครัวหรือเป็นทุกข์เรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นทุกข์เรื่องไม่ได้สองขั้นหรือปัญหาเป็นทุกข์เพราะการทำงานไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามันอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทำไม่ได้ในการที่แก้ปัญหานี่เหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยต้องบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเข้าแล้วสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอะไร
ยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทำได้คนไข้นั้นหายเร็วทุกของหัวใจคนเราทุกวันนี้ก็ปัญหาอยู่ที่ตรงหัวใจไอ้ที่ว่าเขาหลอกเราให้เราเสียใจเขาทำเราให้เจ็บใจคือถ้าเรามีใจเป็นธรรมเสร็จแล้วเรารู้เสียก่อนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทุกข์เลยรู้ว่าคนนี้จะหลอกเราคนนี้จะทำให้เราไม่ดีเนี่ยเมื่อเรารู้เสียก่อนแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะเรารู้เสร็จแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราไม่รู้นั่นเองเราจึงทั้งเกิดผิดพลาดแต่การกระทำลงไปแล้วจึงมาแก้ที่หลังมันแก้ไม่ได้แต่นี้ว่ากฎของกรรมเนี่ยความจริงมันก็เป็นกรรมพูดกันจะพูดกันแล้วโยมก็อาจจะมองเห็นในโลกปัจจุบันเนี่ย

รรมของโลกกรรมของหมู่สัตว์กรรมของบุคคลกรรมของส่วนรวมมันมีกรรมครอบครัวกรรมส่วนตัวกรรมของประเทศชาติบ้านเมืองมันมีกรรมหลายๆอย่างถ้ากรรมส่วนบุคคลคือเราทำอะไรแล้วจะให้ผลอย่างนั้นทำดีเนี่ยชาตินี้จะให้ผลดีใครไม่เห็นเราจะเห็นเองทำกรรมชั่วใครไม่เห็นเราจะเห็นเองกรรมของประเทศชาติบ้านเมืองเราไปเบียดเบียนเข้าบ้านเมืองเราเนี่ยไปเบียดเบียนบ้านเมืองอื่นผลมันจะตอบสนองมาบ้านเมืองเราจะเดือดร้อนคือมันจะเป็นกรรมแบบว่าถ้ากรรมมาพันธุญาติพี่น้องของเราปู่ย่าตายายทำไว้ไม่ดีผลจะสนองตอบมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะ

พันธุญาติพี่น้องของเราปู่ย่าตายายทำไว้ไม่ดีผลจะสนองตอบมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะล้มละลายไปหมดเพราะดีเจ็ดชั่วโคตรชั่วเจ็ดชั่วโคตรทีนี้กรรมปัจจุบันที่จะมามองให้เห็นที่เรามองให้เห็นใช่ไหมคือเราทำดีอะไรไว้เนี่ยเรารู้ในใจว่าเราทำดีแล้วนึกเมื่อไรเราจะดีใจทำกรรมไม่ดีเราจะรู้ตัวเองว่าเราทำอะไรแล้วเราลืมไม่ลงมันคอยจะทิ่มแทงใจว่ามันไม่ดีมันว่าตัวเองไม่ดีแค่กรรมไม่ดีมันว่าตัวเราเนี่ยไม่ดีว่าไม่ดีนะเข้าเลยแล้วทำแต่สิ่งไม่ดีไอ้กรรมดีที่เราทำไว้เนี่ยมันจะว่าตัวเองชมตัวเองว่าดีดีดีแล้วมันก็อยากจะทำแต่ดีเอาละเอียดอ่อนเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญาต้องมองด้วยตาในคือจิตคือปัญญากรรมนี่จะมองเห็นจากคนอื่นกระทำหรือมองเห็นจากเรากระทำออกมาเป็นรูปแบบรูปธรรมแต่ที่จริงถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยรูปในทางนามธรรมเนี่ยเราจะเห็นอย่างเช่นสมมติว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งเป็นยศถึงพันเอกเขาเป็นคนรักลูกรักเมียจริงเขาก็เชื่อว่ากรรมดีทำดีเขาให้ดีเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื่อสัตย์ดีเงินเดือนกันดังเขาอยู่ในครอบครัวที่เป็นสุขแต่เขาไม่เชื่อกรรมเรื่องเสพสุราในการเรื่องเสพสุราเขาไม่เชื่อเขาพอกินแล้วมันก็ให้ความสนุกได้เพลิดเพลินแล้วแต่ส่วนอื่นเขาดีหมดแต่เขาชอบเสพสุราเสพสุราไงเขาชอบดื่มแล้วอาหารการกินเนี่ยเขาเป็นคนทำให้คนอื่นกินทำอร่อยมากเป็นคนที่ถ้าใครมาบ้านเขาจะเป็นผู้ปรุงอาหารเองแล้วทำให้คนอื่นกินเนี่ยเขาชอบเขาอร่อยเขากินตะกับแล้วเขาต้องกินเหล้าไปด้วยทุกคนก็ว่าไอ้โรคสุราเนี่ยมันเป็นกรรมนะแก่ตัวแล้วกระเพาะมันจะเสียประสาทมันจะเสียเขาก็ไม่เห็นโทษแต่เขาใช้ชีวิตด้วยการกินเหล้าจนเป็นติดจนเป็นกระสายยาแต่ก่อนจะกินอาหารก็กินนะเข้าก็พออายุ40กว่าๆนั่นเอง40กว่าก็ส่วนอื่นเขาดีหมดแต่ส่วนเหล้านี่เขาเลิกไม่ได้หมอเราไปตรวจโรงพยาบาลเป็นโรคกระเพาะหมอบอกต้องตัดกระเพาะตัดกระเพาะออกไปครึ่งนึงโยมตอนนี้ต้องกินทั้งวันโยมพิการแล้วสิต้องกินทั้งวันนี่ต้องกินต้องให้อาหารตัวเองเพราะกระเพาะไม่พอพอมาบอกอาตมามาบอกว่ามันจะอยู่ได้เลยคนเรามันเสียส่วนไปแล้วเขาไม่มีความสุขเลยโยมนี่กรรมเห็นเลยใช่ไหมมันยังไม่ให้ผลตอนเป็นหนุ่มๆแต่มันไปให้ผลตอนเนื้อมันกินเข้าไปถึงที่แล้วมันกรรมไปให้ผลผลที่สุดเขาเข้าโรงพยาบาลพอเข้าแล้วหมอก็ช่วยได้แล้วเข้าที่สุดสุดท้ายก็นิมนต์อาตมาไปบอกให้ไปช่วยเจริญสติทีเขาก็เอาพระวรไปถวายสังฆทานกำลังให้ออกซิเจนอยู่เอาไปเขาบอกโยมไม่เป็นไรนะทำใจให้เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบอกว่าเราเจอข้าศึกหนักแล้วเราไม่มีทางหนีแล้วเราต้องสู้ตายแล้วฉะนั้นโยมก็ต้องสู้ตายภาวนาเพราะว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับพระรัตนตรัยคำพูดของเราเนี่ยมันไม่มีมากแต่รู้สึกเขารับหมดเลยแต่เขาโต้ตอบไม่ได้เลยสายตานั้นบอกว่าเขายอมรับแต่สิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดคือลูกเมียเขาห่วงมากไอ้ภาระอะไรมันก็หมดแล้วเงินไอ้บำนาญก็อาจจะเลี้ยงครอบครัวได้แต่ลูกเมียยังเล็กๆอยู่แล้วเขาจะต้องมาตายอายุสั้นๆยังไม่ได้เห็นอนาคตของลูกตัวเองเลยว่าจะไปเป็นอะไรจะเรียนจบหรือไม่ให้จะไปเป็นอะไรลูกสาวลูกชายก็ยังเล็กอยู่เนี่ยเขาต้องมาจบชีวิตด้วยการดื่มสุราฆ่าตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พอรุ่งตอนอาตมากลับมาตอนเที่ยงคืนเขาก็บอกสิ้นไปแล้วแต่รู้สึกว่าเข้ามายอมรับเสียเมื่อตอนมันไม่มีทางหนีแล้วอ่ะนี่เป็นถ้าพูดกันแล้วจะว่าเป็นกฎของกรรมได้ไหมโยม

ช่ไหมมันก็เป็นกฎของกรรมได้เหมือนกันนะกรรมในชาตินี้เหมือนกันนะกินตุลามันก็ทำให้เกิดกรรมอันหนึ่งที่เราต้องพัดพรากจากลูกเมียต้องเจ็บกายต้องหมดอายุสั้นลงเนี่ยเราไม่ต้องไปดูชาติหน้าโยมนรกไม่ต้องไปดูชาติหน้าดูชาตินี้ก็เห็นแล้วจะมาเห็นหลายหลายคนที่เป็นลักษณะอย่างนี้กฎของกรรมไม่ต้องว่าเฮ้ยเป็นมีจริงไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้มีจริงพิสูจน์ได้โยมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งไม่เชื่อกฎของกรรมก็กินเหล้าสองคนสามภรรยาลูกชายบวชแต่ก็บ้านนอกนะที่เมืองสุพรรณเขามีเกียนอยู่คู่แล้วก็ขับเกียนตอนเย็นก็สามสิบกินเหล้าทุกวันทุกวันเป็นความสุขผลที่สุดนี่พออายุมากขึ้นแล้วสักห้าหกสิบนะมันก็เกิดเป็นโรคอันนั้นอ่ะตับเหลวไม่ใช่ตับแข็งโยมกินเหล้าตับเหลวก็มีนะโยมตับเหลวนี่นะก็ตับแข็งนะโยมนะโรคตับเหลวบางคนบอกมึงกินข้าวระวังตบตับแข็งไหมไอ้นี่เหล้าตับเหลวเสร็จแล้วคนหนึ่งเนี่ยกินเหล้าหมดนาไปยี่สิบไร่โยมกินสนุกไปกลับบ้านนอนกับเพื่อนก็เอาหมดนายี่สิบไร่ยังไม่เลิกกินเลยโยมพวกเมียก็ไม่จะทำไงนะคนเราแต่งงานกันแล้วพูดไม่ออกยังไงก็ต้องก้มหน้าผู้หญิงก็ต้องรักเดียวใจเดียวทนไปมีหัวขี้เมาก็ต้องทนเจ้าชู้ก็ต้องทนเขาไม่จะทำยังไงผู้หญิงมันพูดไม่ออกแหละหมดไปยี่สิบไร่ก็ยังไม่เลิกกินยังไงกรรมมาโยมหมดยี่สิบไร่ยังไม่เห็นกรรมเลยโยมยังไม่เห็นกฎของกรรมว่ามันหมดตัวไปยังไงแต่แล้วตอนนี้ก็ผลที่สุดก็คนที่กินเหล้าคนนั้นก็ท้องบวมขึ้นลูกชายก็พามาไว้ที่วัดมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันคนไม่มีสมาธินะโอ้ยโอ้ยมันไม่เก่งจริงหรอกร้องใหญ่ร้องลั่นพอยสุดตายท้องนี่เขียวอืดหมดตายก็มันกองฟอนแบบบ้านนอกเลยนะเอาศพขึ้นบนไม้เอาไม้มาก่อเป็นเล้าหมูเขาเอาศพวางมันนั้นถ้าเปลือกบอกเฮ้ยไอ้คนกินเหล้าตายเนี่ยมันเป็นยังไงวะไอ้พวกเรามันก็พวกกินเหล้าเหมือนกันเนี่ยผ่าดูมันสิก็เอามีดมาผ่าดูว่าเหล้ามันตายเป็นยังไงไอ้คนที่กินนา20ไร่มันก็สนใจว่ามันเป็นยังไงตายขึ้นไปดูโยมพอพาเอามานะตับข้างหนึ่งเนี่ยเขียวหมดเลยอีกข้างหนึ่งหายไปแล้วตับข้างหนึ่งหายไม่มีอีกข้างหนึ่งนี่เขียวก็เอามีดกรีดตับพอกรีดเข้าไปเอามีปลายมีดกรีดนั้นเละไหลออกตามมีดเลยตับมันเละหมดแล้วโยมพอเอามีดกรีดก็ไหลเลยๆๆๆเป็นวุ้นออกมาเลยตั้งแต่วันนั้นไม่กินเหล้าเลยคนที่หมดนา20ไร่เลิกเลยกลัวตับเละเชื่อกฎของกรรมไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียหรอกโยมเมียเป็นของคนอื่นบางคนเนี่ยนะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วที่ตมาไปเยี่ยมต้องกินเหล้าทุกวันโยมตายขอให้ได้กินเถอะตายขอให้กินไอ้คนหนึ่งบอกไม่ได้หมอเขาไม่กินญาติกันเป็นนะบอกไม่ใช่สิเดี๋ยวมันอดเหล้าตายทำไงล่ะเนี่ยคนเราแล้วทรมานที่สุดโรคพวกนี้หายใจก็ไม่ออกทรมานที่สุดในการมีความทุกข์อย่างนี้ความจริงเราก็เห็นเรื่องการกระทำกรรมทุกอย่างจะเป็นกรรมข้อใดก็เห็นผลทุกข้อปานาอธินากาเมมุสาสุลากรรมนี่ให้ผลในชาตินี้โยมลงไปดูว่ากรรมอันใดที่ทำแล้วไม่เลิกมันจะให้ผลกรรมใดที่พยายามทำเป็นนิจศีลนั่นคือกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่กรรมทำแล้วเลิกทำแล้วทำบางครั้งบางคราวกรรมพวกนั้นอาจจะให้ผลชาติหน้าชาตินี้อาจไม่ให้ผลแต่ถ้าร้ายแรงอาจจะให้ชาตินี้แต่กรรมอันใดที่ทำแบบนิจศีลนะจะให้ผลชาตินี้ทำแล้วไม่เลิกทำแล้วกับจิตกับใจกลัวบาปกลัวกรรมแล้วเลิกทำกรรมนั้นไม่ให้ผลเป็นอโหสิกรรมตามไม่ทันเมื่อเราทำบาปแล้วเรารีบมาทำบุญเข้าวัดเข้าวามานั่งสมาธิเนี่ยมันบางทีมันก็ความรู้สึกนั้นมันก็หายไปมันก็
ก็ไม่มาทำให้จิตใจเราเศร้าหมองบางทีจะทำยังไงได้อย่างนั้นคนหนึ่งไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงวัวปีหนึ่งเขาไล่นาไล่วัวขึ้นป่าแล้วปีหนึ่งก็พอเลิกนาก็ไล่กลับไอ้เด็กเลี้ยงวัวเนี่ยไปขึ้นป่าปีหนึ่งจะขึ้นสักทีนะพอนาเกี่ยวเสร็จแล้วก็กลับเขาก็จับเต่าได้ก็จะเอาไปกินก็เลยกำลังไล่วัวก็เลยเอาเต่าตัวนี้ไปไว้บนขาไม้ขาคบเนี่ยเอาไปเหน็บไว้ก่อนไม่มันดิ้นไม่มีที่เก็บก็เอาเต่าไปใส่ง่ามไม้กดไว้แรงๆให้มันอยู่แล้วก็เกิดไล่งัวมันก็เตลิดเปิดโปงก็เลยลืมเต่าตัวนั้นว่าจะเอามากินตอนเย็นไม่ได้กินก็กลับบ้านทุ่งพอลงขึ้นอีกปีไล่งัวขึ้นไปเจอตรงที่เลี้ยงก็เอ้าไอ้เต่าตัวนี้ยังอยู่เลยไม้เนี่ยมันโตมันบีบจนหลังแอ่นเลยนะมันไม่ตายนะเต่าเนี่ยอยู่ได้เป็นปีนะมันทนกินอากาศอยู่ได้ไงไม่ตายเขาเต่าอายุยืนหลังมันนี่แอ่นโอ้ตายเลยน่าสงสารกลับสงสารโยมช่วยกันดึงง่ามไม้เอาเต่าปล่อยไปแต่หลังมันแอ่นแต่แล้วมันจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผลที่สุดพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งกลับพอเลิกงัวเสร็จแล้วก็ไล่ควายกลับมาบ้านก็เป็นไข้เลยเป็นไข้เวลาจะตายโยมทุรนทุรายหลังแอ่นแล้วตีนมือตะกุยพื้นเหมือนกระเต่าตัวนั้นเลยจับตีนจับมือมัดก็มาอยู่กับตะกุยมือไม้มือนี่เลือดหมดแล้วก็ทำหลังแอ่นเขาบอกมันเป็นไข้อะไรวะทำไมมันทำหลังแอ่นอย่างนี้งั้นทำหัวชายหลังแอ่นเขาก็ถามเพื่อนว่ามันเป็นไงบอกไปจับไอ้นี่มันจับเต่าใส่ง่ามไม้ไว้เมื่อปีก่อนนอนพอปีนี้ไปเจอก็จับปล่อยมันให้ผลชัดนี่เลยแล้วก็ตายแบบนั้นโยมทรมานเหมือนเต่าตัวนั้นเลยคือจริงๆบางคนบ้านนอกเนี่ยจริงๆมันเขาเห็นกรรมเขาเชื่อกรรมทำอะไรจริงๆบางทีมันไม่น่าเชื่อของพวกนี้มันเป็นของที่เป็นไปได้นี่เด็กคนหนึ่งมาหาอาตมาเป็นสาวบ้านอยู่ทางภาคอีสานอยู่จังหวัดนครพนมพ่อเป็นคนตั้งซ่องขออภัยนะตั้งซ่องเอาผู้หญิงมาขายแต่ชอบแต่นี่ก็ผลที่สุดก็ตอนหลังมีลูกสาวตัวเองลูกสาวคนนี้ก็พอไปชอบผู้ชายก็หลอกเอามากรุงเทพเนี่ยแล้วก็เลยเสียคนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ตรงที่ว่าอยู่บ้านเนี่ยพ่อได้สำนึกบาปแล้วก็ตักให้ลูกสาวเนี่ยตักบาตรทุกวันตักบาตรทุกวันทีนี้ก็ไอ้ความที่ตัวเองได้ใกล้ชิดพระเนี่ยมันรู้สึกพอมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยไอ้ความตัวเองนี่ผิดหวังหมดแล้วแต่พ่อก็มีเป็นอันไปผลที่สุดก็เลยไปที่วัดก็เล่าความจริงธรรมาฟังว่าเขาก็ไม่คิดเสียใจอะไรแล้วเพราะถือว่าเป็นกรรมของพ่อเขาที่มีลูกสาวก็เป็นงี้หมดทุกคนเลยพ่อตั้งซ่องเอาผู้หญิงไปทำอย่างนี้ก็ได้ผลลัพธ์กับลูกสาวก็ไม่มีดีไปเลยคือกรรมให้ผลกับลูกตัวเองนะคีมันไม่ให้กับพ่อแม่แต่ว่ามันให้กับพ่อแม่ผิดหวังเมื่อมีลูกสาวแม้กับคนเจ้าชู้เนี่ยมันไม่ให้ใครไอ้ตัวเองจะเจ้าชู้ไม่เป็นไรแต่พอให้ผลมามันคือได้รับผลกับลูกตัวเองหรือมันเป็นกรรมอันนี้ถึงว่าเราจะว่ามันไม่มีก็ไม่ได้นะแต่ว่ามันยังไม่ให้ผลเงินทองได้กินใช้จริงมีมากมายฟุ่มเฟือยจริงแต่ว่ามันไปพิการทางใจแล้วมันไปพิการถึงลูกหลานเราจะเอาเลยโยมถ้ามันเกิดมันไม่พิการทางใจแล้วมันไม่ได้รับความสุขจริงๆถาวรแต่นี้ถ้าเราจะมองกันละเอียดอ่อนนะมันมีจริงๆโยมกรรมพุทธศาสนาได้รับรองนะรับรองว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงรับรองแต่คนที่รับรองนี่คือพุทธเจ้าและก็พระอรหันต์และผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยเป็นผู้รับรอง
แต่คนที่ยังค้านอยู่ไม่เชื่ออยู่ไม่เห็นว่าบุญบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงเพราะเขาไม่ได้เข้าไปสัมผัสใจเขามีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำให้ใจเขานะให้ละเอียดอ่อนเข้าไปถึงกฎของความจริงเพราะยังเรายังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยฝึกจิตเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบุญบาปมันจะมีจริงหรือมันอยู่ในข่ายสงสัยทุกคนเลยแล้วในเมื่อเราไม่เชื่อกฎของกรรมเนี่ยเรากล้าทำบาปกล้าเสี่ยงทำบาปเพื่อเห็นแก่ปากแก่ท้องเพื่อเห็นแก่ตัวแล้วไม่กลัวบาปบางคนนี่ไปทำแล้วพอไปคิดได้ตอนอายุมากๆอยู่พออายุมากมันเริ่มมีความสามัญสำนึกว่าอะไรที่ทำไว้มันผิดชอบชั่วดีในเริ่มคิดกลับกลายบางคนพอออกจากราชการก็เข้าวัดเข้าคาไปมีที่ตอนที่เป็นหนุ่มไม่สนใจหรอกบุญบาปแต่พอไปถึงขั้นนั้นแล้วเริ่มสนใจแต่ถ้าเราสนใจตั้งแต่วัยนิยมจะไม่ผิดหวังเลยที่จะปล่อยให้มันนานเกินไปที่เราจะเข้าถึงสัจธรรมอันนี้พอเข้าใจไหมโยมฮะพอเข้าใจไหมเรื่องนี้มีจริงไหมโยมทำให้ผลกับตัวเองไหมลองดูก็ได้นะโยมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเงาตามตัวนะมันจะเป็นเงาตามตัวทุกคนถ้าไม่เชื่อนะยิ่งเห็นผลคนไหนที่ไม่เชื่อนะจะนั่นจะดึงเราไปหาทุกข์คนที่ไม่เชื่อกฎของกรรมคนนั้นจะมีกรรมมากขึ้นทุกทีแต่คนไหนที่เชื่อว่ากฎของกรรมคนนั้นจะแก้กรรมได้ในชาตินี้คนเราพอไปมีทุกข์แล้วนะโอ้ทรมานชีวิตตัวเองจริงๆพอไปเป็นอะไรทั้งอย่างถึงที่อาตมาเคยเล่าว่าพวกผู้จัดการมีพวกนักหนังสือพิมพ์ผู้จัดการพวกเนี้ยเขาไม่เชื่อกฎของกรรมเขาเกลียดที่สุดคือพวกบอกบุญเขาร่ำรวยแล้วเขาก็ลืมการทำบุญพอเวลาใกล้เข้าหน้ากฐินเนี่ยโยมพอถึงหน้ากฐินหน้าประปาเนี่ยพวกผู้จัดการพวกเนี้ยนะเขาจะสนุกมากในเมื่อเขาเที่ยวเขาอะไรพอถึงหน้ากฐินนี่จะมีพวกโยมๆพวกทายกวัดต่างๆเนี่ยเชี่ยวแจกซองตามคนใหญ่ๆคนรู้จักพวกเขาก็เอาไม้กางเขนแขวนคอเลยตอนเห็นผู้จัดการอ้าวไอ้นี่มันคริสต์ออกไปใครคนนี้มาบอกอ้าวไอ้นี่คริสต์ออกไปแล้วพอถึงเวลาก็มาเล่าก็เฮ้ยขำจริงๆไอ้คนนี้บอกบุญเราไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะทำบุญต้องเงินไปกินเหล้าได้ดีกว่าให้คนนี้ทำไมแล้วก็สนุกกันที่ตนเองหลอกก็ได้ทั้งที่ตัวเองเป็นพุทธนะพุทธในสมณโณครัวนะไม่ได้ไปคิดอ่ะแต่พอถึงหน้าเขามันกฐินเอาแกะกางเขนแขวนคอกันมันรู้ว่าเป็นคิดมันก็ไม่เข้ามาพละออกไปหมดแล้วก็ไปทำบุญกันสนุกเที่ยวกันอะไรกันผู้หญิงยิงเรือมาเยอะนี่นะไปไหนแล้วดาราสาวสวยจะซื้อใครก็ได้ตัวเองมีเงินแต่บอกบุญนี่เกลียดที่สุดเกลียดพวกซองขาวซองเหลืองพวกเนี้ยเอาไม้กางเขนแขนคอซะแล้วก็เป็นทีมเลยพวกนี้ผลที่สุดนะคนนี้มาเล่าจะมาฟังเป็นคนสุดท้ายไปที่วัดสังฆทานหลวงพ่อผมเนี่ยสำนึกบาปได้ผมสายซะแล้วเป็นมะเร็งแล้วถูกตัดกระเพาะแล้วเป็นมะเร็งก็ไม่เรื่องเสพเรื่องการที่เขาใช้ชีวิตเพื่อจะหาความสุขแต่เขาก็ไม่ไปถูกทางเขากลับไปอบายมุขกินเหล้าสุรานารีซึ่งใช้ชีวิตไปอย่างนั้นมันก็สิ้นเปลืองผลที่สุดเขาบอกเพื่อนๆผมนะทำกันอย่างนี้ทุกคนน่ะตายหมดแล้วพวกนั้นน่ะเหลืออยู่ผมคนสุดท้ายเนี่ยมันอายุสั้นหมดเลยหลวงพ่อมันหลอกศาสนาตัวเองมันไม่ได้เอาเงินทำบุญไปปนเปื้อนคนอื่นหมดมันอายุสั้นหมดตายโหงก็มีรถคว่ำก็มีถูกยิงตายก็มีแบบประเภทพวกอิทธิพลน่ะแต่ผมนี่เนี่ยคนสุดท้ายพอดีมีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยสงสารผมชวนผมมาเข้าวัดผมก็เลยมาคิดว่าเพื่อนๆมันก็ตายไม่ดีกันทั้งนั้นเลยเราก็เหลือเราอีกคนเดียวคงไม่รอดแน่เงี้ยแต่ก็มาเป็นมะเร็งแต่ก็มาวัดบอกผมไม่เชื่อเลยในเรื่องศาสนาเนี่ยผมคบกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าวัดเนี่ยมาคบกับผู้หญิงแล้วก็พาเขามาวัดถามผู้หญิงว่าเป็นไงพาว่าสงสารน่ะคนไม่มีทางไปแล้วน่ะสงสารกลัวว่าบ้านตายชีวิตจะไม่ได้ไปดีเขาก็เชื่อว่าเขาสายเสียแล้ว
บอกถ้ารู้อย่างนั้นเขาเนี่ยเขาเข้าหาธรรมะเขาเอาเงินส่วนนั้นทำบุญไปยังมีสุขมากกว่าอีกคนแบบนี้ก็มีนะโยมนะไม่เชื่อกฎของกรรมไม่เอาพระแขวนคอเอาข้างเขงแขวนคอแต่ท่านที่ตัวเองก็ไม่นับถือศาสนาทิพย์แล้วก็ตายไปหมดแล้วพวกนี้อายุสั้นหมดเพราะไม่เอาศีลธรรมก็มองเห็นโยมเรื่องในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกไอ้บุญบาปสวรรค์นรกไปตกกันในชาตินี้ดีชั่วเห็นกันในชาติเนี้ยสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเราโยมถ้าเราแก้ใจเราไม่ได้เราจะไม่มีความสุขเลยอาตมาที่สนใจเรื่องสมาธิเนี่ยอาตมาไม่ใช่ถูกบีบคั้นอะไรอาตมาคิดว่าดวงใจดวงนี้ไม่เคยมีความสุขถึงจะได้เงินได้ทองเที่ยวไปไหนแต่ดวงใจดวงนี้ถ้าไม่หยุดคิดไม่มีความสุขอาตมาอยากให้ดวงใจดวงนี้มีความสุขคิดศึกษาสมาธิเพื่ออยากให้ใจดวงนี้มันหยุดคิดเพราะคิดมันไม่สุขเลยอ่ะคิดไปโน่นคิดไปนี่นอนตรงนี้ใจมันไปตรงอื่นอาตมาพยายามจะนอนให้มีความสุขนะตรงนี้สุขแล้วล่ะนอนใจมันร้อนมันอยากไปนอนที่อื่นนี่โอ้ถ้างั้นชีวิตนี้เราไม่พบความสุขแน่เลยเพราะใจมันไม่หยุดคิดใจเราเหมือนลิงไม่มีหยุดเลยพุ่งสร้างตลอดวันตลอดคืนเลยว่าถ้าหยุดใจคิดไม่ได้คงไม่พบความสุขแม่ตมาเลยสนใจเรื่องสมาธิและตมาอยากจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกด้วยแต่แท้ที่จริงยังมากที่สุดตมาอยากได้รับความสุขจากใจตัวเองใจตัวเองไม่มีความสุขในโยมจะเอาที่ไหนมาใครก็ให้เราไม่ได้นะถ้าเรายังไม่หยุดคิดเนี่ยโยมจะกินเหล้าเมายาเต้นรำไปใช้เงินทองครบให้ผู้หญิงสวยรวยไงก็ไม่พบความสุขเพราะใจมันไม่หยุดคิดมันไม่พอสักทีมาพบความสุขจริงๆตรงที่เราหยุดคิดได้นั่นเองตรงที่เราพอเราไม่ต้องการอะไรต้องการอิสระคือทำใจให้ว่างทำใจสงบโอ้นี่หรือสุขยิ่งกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเลยสุขเพราะหยุดคิดได้ในสุขจริงๆแต่คนเราถ้าหยุดคิดไม่ได้หยุดปรุงแต่งไม่ได้ไม่พบความสุขในชาตินี้ไอ้ที่สุขนี่สุขจอมปลอมเราโยมไม่มีใครพบเป็นอมตะไม่พบอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่านิพพานนังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะท่านดับทุกทางความคิดของท่านได้ไอ้เรานี่เอาเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งท่านพอแล้วโยมแค่วันหนึ่งใน5นาทีสิบนี้ให้ใจของเราได้ปล่อยวางไม่คิดอะไรมากๆสักหน่อยก็สบายแล้วพอเข้าใจไหมโยมใช่ไหมคิดเป็นทุกข์ไหมโยมคิดมากเป็นทุกข์ใช่ไหมคิดมากเป็นทุกข์ถ้าโกรธมากยิ่งทุกข์ใหญ่เลยอยากจะทำร้ายเขาอยากจะด่าอยากจะว่านั่นเป็นเพราะเราห้ามอารมณ์เราไม่ได้เราหยุดความคิดไม่ได้ความโกรธจึงทรมานใจความหลงลืมตัวเกิดขึ้นทันทีเพราะเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้อันนี้สำคัญมากเลยนะทุกข์อันนี้จะย่ำยีจิตใจทุกคนในเมื่อบุคคลนั้นหยุดความรู้สึกความคิดนึกมีสติห้ามใจไม่ได้ทุกคนนี่เราจะรู้เลยพอเราศึกษาเรื่องใจโอ้คนเรายังไม่แสวงหาความสุขตรงนี้กันเลยไม่มีใครได้เลยเพราะเขายังหยุดคิดนึกไม่ได้เขายังดิ้นรนอยู่มากมายใจก็ยังสับสนเล่าย้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะความพอดีไม่มีเพราะการฝึกจิตของเขาไม่มีถ้าตราบใดมนุษย์ทั้งหลายยังฝึกจิตให้มีสมาธิไม่ได้มีสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ให้หยุดคิดไม่ได้แล้วไม่พบความสุขใจเนี่ยมันจะพาไปให้เดือดร้อนอยู่เรื่อยแต่วันนี้เรามาหยุดคิดกันสักพักถ้าตราบใดมนุษย์ทั้งหลายยังฝึกจิตให้มีสมาธิไม่ได้มีสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ให้หยุดคิดไม่ได้แล้วไม่พบความสุขใจเนี่ยมันจะพาไปให้เดือดร้อนอยู่เรื่อยแล้ววันนี้เรามาหยุดคิดกันสักพักได้ไหมได้ไหมโยมจะได้พบความสุขนะไม่เสียเงินหรอกโยมนะไปหยุดแบบนั้นเสียเงินโยมไม่หยุดไม่อยู่ด้วยนะไปหยุดด้วยแก้วเหล้าเงี้ยหยุดไม่อยู่หรอกพอเข้าไปร้อนใหญ่จะไปแล้วกูแล้วความสุขอย่างนั้นไม่ใช่ความสุขสมาธินี่เป็นยากินนะโยมนะ
ถ้าพูดกันแล้วเป็นยาก็เป็นยา

กินเลยโยมเจ็บท้องกินยาเจ็บท้องเลยปวดหัวกินยาเจ็บปวดหัวเลยสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินทำใจสงบแล้วเอาความสุขที่ใจตัวเองพอถ้าใครทำได้คนนั้นจะเห็นเองโยมบุญเห็นเองบาปเห็นเองสวรรค์นรกเห็นเองเห็นที่ใจของเรามีสมาธิเนี่ยพิสูจน์ได้นะรับธรรมอันนี้แต่เราต้องฝึกนะทำได้ทุกคนโยมและเป็นการแก้กรรมเป็นการแก้บาปเป็นการแก้ปัญหาหัวใจได้โดยตรงภรรยาเราเนี่ยเราจะแก้ยังไงดีเราไม่เข้าใจกันนะโยมสามีเราแก้ไม่ได้เลยจะเข้าใจไงดีโยมแล้วต่อคนหนึ่งมีโรงงานทะเลาะกับสามีตลอดมีเงินเป็นล้านโยมจะไม่มีความสุขร้องไห้มาบอกว่าไปจอดรถที่ท่าน้ำเมืองนนท์โยมขับรถเบนซ์ไปจอดท่าน้ำคิดจะโดดน้ำตายข้ามไปวัดสังฆทานไม่ได้เขาบอกให้ไปวัดสังฆทานเฮ้โดดน้ำตายดีมั้งไปไม่ถึงวัดมันมีทุกข์มากพอต้องยังไม่ตายก็เลยวันหลังกลับไปใหม่ขับไปจนถึงวัดไปก็ร้องไห้อาตมาก็บอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เรื่องมีเงินทองโยมทำใจได้โยมก็สงบเขาก็ทำใจยากเพราะสามีเนี่ยเป็นคนชอบแย่อารมณ์คนให้เกิดให้โกรธไอ้นี่ยิ่งกระปัดกระป๋องยิ่งแย่ให้โกรธใหญ่ไอ้นี่ก็เดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วไม่มีอะไรที่ตรงกันทั้งอย่างเดียวอาตมาบอกว่าเอางี้นะโยมนะต่อไปนี้โยมเฉยเป็นไหมถ้าโยมเฉยเป็นนะเขาจะดีกับโยมเองถ้าโยมเฉยไม่ได้ชีวิตนี้โยมไม่พบความสุขในครอบครัวแกเฉยได้นะแกทั้งวันนั้นแกบอกเฉยสามีพูดอะไรแต่ก็เฉยจะให้เงินแกไม่ให้ก็เฉยไปขายที่ดิน3ล้านเอาหมดเลยสามีจะไปเที่ยวแกก็เฉยผลที่สุดมาแบ่งพอแกเฉยแกไม่โต้ตอบอะไรมาให้แกล้านหนึ่งบอกให้หลวงพ่อแปลกนะเฉยนี่ได้นะเดี๋ยวนี้เขาง้อหนูทุกอย่างเลยเขาก็ไม่อยากจะพูดกับเขาเฉยหมดถือว่าเราก็มีความสำคัญของเราเหมือนกันแกก็เลยไม่โต้ตอบไม่โกรธมีเทปไปฟังใหญ่มีเทปก็ขนไปฟังทำไม่โกรธสามีอย่างเดียวเดี๋ยวนี้สามีกลับเอาอกเอาใจกลับยอมรับนี่เฉยนะชนะใจตัวเองก่อนแล้วชนะใจสามีได้โอ้ถ้าหากว่าอย่างนั้นนะขั้นแตกหักโยมคิดทิ้งกันเลยอ่ะคิดไม่อยู่แล้วไม่มีดีแล้วแต่พอแกเฉยปุ๊บเนี่ยแกอยู่ได้สบายมีความสุขหน้าตายิ้มแย้มผ่องใสมีความสุขแล้วสามีก็เข้ามาวัดนะบอกฉันไปวัดสามีตามเดี๋ยวผมตามคุณไปเองมาตามมาแต่ก่อนนี่จะดึงก็ไม่อยากมาพอทางนี้เอาจริงๆเข้าเอาพระธรรมยึดเหนี่ยวเขาตามเราคนเรามันก็มีการรับผิดชอบชั่วดีรู้อะไรผิดอะไรถูกเหมือนกันแต่มันทำไปโดยอารมณ์นั่นเองแต่ถ้าว่าก็เหมือนกับไฟลุกมาแต่ถ้าเจอน้ำมันก็ดับเหมือนกันถ้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเป็นน้ำได้เนี่ยสามารถจะดับอารมณ์คนได้ถ้าต้องดับตัวเองก่อนเราถ้าเราอยู่ในครอบครัวเราถ้าเราเฉยได้เนี่ยปัญหาก็จบเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเฉยไม่ได้เนี่ยปัญหาไม่จบหรอกโยมทะเลาะกันยันตายไม่สิ้นสุดแล้วเราก็เลยต้องหาทางออกนอกบ้านอยู่เรื่อยผู้หญิงก็เบื่อบ้านผู้ชายก็เบื่อบ้านเบื่อกันอยู่นี่เองเพราะอะไรเพราะไม่มีความสงบเพราะตัวเองยังเข้าใจตัวเองไม่ได้เลยยังห้ามใจไม่ได้จะไปห้ามใครตัวเองยังทำตัวเองให้เป็นสุขไม่ได้จะไปให้ใครเป็นสุขตัวเองยังสงบไม่ได้จะทำให้ใครสงบเพราะตัวเองทำตัวเองไม่ได้ฉะนั้นจึงแก้คนอื่นไม่ได้ถ้าเราจะทำให้คนอื่นได้ต้องแก้ตัวเองก่อนแล้วจะแก้คนอื่นได้แต่ว่าคนเรานะคิดไปแก้คนโน้นคนนี้นะไม่เคยแก้ใจตัวเองเลยสักนิดเดียวคิดว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอยู่เรื่อยแต่ตัวเองไม่เคยว่าไม่ดีเลยไม่ค่อยชอบด่าตัวเองชอบด่าคนอื่นไม่นินทาตัวเองแต่ชอบนินทาคนอื่นไม่สรรเสริญคนอื่นแต่ชอบสรรเสริญตัวเองหรือคนเราชอบเข้าข้างตัวเองมากกว่าคนอื่นฉะนั้นนั่นจึงมองตัวเองไม่ออกเขาจึงหากระจกมาส่องให้เราดูใช่ไหมเพราะมันมองไม่ออกต้องใช้กระจกส่องแต่คนอื่นเรามองออกไม่ต้องใช้กระจกแต่ตัวเองก็ต้องเล่นกระจก
ถ้าไม่มีกระจกมองตัวเองไม่ออกว่าดียังไงชั่วยังไงสวยยังไงไม่สวยยังไงฉะนั้นการมองใจตัวเองเหมือนมองกระจกถ้ามองตัวเองออกเหมือนเราเอากระจกมามองแล้วนั่นแหละคือการแก้ไขจิตใจของตัวเองได้ปัญหาครอบครัวก็สงบสุขปัญหาการงานก็สงบสุขไม่ต้องไปเพ่งโทษไม่ต้องไปมองคนอื่นร้ายดียังไงมองตัวเองอย่างเดียวขอให้ลองหัดมองตัวเองกันดูบ้างสิว่าอะไรเป็นข้อบกพร่องที่เราเป็นอยู่เราว่าเขาเลวแล้วเราเลวไหมถ้าเราว่าเขาเลวเราเลวไหมจริงๆเราก็โมโหเลวกว่าเขาอีกนะจึงได้ด่าเขาได้ว่าเขาได้จริงๆไอ้คนนั้นโดนด่าครั้งเดียวเขาไม่เลวแต่เราเลวเป็นคนด่าเองอันนี้คือการมองตัวเองในดีที่สุดแต่คนที่จะมองตัวเองได้ก็ต้องลดทิฏฐิมานะคือเข้าหาธรรมะคือสัจธรรมจึงจะมองตัวเองเป็นคนดีและไม่ดีได้มองตัวเองไม่ดีเราจะแก้ไขได้แล้วก็ไอ้ส่วนทิฏฐิเตียนตัวเองเนี่ยคือส่วนดีหมดเลยไอ้การที่มองคนอื่นไม่ดีและติเตียนคนอื่นไม่ดีนั่นคือการอยู่ในใจตัวเองไม่ดีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราติเตียนและตักเตือนเลยว่าตัวเองไม่ดีดีกว่านั่นจะคือการแก้ปัญหาได้หมดคติโบราณก็บอกว่าโทษคนอื่นเท่าเห็นเท่าภูเขานะโทษเราเห็นเท่าเส้นผมโดยมากคนเราจะเป็นงั้นหมดเลยมันมองตัวเองไม่ออกหรอกเหมือนกลิ่นปากนะโยมเราไม่เหม็นเราแต่พูดไปคนอื่นเขาเหม็นไอ้คนอื่นเขาก็ไม่เหม็นตัวเองเราก็ไม่เหม็นตัวเองไอ้เราก็ไม่รู้นะไอ้คนนั้นมันเหม็นเราอ่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเหม็นเนี่ยเราจะไม่ให้เหม็นเลยเพราะเราแปลงทุกวันไอ้คนที่ใช้กลิ่นให้พูดแล้วกลิ่นปากเหม็นเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเหม็นแต่ไอ้คนที่อยู่ตรงกันข้ามเขาเหม็นปากเรานะแต่เราไม่เหม็นนะเรากลับว่าดีแต่ถ้าเรารู้ว่าปากเราเหม็นนะเราจะไม่เหม็นเลยใครจะยอมให้พูดแล้วให้คนอื่นเหม็นปากเราเพราะเรารู้ว่าปากเราเหม็นเราจะต้องแปรงฟันจะต้องหาหมอฟันคอยมาแคะหินปูนที่มันทำให้ปากเราฟันเราเน่าเปื่อยเหม็นอะไรเงี้ยเราจะแก้ได้ในเมื่อเรารู้ว่าปากเราเหม็นตัวเราเหมือนกันเราจะแก้ตัวเองได้ในเมื่อรู้ว่าส่วนไหนเราไม่ดีนั่นแหละตัวนั้นเราจะแก้ได้และจะเป็นคนดีเหมือนเรารู้ว่าใจของเราเนี่ยโทสะจริตเป็นคนขี้โกรธเป็นคนอิจฉาริษยาเป็นคนปองร้ายเป็นคนพยาบาทต่อคนอื่นอยู่เรื่อยขัดเคืองขุ่นแค้นในใจไม่สบายใจเรารู้เลยว่าใจนี่เป็นทุกข์ต้องแก้ให้ได้ถ้าเรารู้ใจตรงนี้ได้รับรองโยมจะต้องแก้ใจตัวเองได้แน่นอนเลยพยาบาทตัวนี้จะต้องเอาออกให้ได้ความไม่พอใจขัดเคืองตรงนี้ต้องออกให้ได้ต้องเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นให้ได้นี่คือการแก้หัวใจตัวเองด้วยกันไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นนะเดี๋ยวคงมีเวลาทำสมาธิสัก15นาทีพอไหมอย่าถึงสมองโกยมจะทนไม่ไหวมั้งไปทำนานๆไปทำที่วัดนะที่ธรรมาก็เสนอโยมว่าถ้าพันไหนว่างๆนะชวนให้ไปวัดที่วัดธรรมาเป็นที่ร่มรื่นที่สงบแล้วก็ไปอยู่ภาวนาสักคืนหนึ่งก็ได้แล้วก็ทำใจสบายแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปสักวันเย็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ก็กลับไปสวดมนต์ภาวนาตักบาตรทำบุญให้ใจสบายปัญหาอะไรก็ไปทิ้งไว้ที่วัดให้หมดแล้วก็ถ้าใจไม่สบายไปวัดก็สบายหรือถ้าใครสนใจอยากให้มันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาทหารตอนนี้ทหารก็ทำอยู่ฮะกรมแผนที่พวกนี้เขาจะพาทหารไปเดินแล้วก็เดินถึงวัดแล้วก็ทำงานแต่ก็ค้างคืนสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็พาทหารกลับกรมรู้สึกได้ผลดีที่สระบุรีปีที่แล้วก็เอามาหารมาบอกที่เอามาจากสระบุรีบอกหลวงพ่อฝากด้วยนะที่มาในเคี่ยวลากดินเนื้อเลยนะพ่ออบรมไม่ได้เลยนะบอกสระบุรีอบรมไม่ได้เลยหลวงพ่อบอกผมไม่มีทำไงพามาไว้ที่วัดสังฆทาน3วันให้นุ่งขาวห่มขาวมาโยมเรียบร้อยหมดทุกคนเลยโยมบอกโหไม่น่าเชื่อเลยครับพวกนี้เคี่ยวลากดินเนื้อนะแต่บอกกลับไปบอกหลวงพ่อหน้ามือไปหลังมือเลยบางคนเลิกดื่มเลิกอะไรดี
เงินเดือนเงินดาวเหลือใช้แล้วก็บอกเออดี

เราก็ดีใจนะที่ที่เอาทหารมีปัญหามาอบรมแต่เขาก็ปฏิบัติตามนะโยมเพราะว่าเขาบอกเอาอบรมที่ที่สระบุรีมันทำไม่ได้มันอยู่ไกลใกล้กรมมันแบบเหมือนคนอยู่กระถิ่นตัวเองพอเอามาวัดสังฆทานแล้วมันก็แบบว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็ต้องสำรวมระวังไว้ไว้เกียรติตัวเองอ่ะเองเป็นทหารมีความรู้มาแล้วอ่ะทำอะไรไม่เหมาะของคนเขาก็จะว่าเอาก็เลยเรียบร้อยทุกคนก็ได้ผลโยมอาตมายังขำไม่ขำที่ว่าเนี่ยเคี้ยวรักดินทั้งนั้นหลวงพ่อเนี่ยโอ้ขนาดนี้เลยนะบอกงั้นเอาไม่อยู่เลยมึงเคี้ยวไม่ใช่สั้นๆแล้วยาวรักดินนึงที่นี่คงไม่มียาวขนาดนั้นมั้งไม่รักดินเลยขำดินเลยบอกไม่รักดินแต่ขำอยู่เลยเดี๋ยวเกี่ยวหลุดหมดแล้วเกี่ยวหลุดนี่ร้ายกว่าตัวเกี่ยวอยู่อีกปิ้งเป็นลูกมะนาวเลยกันนี้นะปากกัดตีนถีบเลยกันนี้แต่ก่อนมีเกี่ยวยังเกี่ยวกัดเลยตอนนี้ตีนถีบด้วยตัวเกี่ยวไม่ดีเอาตีนน้ำมืออีกเดี๋ยวสงบใจสัก15นาทีเพื่อเป็นบุญกุศลเพื่อเป็นกุศลที่เราได้สร้างกันเพื่อจะได้ให้เข้าไปถึงจิตใจของเราได้ขวางลึกในคุณธรรมเอามือขวาวางกับมือซ้ายสำรวมกัน แล้วก็ตั้งกายตรงๆหลับตาอย่านั่งพิงนะพยายามอย่าหลับตั้งกายตรงๆเอาสติดำรงสติให้มั่นหายใจลึกๆสัก3ครั้งสูดลมหายใจเข้าปอดให้เต็ม3ครั้งสูดลมให้เต็มหายใจฟืดแล้วก็ปล่อยหายใจ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมปกติไม่ต้องสูดลม3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมปกติก็หลับตาสว่างในดวงตาหลับเปลือกตานอกสว่างตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดและลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระสมาธิหรือรูปอาการสงบกายของเรามีอาการ32มีเบื้องบนคือผมเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณารูปกายตัวเองมีลักษณะอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราเนาะมีรูปตัวเองนั่งอยู่เมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตาของเราอย่างไรนึกเห็นหน้าของตัวเองเหมือนจังที่เราเคยส่องกระจกดูตัวเองจำรูปตัวเองมีผมรอบศีรษะของเรามีหนังหน้าผากพิจารณาหนังหน้าผากพิจารณาเส้นผมพิจารณาคิ้วพิจารณาหูพิจารณาดวงตาดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกแล้วก็ปากพิจารณาฟันทุกซี่ของเราแล้วก็คางคอหัวไหล่ลำตัวของเราน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบกายแล้วก็สงบใจและลึกรู้หน้าของเราอย่างไรน้อมจำใบหน้าจำจมูกเรานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดเม็ดเพชรเม็ด

ประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างติดไปที่กลางหน้าผากนึกสว่างเหมือนเพชรเม็ดใสเจรไนแก้วใสสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเม็ดหนึ่งจำใบหน้าจำหน้าผากของเราไว้นึกสว่างเหมือนเพชรเจรไนสว่างใสเป็นแก้วเม็ดหนึ่งติดไว้ที่กลางหน้าผากระหว่างคิ้วนึกสว่างใสสะอาดเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วเขียวเหมือนเม็ดเพชรหนึ่งติดไว้ที่หน้าผากของเรานึกสว่างใสและลึกรู้ใบหน้าหน้าผากของเราพยายามน้อมอยู่ที่เดียวปล่อยละวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามไม่คิดเรื่องเก่าๆคืออดีตอนาคตเรื่องไม่ถึงใหม่ๆเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจร้อนรนกระสับกระส่ายนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้สว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากของเราปัจจุบันหน้าเราสว่างชัดสายขาวเป็นดวงกลมเป็นแก้วเพชรเม็ดหนึ่งแล้วก็จำได้แล้วก็เลื่อนลงมาไว้ที่ปลายจมูกนึกสว่างเป็นเพชรเม็ดหนึ่งใสติดไว้ที่ปลายจมูกมันตรงปลายจมูกย้อยสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวติดไว้ที่ปลายจมูกของเราทำใจสบายสบายปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรนึกสว่างติดสายขาวเพชรเม็ดหนึ่งเจรไนติดไว้ที่ปลายจมูกจำปลายจมูกจำใบหน้าของเราก็เลื่อนขึ้นไปไว้ที่กลางหน้าผากอีกครั้งหนึ่งเลื่อนเพชรเม็ดนั้นติดไว้ที่กลางหน้าผากอีกครั้งหนึ่งสายขาวสว่างชัดขึ้นชัดขึ้นสว่างมากขึ้นเต็มใบหน้าของเราค่อยๆขยายสว่างชัดเต็มใบหน้าของเราสว่างเต็มใบหน้าของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเต็มใบหน้าของเรา

ว่างชัดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมาไว้ที่ปลายจมูกของเราอีกครั้งหนึ่งสว่างเห็นสองช่องจมูกของเราสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกสว่างสวัยติดไว้ที่ช่องจมูกของเราสว่างมากขึ้นชัดมากขึ้นไปตามลมหายใจเข้าออกลมจะหายใจเข้าลมจะหายใจออกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกสองช่องของเราพยายามมีสติระลึกรู้ไว้ที่สองช่องจมูกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวเห็นไม่เห็นก็นึกไว้ที่ปลายจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าชัดเวลาลมหายใจออกเราก็รู้ลมหายใจออกเวลาลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดลมหายใจออกยาวรู้ชัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกไว้ด้วยก็ได้หรือดูลมหายใจเราอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะรู้แต่เพียงสว่างติดไว้ที่หน้าผากหรือจมูกของเราก็ได้พยายามรู้ลมเข้าพูดลมออกโทด้วยก็ได้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นสังเกตลมเข้าพูดลมออกโทลมจะเข้าออกอยู่ที่จมูกของเราอยู่เรื่อยๆพยายามทำสติทำสมาธิให้เกิดขึ้นอยู่ที่ลมหายใจของเราอยู่ที่จมูกของเราคิดอะไรก็น้อมกลับมาไว้ที่ใบหน้าที่จมูกของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้หรือจะดูลมหายใจของเราเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นยาวอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรนึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้พยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องเก่าที่แล้วมาแล้วก็พยายามละไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่

พยายามคิดอะไรเราก็ละความคิดเรื่องเก่าที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เรื่องเก่าเราก็พยายามระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจก็ออกรู้สึกใบหน้ารู้สึกที่ตัวเองพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกนึกสว่างติดไว้จำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เหนือเราส่องกระจกดูจมูกของเราดูหน้าของเราระลึกอยู่เสมอใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงหน้าคนอื่นใจเราจะสงบพอนึกถึงกายคนอื่นเราก็มานึกถึงกายของเรานึกถึงหน้าคนอื่นเราก็มานึกถึงหน้าของเราพยายามกลับมาดูตัวเอง พยายามระลึกรู้เห็นตัวเองตลอดเวลาทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆปล่อยละวางความคิดให้หมดไปจากใจรู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจของเราไม่ลืมตัวเองนั่งอย่างใดก็ให้รู้สึกตัวเองอย่างนั้นพยายามน้อมเห็นใบหน้าเห็นจมูกของเราอยู่เรื่อยตั้งสติระลึกรู้อยู่ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายของเราสงบใจของเราสงบพยายามทำความรู้กายรู้ใจค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกขึ้นมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะพุทธปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะได้สำเร็จดังที่เราปรารถนาเพื่อดับทุกข์หรือเพื่อความสุขเพื่อความสงบตั้งการปรารถนาอย่างใดเราก็อธิษฐานจะได้สำเร็จดังที่เราตั้งใจเอาละนั่งตามสบายวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาก็ขอหยุดที่การบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมคณะชมรมพุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์ของตำรวจเวรชายแดนก็จงมีภาระกำลังจิตใจให้มีความสุขความสงบด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงปกปักรักษาให้ท่านจงอยู่ในร่มเงาของความดีให้มีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพราหมณ์ภารทวาชโคตอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีทรงปรารภมหาการอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันดังมีเรื่องอยู่ในอรรถกถาที่ขยายความบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบทในอัตตวรรคดังนี้มหาการอุบาสกเป็นผู้รักษาอุโบสถเดือนละ8วันคำว่าอุโบสถเป็นศีลที่ทั้งผู้หญิงผู้ชายรับแล้วเนี่ยจะต้องรักษากัน24ชั่วโมงคือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งวิธีการที่โบราณท่านสอนเอาไว้ก็น่าคิดว่าเมื่อเราจะรับอุโบสถเนี่ยเมื่อเราตื่นขึ้นเช้าอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วขอให้เราตั้งใจสมาทานอุโบสถแต่ตอนเช้าเลยสมาทานด้วยตนเองก่อนเพื่อจะให้ครบตามคำปรารถนาที่เราเคยตั้งไว้ว่าข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการเนี่ยในวันหนึ่งและคืนหนึ่งก็คือ24ชั่วโมงฉะนั้นเมื่อจะให้ครบ24ชั่วโมงท่านก็ต้องตื่นขึ้นอธิษฐานองค์อุโบสถเอาเองก่อนที่จะมาวัดจึงจะครบ24ชั่วโมงคณิการรักษาอุโบสถของมหาการอุบาสกเนี่ยท่านรักษาวันพระหนึ่งเนี่ย2วันคือทั่วไปนี้เราก็จะรักษากันวันหนึ่งและคืนหนึ่งแต่มหาการอุบาสกรักษาวันพระละ2วัน1เดือนมี4วันพระมหาการอุบาสกก็รักษาอุโบสถ8วันเพราะวันพระละ2วัน2วันก็รวมเป็น8วันโดยปกติมหาการอุบาสกเมื่อมาสมาทานอุบาสกในอุโบสถในวัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วเนี่ยก็จะมีการฟังพระธรรมเทศนาพอสมาทานศีลรับเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านจะนั่งฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาบ้างหรือภาษาบกมาเทศให้ฟังบ้างอยู่ในวิหารนั้นตลอดคืนอย่างรุ่งเรียกว่าทำกันเต็มคืนเลยบังเอิญในคืนวันหนึ่งพวกโจรได้ตัดช่องเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนได้ขโมยเอาสิ่งของไปแต่ว่าตอนที่พวกโจรเข้าไปหยิบสิ่งของที่ตนพึงต้องการเนี่ยก็ไปหยิบเอาภาชนะที่เป็นโลหะภาชนะที่เป็นโลหะโจรหยิบพลาดยังไงไม่ทราบโลหะมันก็กระทบกันเสียงดังเมื่อเสียงดังขึ้นมาเจ้าของทรัพย์เจ้าของบ้านได้ยินเสียงโลหะกระทบกันก็ตื่นขึ้นมาก็จึงรู้ว่าเอ๊ะเสียงนี้มาจากอะไรเมื่อคิดไปก็คงจะพอทราบได้ว่าโลหะอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าไม่มีหนูหรือตุ๊กแกหรือสัตว์อะไรที่จะไป

ทำให้กระทบแล้วก็มีอย่างเดียวพวกโจรพวกขโมยจะเข้ามาลักของแน่เมื่อคิดว่าพวกโจรเข้ามาลักของในบ้านก็จึงพากันออกติดตามพวกโจรไปฝ่ายพวกโจรเนี่ยก็รู้ตัวว่าเจ้าของบ้านตื่นแล้วก็หยิบฉวยเอาสิ่งของไปเท่าที่พอจะเอาไปได้แล้วก็ด้วยการกลัวถูกจับได้ก็จึงพากันวิ่งไปถือสิ่งของที่ตนหยิบได้แล้วนี่ก็พากันหลบหนีไปฝ่ายเจ้าของก็ไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด

็หลบหนีไปฝ่ายเจ้าของก็ไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดเรียกว่าโจรไปทางไหนก็ตามกันไปทางนั้นจึงทำให้พวกโจรเหล่านั้นตกใจกลัวจึงพากันหนีกระจัดกระเจิดกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศละทางเรียกว่าเมื่อถึงคราวที่ตนเองจะประสบกับความทุกข์เนี่ยไม่มีใครเลยที่จะโมโหของคนอื่นทุกคนก็จะเป็นห่วงตัวเองเพื่อเอาตัวเองให้รอดปลอดพ้นไปส่วนโจรคนหนึ่งไม่มีทางที่จะไปทางไหนดีไปกว่าทางที่ตนต้องการคือหนีเข้าไปตามทางที่ไปอย่างวิหารที่พวกอุบาสกบาสิกาเขารักษาศีลกันอยู่นั้นนี่คนจวนตัวขึ้นมาทางรอดก็มักจะเห็นว่าวัดนั่นแหละคงจะเป็นที่ปลอดภัยเหมือนคนเจ็บใกล้จะตายหรือคนที่มีเคราะห์โศกโรคภัยมากๆเมื่อหาทางออกไม่ได้ก็คิดว่าเอาวัดนั่นแหละเป็นที่พึ่งโจรนี่ก็คิดว่าจะเอาวัดเป็นที่กำบังร่างกายของตนวิ่งไปที่วิหารแล้วเห็นจวนตัวหนักเข้าก็ทิ้งสิ่งของที่ขโมยมาไว้ข้างหน้าของมหาการอุบาสกผู้นั่งฟังธรรมะอยู่ตลอดคืนอย่างรุ่งหลังจากที่มหาการอุบาสกนั่งฟังธรรมะพอสว่างแล้วจึงไปล้างหน้าที่ริมสระโบกครณีแต่เช้าตรู่แต่ว่าบังเอิญนะเคราะห์กรรมที่มันจะนำมาให้ประจวบเหมาะกันเนี่ยเจ้าของทรัพย์เขาก็ไล่ติดตามจับโจรเมื่อเห็นโจรวิ่งเข้ามาทางวิหารเขาก็ไม่ได้ละพวกโจรเหล่านั้นโจรนี่พอทิ้งสิ่งของแล้วก็หนีเอาตัวรอดคือถ้าถือสิ่งของไปพวกเจ้าของทรัพย์นี่เขาก็จะจับได้ว่านี่คือขโมยพวกของเขานั้นเขาจำได้เพื่อเอาตัวรอดก็ทิ้งสิ่งของแต่บังเอิญไปทิ้งไว้ที่หน้าที่นั่งของมหาการอุบาสกพอดีพวกเจ้าของทรัพย์ที่ติดตามพวกโจรมาได้เห็นห่อสิ่งของที่วางอยู่ข้างหน้าของมหาการอุบาสกก็เข้าใจว่ามหาการอุบาสกนี่แหละเป็นขโมยเพราะเขาไม่รู้จักนี่ว่ามหาการอุบาสกเป็นใครมาจากไหนเมื่อเข้าใจว่ามหาการอุบาสกเป็นขโมยก็จึงจับมหาการอุบาสกไว้โดยกล่าวกับมหาการอุบาสกว่าน้อยนะเจ้าตัดช่องเข้าไปในเรือนของพวกข้าพเจ้าแล้วได้ขโมยเอาสิ่งของมาเที่ยวเดินทำเป็นเหมือนนั่งฟังธรรมและช่วยกันจับมหาการอุบาสกไม่ได้จับเปล่านะช่วยกันทุบตีจนกระทั่งมหาการอุบาสกเนี่ยตายแล้วก็ทิ้งศพของมหาการอุบาสกไว้ในที่หนึ่งแล้วก็หนีกันไปพอรุ่งเช้าขึ้นพระภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าตรู่เพื่อไปตักน้ำได้พบมหาการอุบาสกนั้นสิ้นชีวิตแล้วเพราะพระภิกษุและสามเณรทั้งหลายนี่ก็ย่อมรู้จักมหาการอุบาสกศกดีเพราะว่าท่านมารักษาอุโบสถอยู่เป็นประจำได้มาเห็นมหาการตายแล้วเนี่ยจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามหาการอุบาสกฟังธรรมกถาในวิหารได้เสียชีวิตแล้วโดยไม่สมควรพระเจ้าค่ะนี่เป็นความเข้าใจที่พระภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยเห็นการตาย

ของมหากาลอุบาสกแล้วเนี่ยว่าไม่สมควรเลยพวกคนรับศีลอุโบสถรักษาอุโบสถตลอดคืนอย่างรุ่งและก็ได้มีการตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาไม่น่าจะมาถูกฆ่าตายอย่างนี้เลยใครบ้างใครจะไม่สงสัยใครบ้างใครจะไม่นึกว่าการตายของมหากาลอุบาสกนี้เป็นการตายที่เหมาะสมที่สมควรทุกคนก็จะคิดเหมือนอย่างที่พระภิกษุหนุ่มทั้งหลายและสามเณรน้อยเหล่านั้นคิดแล้วว่าน่าสงสารมหากาลอุบาสกไม่น่าจะมาตายอย่างนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหากาลอุบาสกตายที่ไม่สมควรในอัตภาพนี้แต่เขาตายสมควรแก่กรรมที่เขาทำไว้ในกาลก่อนพระภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสดังนี้ก็นึกสนใจในเรื่องที่ว่าการตายของมหากาลอุบาสกไม่สมควรในอัตภาพนี้แต่สมควรแก่กรรมที่เขาทำไว้แล้วในกาลก่อนจึงกราบทูลรัตนาให้พระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องเบื้องหลังครั้งอดีตการของมหากาลอุบาสกพระบรมศาสดาตรัสเล่าบุพกรรมของมหากาลอุบาสกว่าในอดีตการคือเวลาที่ล่วงมาแล้วมีพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงของหมู่บ้านปลายเขตแดนแห่งหนึ่งในแว่นแคว้นของพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีจึงทรงตั้งราชภัฏท่านผู้ฟังคงได้ยินชื่อวิทยาลัยราชภัฏคำว่าราชภัฏก็คือคนอันพระราชาทรงเลี้ยงหรือโดยความหมายก็คือข้าราชการพระราชาทรงตั้งราชภัฏคนหนึ่งไว้ที่ปากดงเพื่อให้ช่วยคุ้มครองผู้ที่จะเดินทางผ่านดงนั้นไปคือคอยทำหน้าที่ว่าพอมีคนมาถึงตรงนี้พวกข้าราชการเหล่านี้ก็จะช่วยกันคุ้มครองบุคคลที่จะเดินผ่านทางกลางดงไปแล้วถ้ามีคนทางฝากดงข้างโน้นจะมาทางฝากดงข้างนี้ก็จะนำคนเหล่านั้นกลับมาป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในระหว่างดงคือไม่ให้โจรมาปล้นได้ในระหว่างดงนั้นราชภัฏหรือข้าราชการนั้นก็ได้รับค่าจ้างจากผู้ที่ผ่านดงก็นำคนจากฝากข้างนี้ไปส่งข้างโน้นแล้วก็นำคนจากฝากข้างโน้นมาฝากข้างนี้เพื่อให้พ้นภัยจากพวกโจรแต่ตนเองก็ได้ค่าตอบแทนจากพวกที่จะเดินทางผ่านดงนั้นครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งพาภรรยารูปสวยของตนขึ้นนั่งบนยานน้อยได้ไปถึงที่นั้นข้าราชการนั้นพอได้เห็นหญิงนั้นแล้วก็เกิดความรักแล้วก็เป็นความรักที่ปักแน่นอยู่ในหัวใจไม่สามารถจะถอนออกได้ถึงแม้ว่าบุรุษผู้เป็นสามีของนางนั้นได้กล่าวกับข้าราชการนั้นว่าข้าแต่นายท่านจงช่วยส่งกระผมทั้งสองคนให้พ้นผ่านดงไปเถิดขอรับข้าราชการนั้นก็บอกว่าเวลานี้เป็นเวลาค่ำมืดแล้วพรุ่งนี้เช้าตรู่เราจะส่งให้ข้ามพ้นดงไปบุรุษนั้นกล่าวว่าข้าแต่นายเวลานี้ยังไม่มืดนี่ครับพอมีเวลาขอโปรดนำกระผมทั้งสองคนไปเดี๋ยวนี้เถิดขอรับข้าราชการจึงกล่าวว่าจงกลับก่อนเถิดท่านผู้เจริญที่เรือนของข้าพเจ้ามีอาหาร
และที่พักอาศัยอย่างสบายนี่เขาเรียกว่าปากปราศัยใจเชือดคอคือที่ข้าราชการกล่าวเหมือนกับมีความหวังดีนี้แต่ไม่ใช่เพราะว่าจิตใจของข้าราชการผู้นี้ไม่ได้หวังดีเลยสักนิดเดียวแต่ว่าจิตที่มีความรักหน่วงเหนี่ยวในภรรยาของบุรุษนี้เป็นต้นเหตุทำให้ข้าราชการผู้นี้จึงพูดจาชักชวนให้บุรุษผู้นี้พักค้างคืนซึ่งจะมีเหตุการณ์อย่างไรนั้นอันนี้ข้าราชการผู้นี้ก็คงจะมีวิธีการที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้คือคนชั่วนะท่านผู้ฟังคนที่มีจิตคิดชั่วเนี่ยคิดทำชั่วได้ทุกชนิดแล้วครับเพราะคนที่มีจิตคิดทำชั่วเขาจะไม่กลัวบาปเมื่อคนไม่กลัวบาปแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะครับเขาก็ทำอะไรอะไรได้อย่างตามอำเภอใจที่เขาต้องการทั้งที่บุรุษนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะกลับไปพักที่บ้านข้าราชการนั้นเลยแต่ข้าราชการนั้นให้อนัสสัญญาณคือเครื่องหมายตามที่กำหนดรู้กันด้วยอาศัยรูปหรือเสียงเป็นต้นแก่พวกบุรุษที่เป็นบริวารของตนแล้วให้กลับยานน้อยไปแล้วก็ให้ที่พักที่ซุ้มประตูแก่บุรุษผู้มีภรรยาสวยทั้งให้จัดอาหารให้แก่เขาผู้ไม่มีความต้องการที่จะพักอยู่เลยในเรือนของข้าราชการนั้นมีแก้วมณีอยู่หนึ่งดวงเขาจึงให้บุรุษคนใช้เอาแก้วมณีนั้นไปซ่อนไว้ในระหว่างยานน้อยของบุรุษผู้มีภรรยาสวยนั้นเมื่อเวลาจวนรุ่งสว่างข้าราชการให้พวกบุรุษบริวารของตนทำเสียงเอะอะขึ้นว่าพวกโจรได้เข้ามาในบ้านพวกบุรุษของข้าราชการนั้นก็แจ้งแก่เขาว่านายครับพวกโจรที่ว่าเข้ามาในบ้านได้มาลักเอาแก้วมณีไปแล้วขอรับคือเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นในนั้นแหละก็ทำให้สมเหตุสมผลข้าราชการนั้นจึงสั่งว่าพวกท่านจงตั้งกองรักษาไว้ทุกประตูบ้านจงตรวจค้นคนที่ออกไปจากภายในบ้านนี้ให้หมดทุกคนฝ่ายบุรุษนั้นซึ่งไม่ได้รู้อิโนอิเนอะไรเลยไม่ได้คิดจะทำชั่วอะไรเลยสักนิดเดียวแม้แต่คิดก็ยังไม่มีจิตคิดอยากจะไปธุระเพื่อให้ข้ามพ้นดงที่มีโจรผู้ร้ายนี้ไปให้ได้ก็จึงไม่ได้มาคิดถึงเรื่องราวที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นก็ตื่นขึ้นก็เทียมยานน้อยแล้วขับออกไปแต่เช้าตรู่ครั้งนั้นพวกบุรุษคนใช้ของข้าราชการจึงไปค้นยานน้อยของบุรุษนั้นก็ได้พบแก้วมณีที่ตนซ่อนไว้ทำไมจะไม่พบหรอกตนเองซ่อนไว้เองอยู่ตรงไหนก็รู้ได้หมดทุกอย่างพอพบแก้วมณีแล้วจึงพูดขู่ว่าเจ้าได้ลักเอาแก้วมณีแล้วจะหนีไปเมื่อกล่าวกับบุรุษผู้มีเมียสวยอย่างนี้แล้วก็ช่วยกันตีบุรุษนั้นนำไปแสดงแก่ข้าราชการว่านายครับผมจับโจรได้แล้วขอรับข้าราชการนั้นพูดว่าตัวเราเป็นถึงข้าราชการให้ที่พักอาศัยในเรือนให้อาหารของเราแก่เขาแล้วเขายังขโมยแก้วมณีของเราไปจงจับบุรุษชั่วช้านี้ฆ่าเสียแล้วสั่งให้ช่วยกันทุบตีบุรุษนั้นจนถึงความตายแล้วให้นำไปทิ้งพระพุทธเจ้าตรัสชี้ใ
พระภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยเหล่านั้นได้รับฟังเรื่องความเป็นมาของมหาการอุบาสกว่ามหาการอุบาสกได้เคยเป็นข้าราชการนั้นและข้าราชการนั้นสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วได้ไปเกิดในอเวจีนรกหมกมายอยู่ในอเวจีนรกตลอดกาลนานแล้วถูกทุบตีจนถึงความตายอย่างเดียวกันนั้น100ชาติด้วยอำนาจผลบาปกรรมที่ยังเป็นเศษเหลืออยู่คือ100ชาติเนี่ยมาถูกทุบตีหลังจากที่พ้นจากอเวจีนรกมาแล้วนะครับที่ไปตกอเวจีนรกนั้นอยู่ก็นานแต่ว่าเมื่อบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นคนก็ถูกทุบตีอีก100ชาติครั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงบุพกรรมของมหาการอุบาสกดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบาปกรรมที่ตนทำไว้เองนั้นย่อมย่ำยีสัตว์เหล่านี้ในอบายอย่างนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาธรรมนี้ว่าบาปอันตนทำเองที่เกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรย่ำยีแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายความหมายในพระคาถานี้ไว้ว่าเปรียบดังเพชรย่ำยีแก้วมณีที่เกิดแต่หินหมายความว่าเพชรที่สำเร็จหรือเกิดมาจากหินมีหินเป็นเดนเกิดกัดแก้วมณีที่เกิดแต่หินคือแก้วมณีอันสำเร็จมาแต่หินซึ่งนับว่าเป็นที่เกิดของตนกระทำให้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่ให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ให้ใช้ไม่ได้ชั้นใดบาปที่ตนกระทำไว้แล้วเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีคือกำจัดบุคคลผู้มีปัญญาสามคือผู้ไร้ปัญญาไปในอบายสี่ฉะนั้นเหมือนกันในเวลาพระบรมศาสดาทรงเทศนาจบพระภิกษุที่มาประชุมอยู่ในสถานที่นั้นได้บรรลุอริยผลคือผลอันประเสริฐทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นเป็นอันว่าชีวประวัติของมหาการอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ข้อคิดในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทวนไปถึงเรื่องความรักที่โบราณเรียกว่าทำให้คนตาบอดนะครับความจริงไม่ใช่คนตาบอดหรอกแต่ท่านพูดอุปมาอุปไมยให้เราได้เข้าใจว่าความรักทำให้บุคคลตาบอดคำว่าบอดตัวนี้ไม่ใช่บอดที่ตาแต่บอดที่ใจนะคนมีความรักใจจะมืดบอดก่อนคือมองเห็นความรักเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะถูกจะผิดจะชั่วจะร้ายจะดีอย่างไรไม่คิดคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องการความรักที่ตนพึงประสงค์นั้นให้ได้มาตามที่ตนต้องการให้ได้เหมือนข้าราชการก็คืออดีตชาติของมหาการอุบาสกพอไปรักภรรยาสาวสวยของบุรุษนั้นแล้วก็ปักใจมั่นต้องการที่จะเอาภรรยาของเขามาให้ได้แม้ถึงกับคิดที่จะฆ่าสามีคือบุรุษนั้นให้ตายไปก็เอาไม่ได้กลัวบาปกรรมเลยเพราะใจเขามืดบอดซะแล้วเมื่อใจมืดบอดเนี่ย
โบราณท่านยังอุปมาว่าเหมือนคนตา

แต่จริงคนนั้นไม่ได้ตาบอดตายังใสแจ๋วแต่ว่าเหมือนคนตาบอดเพราะใจของเขาบอดก่อนและพวกคนใจบอดนี่สอนยากมากนะพวกตาบอดตาใสยังพอจะสอนได้ถ้าใจเขาไม่บอดถ้าลงคนใจบอดแล้วท่านพูดให้จนกระทั่งท่านขาดใจตายไปท่านก็จะไม่ได้รับผลจากการสอนนั้นเลยเพราะพวกคนที่ใจมืดบอดเขาเป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจคือมีความเห็นผิดแล้วเมื่อเขาเห็นผิดเป็นถูกแล้วท่านจะไปเอาความถูกไปให้เขาว่าเป็นของถูกเขาไม่เชื่อหรอกเพราะความเห็นของเขาปักไปในทางนั้นเสียแล้วความคิดเห็นของบุคคลเราแต่ละคนก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจกันไว้นะครับเพราะว่าเรื่องของกามอารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่เพราะกามอารมณ์เหมือนหล่มหลุมลุ่มลึกกามอารมณ์เช่นหล่มหลุมลุ่มลึกมากเป็นเรื่องยากยิ่งนักจักอย่างถึงพาคนเขาเมาจิตติดตราตรึงคิดคำนึงถึงความใคร่ไม่ละวางผู้หลงไหลใจตรึกนึกอยากได้เที่ยวคว้าไขว่ใช้เงินตราเป็นค่าจ้างถูกหรือแพงแย่งซื้อเช่าเอาทุกทางเหมือนคนบ้าหอบฟางหมดอย่างอายนี่เรื่องของความรักเขาจะไม่คิดหน้าคิดหลังถูกหรือผิดหรือว่าดีหรือชั่วอย่างไรไม่รับรู้แล้วต้องการขอให้ได้ความรักที่พึงประสงค์นั้นมาเป็นของตนก็เป็นเรื่องที่เพียงพอเพราะดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเมื่อคนใจบอดแล้วไม่มีอะไรที่จะไปชำระล้างรักษาใจบอดได้ใจคนบอดรักษายากมากท่านผู้ฟังครับเมื่อชีวประวัติของมหาการอุบาสกจบแล้วก่อนจากกันก็อยากจะฝากคำกลอนเป็นเครื่องสอนใจให้ได้คิดถึงจิตใจของมหาการอุบาสกในตอนที่ท่านเป็นข้าราชการว่าท่านตีหน้าซื่อแต่ว่าใจท่านคดอย่างไม่ได้เลยคำกลอนนั้นมีว่านำใจมนุษย์สุดอย่างได้ระดับน้ำล้ำลึกตื้นหมื่นพันหลายังพอหาสายบรรทัดมาวัดได้แต่จิตคนพ้นสามารถคาดเดาใจวัดไม่ได้ใจมนุษย์สุดปัญญาท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอยุติละลาจากไปเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 น.พิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโย วัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนิโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูบาลดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริยะทุกขมัจเจติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสักกัจจังโสธัมโมขอโอกาสพระเถรานุเถระและพระภิกษุสามเณรทุกๆรูปตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มารวมกันอยู่ณสถานที่นี้คือวัดสังฆทานได้มีกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 5-6 วันที่ผ่าน5วันแล้วมั้งที่ผ่านมาแล้ววันนี้ เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติทั้งกายวาจาและจิตใจเพราะเราทุกคนที่มารวมกันเป็นจำนวนมากก็ต้องอาศัยความสามัคคีคือพร้อมเพียงกันอนุเคราะห์ สงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีอะไรก็ช่วยกันอย่าเห็นแก่ตัวเราอยู่กันเป็นจำนวนมากบางสิ่งบางอย่างหากจะไม่ถูกใจเราหรือบางอย่างถูกใจเราคือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราเข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมเราก็ควรละเว้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ออกจากจิตจากใจเรามาอยู่ร่วมกันก็เหมือนพี่เหมือนน้องมีพ่อแม่คนเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น เรามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกวันนี้เราทั้งหลายมีโอกาสที่จะมาร่วมกันประพฤติร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาสติแปลว่าความระลึกได้ปัญญาเอาไว้พินิจพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรก็ให้เราใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบอย่าทำไปตามอารมณ์ของจิตหรือใจของเราจิตใจของเรานั้นมันนึกมันคิดนำได้ทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีมันคิดได้ทุกอย่างแต่เราอย่าไปตามอารมณ์ของจิตแต่มันคิดในฝ่ายที่ดีเราก็ควรใช้ปัญญาพิจารณามีสติระลึกถึงอย่าไปตามอารมณ์ของมันนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเรามีศีลรักษากายวาจาและจิตใจอย่างน้อยมีศีล5ศีล8ศีลอุโบสถเรามีแล้วก็ควรจะรักษาเรานุ่งขาวห่มขาวอันนั้นเป็นเพียงภายนอกนะภายนอกกายของเราแต่จิตใจของเราภายในนี่สิ่งสำคัญที่สุดเราจะประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีใครหรอกที่จะมาทำให้เราประสบความสำเร็จมรรคผลนิพพานนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องทำในตัวของตัวเราเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเหมือนพระพุทธเจ้าท่านไม่มีใครมาสอนให้ท่านมารู้มรรคผลนิพพานท่านสอนตัวเองปฏิบัติในตัวเองแล้วก็ทำในตัวเองทำทุกอย่างแม้แต่ยากแค่ลำบากขนาดไหนพระองค์ไม่ทรงท้อแท้ท่านมีจิตใจอดทนเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคมากมายทั้งทางกายทั้งทางจิตใจเราทุกคนก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการสิ่งเหล่านั้นก็ให้เราทุกคนนั้นตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติด้วยจิตใจอันมั่นคงและแน่วแน่ของเราแต่ละท่านแต่ละคนและผลของการกระทำนั้นมันได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเราไม่มีใครมาทำให้เราได้เลยเราต้องทำในตัวของเราด้วยตัวเองเท่านั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้มาแสดงธรรมให้ข้ออัดข้อทำให้ข้อคิดข้อเห็นอะไรต่างๆมากมายเราฟังแล้วแล้วสิ่งที่เราฟังสิ่งใดที่เราสามารถจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะมาจำจีจำใจให้เราอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้ท่านมาบอกหนทางให้ชี้ทางให้เราจะทำหรือไม่ทำนี่ก็เป็นเรื่องของเราแล้วเมื่อเราเสียสละเวลาอันมีค่าสำคัญเวลานั้นจะผ่านไปหนึ่งวินาทีนั้นก็มีค่ากับพวกเราทุกคนเราสละเวลาหลีกจากบ้านจากเรือนจากครอบครัวมารวมกันณสถานอย่างวัดสังฆทานลานธรรมแห่งนี้เราก็ต้องตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกจากจิตจากใจมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วขอให้ตั้งใจทำให้สมกับที่เรามาประพฤติปฏิบัติ มาแล้วต้องให้ได้จะได้เล็กได้น้อยก็ขอต้องให้ได้ไม่ให้เวลานั้นมันเสียเปล่าไปโดยไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่มาเราอยู่บ้านเราก็มีหน้าที่เราก็ต้องทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านกัน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961111

ำหน้าที่ของพ่อบ้านเป็นแม่บ้านก็ทำหน้าที่ของแม่บ้านที่เราจะต้องทำอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่เฉยๆนั่นมีโอกาสมีเวลาแล้วไม่ได้มาสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวอยู่บ้านอยากจะปฏิบัติอยากจะนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ทำได้ตามโอกาสตามการตามเวลามากน้อยก็ขอให้ทำทำน้อยทำบ่อยๆมันก็มากเองนั่นแหละมันอยู่ที่จิตของเราดวงนี้ดวงเดียวนั่นแหละมันจะสู้ไม่สู้มันจะเอาไม่เอาได้ไม่ได้อยู่ที่จิตตรงนี้จิตมันรู้ทุกอย่างจิตเป็นนายกายของเรานี่มันเบาจิตมันต้องการอะไรมันบอกอะไรกายก็ทำให้มันทุกอย่างนั้นเท่าที่ทำได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเหมือนโยมทุกคนที่มานี่แหละจิตต้องการมายังสถานที่แห่งนี้อยากมาถือศีลมาฟังธรรมกายมันก็พาโยมมาถึงสถานที่แห่งนี้นั่นมันออกมาจากจิตของเรานี่แหละสำคัญที่สุดได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่จิตใจของเราเรามีความประสงค์มีความต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มสติกำลังปัญญาของเราที่เราสามารถจะทำได้เราไม่มีโอกาสจะมาอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้นอกจากโอกาสวันเวลาสำคัญเราจึงได้มาร่วมกันเช่นวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี่สามการนี้ในวันเดียวกันไม่มีแล้วไม่ว่าโลกไหนประเทศไหนบ้านเมืองไหนไม่มีเหมือนเมืองไทยประเทศไทยเรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นที่ยกย่องของทั่วโลกเนี่ยที่ได้จัดกิจกรรมเรื่องกับวันวิสาขบูชาวันนี้ไม่ใช่มีแต่เมืองไทยประเทศต่างๆที่มีพระพุทธศาสนาก็ได้จัดได้ทำซึ่งในวันสำคัญเพื่อระลึกถึงความสำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้เราได้ทำกิจกรรมอยู่ตลอดทุกวันก็เปล่าถ้าเราใครทำได้ก็ดีอันนี้เรามาร่วมกันเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนานั่นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เราไว้แล้วเป็นตำรับตำราเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยปัจจุบันนี้มีมากมายเราอยากรู้แล้วจะศึกษาค้นคว้าเราก็หาตำรับตำราเอามาอ่านเอามาดูได้สิ่งใดที่สามารถจะนำมาใช้เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เราก็นำสิ่งนั้นมาใช้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันสิ่งใดมันหนักไม่สามารถที่เราจะเอามาประพฤติปฏิบัติได้เราก็ไม่นำมาก็ไม่มีใครว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านให้แล้วใครสนใจก็ทำก็ปฏิบัติใครไม่สนใจก็ไม่ทำปฏิบัติท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้มันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ส่วนบุคคลแต่ละคนเรามีความสนใจอยากประพฤติปฏิบัติให้มันพ้นจากความทุกข์หนีจากโรคนี้ไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าที่อยู่ในสังขารในร่างกายของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปพิจารณาอะไรที่ไหนท่านพิจารณาภายในกายของท่านนี่นะท่านดูในกายของท่านแต่ละอย่างละอย่างในสังขารร่างกายอันนี้เรามีอาการ32แต่ละอย่างละอย่างนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างจนเห็นแล้วจนเข้าใจละเอียดถี่ถ้วนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนั่นท่านจึงได้พิจารณาส่วนอื่นต่อไปจนครบอาการ

32ในร่างกายเหล่านี้แหละท่านไม่ไปเอาอะไรที่ไหนมาจากที่ไหนเลยพิจารณากายในกายนี่เองให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจเราทุกคนเกิดมาเราหนีไม่พ้นคือความทุกข์มันมาตั้งแต่เราเกิดนั่นแหละมันตามเรามาทุกวันทุกเวลาตามอายุไขของเราคนละกี่ปีกี่ปีกี่ปีมันก็ตามเราไปตลอดจะ50ปี80ปี100ปีมันก็มากับเราตลอดมันไม่หนีไปไหนความทุกข์มันอยู่กับเราอยู่แล้วนะอยู่ที่กายของเรานี่แต่กายมันไม่บอกให้เรารู้เรารู้ที่ไหนเรารู้ที่จิตของเราจิตเป็นตัวรู้นะมันปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนนั่นเราต้องรู้ไอ้ตรงที่ไม่เกิดเหตุที่ไม่เกิดตรงนั้นมันไม่ได้มาบอกเราเลยเออฉันปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวเปล่าเลยเรารู้ที่จิตของเรานี่แหละเป็นตัวรู้นะเพราะฉะนั้นความทุกข์เราทุกคนไม่มีใครหนีพ้นนอกยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ได้มาผลนิพพานเราก็จะอยู่กับมันอย่างนี้ตลอดไปนั่นแหละนอกใจเราจะทำจิตทำใจของเราได้เนี่ยมันเกิดมันเป็นความทุกข์เป็นเรื่องปกติของสังขารร่างกายเราใช้ปัญญาพิจารณาจะไปยึดไปติดกับมันเป็นเรื่องของสังขารมันปวดก็ปวดปวดได้ก็หายได้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของสังขารไม่ใช่มันปวดตลอดวันทั้งวัน24ชั่วโมงมันอยู่กับเราตลอดเลยปวดตลอดมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงมันเราก็ดูแลรักษามันมันไม่หายมันก็เบาบางลงมันอยู่ที่จิตของเรานี่แหละเราจะปล่อยได้ไหมละได้ไหมวางได้ไหมนะต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเรื่องของสังขารมันต้องเป็นอย่างนั้นเราทุกคนต้องยอมรับเราปฏิเสธไม่ได้นะเราต้องยอมรับต่อสิ่งเหล่านี้นะเราอยากจะหนีพ้นเหล่านี้ได้ก็ต้องตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไม่อยู่ในจิตในใจของเราให้จิตของเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั่นเราจึงจะหนีความทุกข์อันนี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านหนีได้เพราะจิตของท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วแม้แต่สังขารร่างกายยังอยู่แต่จิตใจของท่านพ้นไปหมดแล้วไม่มีแล้วยังดูกับสาวกของท่านก็เป็นเวลาระยะเวลา80ปีท่านจึงได้ละสังขารไม่ใช่ธรรมดานะเราทุกคนเราก็ปรารถนาอย่างนั้นแต่ความปรารถนานั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็อยู่ที่ตัวเรานะพระพุทธเจ้าท่านให้ไว้แล้วมากมายเลือกเอาเว้นเอาตรงไหนเราทำได้เอาไปทำตรงไหนทำไม่ได้เราก็ไม่เอาไม่ต้องกลัวหรอกท่านไม่มาว่าอะไรเราหรอกท่านให้ของดีเราต้องการเราปรารถนาเราก็ต้องแสวงหาด้วยตัวของตัวเราเองเนี่ยไม่มีใครมาแสวงหาอะไรเราเหมือนเราญาติโยมทุกคนที่มารวมมาอยู่ที่เนี้ยเราทุกคนก็ต้องทำด้วยตัวของตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองคนอื่นมาดูให้เราไม่ได้เราก็ไปดูให้คนอื่นไม่ได้นี่แหละเป็นสัจธรรมความจริงเป็นอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเป็นทุกข์ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเดือดร้อนเราทำได้เท่าไหร่ทำได้แค่ไหนก็พอใจในสิ่งที่เราทำได้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นกังวลเราเป็นทุกข์กังวลจิตใจเราก็เศร้าหมองจิตใจแล้วก็ขุ่นมัวหาความถูกหาความสงบไม่ได้พอเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องปล่อยมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังขารมันต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่ให้มันเป็นก็ไม่ได้เราทุกคนไม่มีใครเกิดแล้วอยากแก่ไม่มีใครอยากแก่ถ้าเจ็บก็ไม่มีใครอยากเจ็บตายก็ยังไม่มีใครอยากตายอีกจะอยู่อย่างนี้เป็นอมตะแต่ก็เป็นไปไม่ได้แต่จะเป็นไปได้ก็ต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละฉะนั้นเราทุกคนมีปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบครอบว่าสังขารร่างกายอันเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่มันคงทนและถาวร

่อนนั่นมีไหมเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูถ้ามีสติคอยควบคุมอารมณ์ของจิตเอาไว้ไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องมีสติคอยควบคุมตลอดเวลานะตลอดทั้งวันเราต้องมีสติเราจะทำสิ่งนั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดก็อาศัยสติคือระลึกได้อยู่ตลอดเวลาเราใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตัวของตัวเรานี่แหละนี่เป็นสิ่งสำคัญเราทุกคนมีกิเลสนะเราหนีไม่พ้นน่ะตราบใดยังมีลมหายใจอยู่เราก็ยังมีกิเลสกิเลสอยู่กับตัวเราอยู่แล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างนะกิเลสมันอยู่กับเรามันอยู่ตรงไหนบ้างกิเลสเกิดขึ้นตรงไหนกิเลสมันอยู่กับตัวเรานั่นคืออายตนะภายในมีอะไรบ้างมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและจิตใจเนี่ยนี่กิเลสมันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วเนี่ยตาสิ่งที่เราเห็นนั่นน่ะคืออายตนะภายนอกก็มีหกเหมือนกันตาเราเห็นอะไรเห็นเราพิจารณาหรือเปล่าเราเห็นสิ่งของต่างๆเห็นมันสวยเห็นมันงามนั่นจิตเราคิดอย่างนั้นนั่นเป็นกิเลสแล้วมันอยากได้เราก็ถือหาแลกเปลี่ยนนำมาอย่างนั่นมันเป็นกิเลสนั่นมันอยู่กับเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ให้มันเกิดกิเลสเราก็ไม่ต้องไปยินดีต่อมันมันจะสวยจะงามขนาดไหนเนี่ยเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้วัสดุอะไรก็ตามให้เราพิจารณาถึงทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พระสงฆ์สามเณรเราพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของปฏิกูลของสกปรกของโสโครกของเน่าของเหม็นของหน้าเกลียดของหน้าชังไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามเนี่ยนี่เป็นชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานกรรมฐานเบื้องต้นนี่ให้เราพิจารณาแต่จะทำได้ไหมล่ะเห็นของสวยของงามแล้วก็เกิดความอยากได้ถูกนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือมนุษย์เราก็ตามที่เราได้หาคู่ที่เราชอบเราก็ชอบคนสวยไปผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายคนหล่อๆนั้นมันกิเลสด้วยล่ะแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นยังไงมันสวยตลอดไปไหมสุดท้ายมันก็เป็นของไม่สวยไม่งามตั้งแต่พิจารณาเหมือนกันหมดแหละไม่ว่ามนุษย์หรือสิ่งของเสื้อผ้าอาภรณ์วัตถุอะไรต่างๆให้พิจารณาเป็นของปฏิกูลให้หมดนั่นชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานกรรมฐานเบื้องต้นเนี่ยเราทำสิ่งนี้ให้มันได้ถ้าเราหวังมรรคผลนิพพานไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดนี่เรื่องของตามีเยอะแยะนะเอาพอสมควรอันที่สองหูเรามีหูสองข้างเนี่ยเอาไว้รับฟังสิ่งต่างๆที่เราได้ยินสิ่งได้ยินนั้นถ้าเราไม่พิจารณาปล่อยไปตามอารมณ์ของจิตแต่สิ่งนั้นมันโอ้ยได้ยินแล้วมันเพราะอยากได้ยินอยากได้ฟังนั่นกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสขึ้นทางหูจะจึงได้ยินเสียงเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของหูที่จะมีต้องได้ยินเสียงบางเสียงบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังเขาด่ากันทะเลาะกันเราทุกคนก็ไม่ถึงอยากได้ฟังแต่เราก็ไม่รู้จะหลีกหนีไปไหนมันก็ได้ยินอยู่นั่นแหละเราต้องทำที่จิตใจของเรานี่ให้พิจารณา

มันมีเยอะมีมากมายเกิดขึ้นทางหูเราที่เราจะได้ยินเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งพอใจไม่พอใจทั้งชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาเช่นเดียวกันเสียงสัตว์ว่าเสียงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล้วนเป็นของปฏิกูลของสกปรกของโสโครกไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามตั้งแต่เราพิจารณาอย่างนั้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลจึงได้ชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานคือกรรมฐานเบื้องต้นเช่นเดียวกันเนี่ยเราต้องค่อยละค่อยตัดทีละอย่างละอย่างนะทางตาก็แล้วทางหูก็แล้วจมูกอันที่สามจมูกเอาไว้ทำอะไรเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกนะถ้าเราไม่หายใจเป็นยังไงเราก็ตายนั่นจะไม่หายใจเข้าหายใจออกแล้วแต่การหายใจเข้าหายใจออกจมูกนี่หน้าที่คอยรับกลิ่นที่มันลอยมากับอากาศกับลมที่ผ่านเราไปพัดมาตัวลายฐานเราตัวเราไปเราอาจจะได้กินดอกไม้มันหอมมันมากับลมเราได้กินแล้วเราทำยังไงล่ะเราพิจารณาหรือเปล่าหรือเราพอใจเราชอบใจโอ้กินนี้มันหอมจริงดีจังเลยเราไปยึดไปติดมันแล้วนั่นก็เป็นกิเลสหรือของที่ตรงกันข้ามกินเหม็นลอยมาถูกเราในจมูกเราก็เกิดความรู้สึกโอ้มันเหม็นเราก็ไม่อยากได้กลิ่นที่จะอุดจมูกก็แล้วอุดนานก็ไม่ได้คือเดี๋ยวพอเราต้องปล่อยมาก็ได้กลิ่นเหมือนตามเดิมถ้าเราไม่ทำใจไม่พิจารณามัน เราก็ไม่ยึดมันก็เป็นกิเลสนั่นทั้งสิ่งดีทั้งสิ่งไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาให้เราปล่อยวางให้พิจารณานะให้พิจารณาแบบเดียวกันนั่นแหละให้เห็นว่ากินสัตว์ว่ากินไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาล้วนเป็นของปฏิกูลของสกปรกของโสโครกของเน่าของเหม็นจะกินหอมก็ดีกินเหม็นก็ดีนั่นให้พิจารณาให้มันเป็นของปฏิกูลของน่าเกลียดน่าชังก็ได้ชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานเช่นเดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาอย่างนั้นไม่ให้เราไปยึดไปติดนะไปยึดติดเมื่อไหร่ก็เป็นกิเลสกับเราอยู่นั่นแหละแล้วเราจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ตรงไหนถ้าเรายังตัดไม่ได้เราละไม่ได้เรารู้เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้รู้เท่าเทียมมันทีนี้ต่อไปข้อที่4ลิ้นเอาไว้รับสัมผัสสิ่งที่มากระทบกับลิ้นเราทานน้ำปกติธรรมดาน้ำจืดมันก็จืดไม่มีรสชาติอะไรเราก็ไม่ปรุงไม่แต่งมันถ้าเราไปรับสิ่งที่มันมีรสชาติอาหารต่างๆที่เรารับทานเข้าไปทุกวันนั้นแหละเราก็จะรู้รสชาติมันว่าอร่อยไม่อร่อยมันเผ็ดมันเค็มมันเปรี้ยวมันหวานจิตเรามันจะปรุงแต่งถ้าเราไปยึดมันนั่นก็เป็นกิเลสเพราะเราติดในรสติดมาสัมผัสกับลิ้นแล้วเกิดความรู้สึกให้เราทุกคนเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาทุกวันทุกวันที่เราตักอาหารเข้าสู่ปากของเรามันจะเป็นรสอะไรอร่อยไม่อร่อยจะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเราก็ไม่สนใจมันเราทานเพื่ออะไรไม่ได้ทานเมื่อความอร่อยอร่อยเราทานเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้ชื่อให้สังขารร่างกายของเรานั้นมันปกติธรรมดาไม่ใช่จะทานเพื่อความอร่อยอร่อยให้ร่างกายแข็งแรงก็เปรียบเทียบว่าเหมือนคนหน่วยปั้มอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ใช่อย่างนั้นนะมีกิเลสทั้งนั้นเราต้องรู้เรามีสติเรามีปัญญาต้องพิจารณามันไม่ต้องไปยึดไปติดนะเราทานเพื่อให้สังขารร่างกายของเราอยู่ได้เพื่อมาประพฤติปฏิบัติทำอย่างสถานที่แห่งนี้เป็นกิจกรรมมันสำคัญมีประจำ

นี่ยในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีข้อปฏิบัติอยู่เป็นประจำดังนั้นเราอย่าไปติดกับกิเลสเห็นแต่ความอริยอร่อยนะเราทานก็ทานพอให้สังขารของเราพออยู่ได้มันอร่อยเราทานมากเกินไปโอ้ยนั่งก็อึดอัดนอนก็อึดอัดจะเดินจะอะไรก็ลำบากนั่นเพราะทานมากเกินไปนั่นก็คือทานเป็นกิเลสเห็นอร่อยก็ทานเอาทานเอาทานเอามันเกินมันมากเกินไปมันก็ทำให้เราลำบากอีกดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละฉะนั้นทุกคนเรามีสติเรามีปัญญาเราอย่าตามใจของกิเลส

ดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละฉะนั้นทุกคนเรามีสติเรามีปัญญาเราอย่าตามใจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นกับทางลิ้นของเราที่เราเกิดความรู้สึกที่พระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาว่าอาหารก็สักแต่ว่าอาหารไม่ใช่ตัวตนเราเขาล้วนเป็นของปฏิกูลของสกปรกของเน่าของเหม็นน่าเกลียดน่าชังเราพิจารณาอย่างนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานเบื้องต้นในเรื่องของลิ้นที่ได้รับสัมผัสมีครั้งหนึ่งคือสมเด็จพุทธโฆษาจารย์วัดเทพกลินทราวาสนะฉันพัฒหารเพลมีพระฉันด้วยมีพระใหม่รูปหนึ่งก็ฉันด้วยกับสมเด็จพอตักอาหารเข้าปากพระใหม่ก็ยังว่านั่นนะมันรสชาติมันอร่อยท่านก็บอกว่าอันนี้อร่อยสมเด็จจะยินแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ว่าอะไรท่านหยิบแก้วน้ำข้างข้างเทใส่ไปเลยชามนั่นเลยนี่มันอร่อยตัวน้ำใส่ไปเลยนี่อันนี้เรื่องจริงเนี่ยสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านเป็นคนจังหวัดชลบุรีเดิมนั้นเป็นอยู่วัดเขาบางทรายจังหวัดชลบุรีสมัยก่อนนู่นนะนี่ผมนะนี่แหละก็เพราะกิเลสนี่แหละแล้วกับข้าวถ้วยนั้นก็เลยมีแต่น้ำที่เป็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นจากไหนจากจิตของเรานั่นเองนะก็เลยได้เห็นจะทำคือความจริงที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องของลิ้นได้รับสัมผัสรสเราจึงเกิดความรู้สึกนะถ้าไม่มีอะไรรับสัมผัสกับลิ้นของเรามันก็ไม่รู้สึกอะไรเราก็ปกติธรรมดาเหมือนแหละเรานั่งเฉยๆไม่มีอะไรสัมผัสมันก็เฉยของมันไม่มีรสอะไรเข้ามาดังนั้นทุกอย่างก็ให้เราพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่างนี้เป็นต้น นะไปตาก็ไปแล้วหูก็ไปแล้วจมูกก็ไปแล้วลิ้นก็ไปแล้วถึงกายของเราที่คอยรับสัมผัสถึงที่มากระทบมีอะไรบ้างโยมก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะสิ่งที่มากระทบกายลมพัดมากระทบกายแล้วก็รู้ว่าลมมากระทบลมนั้นมันเย็นหรือมันร้อนถ้ามันเย็นเราก็รู้ว่ามันเย็นเราพอใจถ้ามันร้อนมากระทบกายของเราเราก็รู้มันร้อนเราก็ไม่อยากไม่พอใจไม่อยากมาถูกกายของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เพียงแต่ลมเท่านั้นที่มากระทบกายเราก็เกิดความรู้สึกแล้วจิตเราก็ปรุงแล้วแต่งแล้วนั่นแหละมันเป็นกิเลสทั้งนั้นถ้าเราพอใจมันเป็นกิเลสนะเราต้องละต้องวางมันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเรื่องปกติธรรมดาของลมนี้ต้องมาสัมผัสทั้งกายทั้งร่างกายของเราทั้งจะร้อนก็ดีจะเย็นก็ดีนะ ส่วนสิ่งอื่นที่มากระทบกายของเราไม่อีกไม่จะมีแค่ลมอย่างเดียวเรามีของแข็งจะสิ่งใดก็ตามเล็กๆน้อยๆมากระทบกายมากระทบไม่กระทบเฉยๆจิตเราปรุงแต่งเลยนะเราจะเกิดความรู้สึกว่ามันเจ็บถ้าก้อนโตหน่อยมันก็เจ็บมากก้อนเล็กมันก็เจ็บน้อยเราก็จะปรุงแต่งไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเราเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ฉะนั้นจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายท่านสอนให้สาวกของท่านพระภิกษุสามเณรเราปัจจุบันนี้แหละเราก็เอามาใช้อยู่ในพระวินัยอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเอาไว้ใช้เอาไว้พิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันมากระทบเราให้เราพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มากระทบกายเราเกิดความรู้สึกให้พิจารณาให้เป็นของปฏิกูลของสกปรกของโสโครกของเน่าของเหม็นของน่าเกลียดน่าชังไม่น่าดูน่าชมนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานเรื่องของกายมันเกิดจากไหนล่ะเกิดจากจิตของเราดวงนี้นี่เองนะเราทุกคนมี

จิตรู้ทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเราเอามาปรุงเอามาแต่งสารพัดถ้าเราละไม่ได้เราตัดไม่ได้มันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละเราเกิดมาในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครหนีพ้นตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่บรรลุไม่ได้มรรคผลนิพพานเราก็ยังละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ถึงอย่างไรก็ตามเรามีปัญญาเรามีความรู้เราก็ควรใช้สติปัญญาความรู้นี้เอาไว้พิจารณาเสมอๆอย่าให้ขาดสติอะไรก็ตามเกิดขึ้นอย่าทั้งใดทั้งหนึ่งในทวารทั้ง6เนี่ยให้เราพิจารณาก่อนนะแล้วเราจึงทำจึงพูดแล้วจึงเหล่านั้นมันก็จะไม่ผิดพลาดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีสติเรารู้เราก็พิจารณามันนะทุกอย่างพระพุทธเจ้านั้นท่านให้ของดีๆเราไว้หมดแล้วแหละก็อยู่ในกายเราเนี่ย มีเยอะแยะแต่เราพิจารณาไม่ใช่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเท่านั้นให้เราพิจารณาสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นประจำนี่เนี่ยคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครไม่ใช้บ้างเราใช้24ชั่วโมงวันหนึ่งเราใช้ตลอดชีวิตเรานั่นแหละเราเคยพิจารณาไหมว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมันไม่เข้ามันไม่ออกแล้วมันเป็นอย่างไรเราพิจารณามันหรือเปล่าของใกล้ตัวเราอยู่กับตัวเราอยู่แล้วเราใช้มันทุกวันเราได้พิจารณาหรือเปล่าเราไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนสิ่งไกลตัวเราเลยพิจารณาสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละที่เราใช้เป็นประจำนะตราบใดยังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องใช้มันอย่างนี้เนี่ยเป็นประจำนั่นแหละแต่ใช้ด้วยมีสติใช้ด้วยมีปัญญาพิจารณาให้รู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปหลงในสิ่งเหล่านี้นะนั่นเราจึงที่ว่าเราได้รู้เท่ารู้ทันตามที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนเราไว้ให้เราพิจารณาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่พิจารณาแล้วก็เหมือนปกติธรรมดาแต่เราจะไม่รู้จะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่หายใจเข้าเป็นอย่างไรเราก็ตายเราเห็นคนตายนั่นแหละเห็นมั้ยล่ะเขาไม่หายใจเข้าเขาก็ตายแล้วเราย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเราหรือเปล่าถ้าเราก็ต้องพิจารณาตัวเราด้วยว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องตายอย่างนั้นต้องย้อนมาหาตัวเราพิจารณาตัวเราไม่ใช่มองแต่ภายนอกข้างนอกต้องมาถึงตัวเราด้วยเพราะเราทุกคนหนีไม่พ้นนี่เราก็จะต้องตายต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นพูดถึงเรื่องตายไม่มีใครชอบหรอกแต่เราก็หนีไม่พ้นให้รู้พิจารณาทุกวันไว้เสมอมันมาถึงเราจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรารู้เท่าทันมันแล้วว่าเราก็จะต้องตายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันเรานี้มันไม่ได้ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงไม่ตายก็ดูแลรักษาเยียวยากันไปตามอาการหายบ้างไม่หายบ้างทุเลาลงบ้างอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของกฎของธรรมชาติไม่มีใครฝืนได้เราต้องยอมรับสภาวะธรรมคือความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะไม่มีใครหนีได้ฉะนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังสนใจในข้อวัดข้อปฏิบัติในข้ออัดข้อธรรมในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เลือกหาที่เราสามารถจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเอามาใช้กับจิตใจของเรากับตัวของเราเราจะมานั่งมาทำอย่างนี้ตลอดไม่ทำอะไรเลย
มันก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคฤหัสถ์เรายังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวเราต้องทำหน้าที่ทั้งสองอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมมีโอกาสมีเวลาเราก็ทำประพฤติปฏิบัตินะเราอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาเอาไว้โน่นอายุมากมากก่อนตอนชราแล้วจึงมาจะมาประพฤติปฏิบัติมาทำแล้วเรารออย่างนั้นเรารู้เลยว่าเราจะได้มาประพฤติปฏิบัติเพราะความตายไม่ได้บอกให้เรารู้เลยว่าจะตายเวลานี้หรือพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้เราทุกคนไม่มีใครรู้แต่เราทุกคนนี่ไม่พ้นถ้ามันมาบอกเราเรารู้เราจะได้หาหนทางแก้ไขปรับปรุงนี่มันไม่มีฉะนั้นเราอย่าประมาทความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะเพราะความประมาทนี่แหละอะไรทุกอย่างที่เราทำบางครั้งเราก็ประมาททำไปแล้วจะทำธุรกิจการค้าการขายลงทุนมาแล้วทุนก็หายหมดขาดทุนเพราะอะไรเพราะขาดปัญญาไม่เลยพิจารณาไอ้สิ่งที่จะทำนะทำแล้วเป็นอย่างไรไม่ใช่คิดแล้วก็ทำเลยเนี่ยคือไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบนั่นมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นแหละเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปขอจากใครหาที่ตัวเราพิจารณาที่ตัวเราเราทุกคนมีปัญญาด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่มีใครหรอกนะเราฉลาดแค่นี้คนอื่นเขาฉลาดของเขาจะมากจะน้อยไม่สำคัญมันอยู่ที่ตัวเราให้พิจารณาให้ดีการที่เรามีศรัทธาความเชื่อประสาทบารมีเชื่อมใจในทางพระพุทธศาสนาเราจึงมาร่วมกันประพฤติร่วมกันปฏิบัติหลีกเล่นจากเรือนมาสู่วัดวาอารามเราเคยนอนหมอนที่นอนนุ่มๆ นิ่มๆเรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติเราก็มานอนเสื่อพื้นหมอนใบนี่แหละเรามาฝึกจิตฝึกใจฝึกกายของเราว่ามันเป็นอย่างไรเราจะทนได้ไหมเราจะทำได้ไหมถ้าเราอยู่ได้เราทำได้นั่นแสดงว่าเราฝึกจิตใจของเราได้อย่างหนึ่งแล้วแม้จะลำบากเราก็สู้กับอุปสรรคเพื่ออะไรเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสำเร็จหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงนั่นเพราะมันสิ่งสำคัญกิเลสมันอยู่กับเรามันตามเราไปทุกหนทุกแห่งไปไหนมันก็ไปแต่ไกลแสนไกลมันก็ไปเราต้องการอะไรเราปรารถนาอะไรมันเกินขอบเกินเขตมันก็เป็นกิเลสหมดถ้าเราจะมัชฌิมาปฏิปทาคือพอประมาณคือสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหรือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเอาพอดีพอดีมันอยู่ที่ไหนมันอยู่กับตัวเรานั่นแหละที่จิตของเรานั่นเองไปหาที่ไหนก็ไม่มีหรอกต้องหาที่จิตของเราได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฉะนั้นเราทุกคนเราปรารถนาความสำเร็จจะทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามเราทุกคนปรารถนาความสำเร็จทั้งนั้นแหละแต่จะได้หรือไม่ได้ก็เกิดกับการกระทำของเรานั่นเองไม่ได้เกิดจากใครอะไรที่ไหนเราทุกคนทำเราทุกคนปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามเกิดขึ้นจากตัวเรานั่นแหละก็ยังพูดแล้วว่าให้รู้จักมัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาพอดีพอดีนั่นแหละเรื่องทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเท่าเราละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้
จิตใจเราก็เป็นทุกข์หาความสุขหาความสงบไม่ได้ใครทำให้เกิดเราเป็นผู้ทำให้มันเกิดเราอย่าไปโทษคนอื่นเลยใครพูดอะไรมาเราไม่สนใจได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่เก็บเอามานึกเอามาคิดไม่ตอบโต้นะทุกอย่างมันก็จบทีนี้จะทำได้ไหมจะทำจิตทำใจได้ไหมก็พิจารณาตัวเองแล้วว่าถึงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทุกอย่างนะที่เราจะถูกใจพอใจทุกอย่างไม่มีหรอกบางอย่างเราก็ถูกใจบางอย่างเราก็พอใจเหมือนเรามาอยู่รวมกันเยอะๆมาปฏิบัติรวมกันอย่างเนี้ยบางทีบางอย่างหรือบางท่านหรือโยมบางคนอาจโยมจะไม่ชอบใจเห็นหน้าก็ไม่อยากพูดอยากคุยไม่อยากคบค้าสมาคมแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตใจของเรานั่นแหละถ้าเราทำจิตทำใจไม่ได้จะเป็นยังไงก็ตามพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามชอบไม่ชอบก็ตามแล้วต้องทำที่จิตใจของเราเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วยังจะไปมองคนนั้นอย่างนั้นมองคนนี้อย่างนี้เราได้อะไรเราก็ได้แต่ความทุกข์จิตใจเราเป็นทุกข์เป็นกังวลเกิดขึ้นแล้วเราจะภาวนาอะไรล่ะจะเอาพุทโธพุทโธก็ไม่อยู่สัมมาอรหังก็ไม่อยู่ยุบหนอพองหนอมันก็ไม่อยู่เพราะจิตไปกังวลกับเรื่องเหล่านั้นนั่นแหละอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วให้เราพิจารณาตัวของตัวเราเองนะพิจารณาตัวเราแล้วนั่นสำคัญที่สุดคนอื่นเราไปพิจารณาให้เขาได้ไหมล่ะก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านยังพิจารณาให้ใครไม่ได้เลยท่านบอกหนทางให้แล้วไปทำไปปฏิบัติสาวกของท่านนะใครประพฤติปฏิบัติแล้วก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีวราจิตท่านรู้ได้ไม่ได้สำเร็จไหมครับท่านเป็นพระอรหันต์นั่นทำไมท่านจะไม่รู้ท่านก็ให้อยากบวชท่านก็บวชให้ท่านก็ไม่อยากเย็นอะไรเลยไม่ต้องมาทำเอกังหรืออุกาสะเหมือนเราบวชทุกวันนี้ถูกมาเถิดแค่นี้เป็นพระแล้วนี่แหละปรารถนาความสุขความสงบต้องการอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราต้องการอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องทำนะทำก็ทำพอสมควรไม่ต้องไปทำโอ้ยอุกฤษเอาเป็นเอาตายมันไม่ใช่เกิดง่ายแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยวันนี้เรานั่งโอ้ยจิตใจเราสงบนิ่งไม่มีอะไรเลยจิตก็เบากายก็เบาในความรู้สึกของเราคนอื่นก็ไม่รู้หรอกเรารู้จิตของเราเดี๋ยวมันดีไม่ต้องเป็นไรบางทีบางครั้งนั่งแล้วจิตสงบนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจิตเบากายเบาบางทีตกผวังวูบไปนั่นเราจึงสะดุ้งรู้สึกตัวจิตมันตกผวังเพราะจิตมันสงบมันนิ่งลงไปเราไม่ต้องไปกลัวเราก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ตายเราก็มาเข้าสู่สภาวะเหมือนเดิมนะเราก็พิจารณาต่อไปนะคือสิ่งทั้งหลายเนี่ยได้เกิดขึ้นได้ก็จับตัวเราที่มีความตั้งใจประพฤตินั่งใจปฏิบัตินะเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรเรื่องแรกศีลใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านมีศีลสิ่งใดได้ผิดศีลแล้วท่านงดท่านเว้นหมดท่านไม่ทำดาพวกเราล่ะเราสมาทานศีลอย่างน้อยสมาทานศีล5ข้อเนี่ยรักษาได้ไหมเพราะชีวิตประจำวันของเราต้องเจอมันทุกวันใน5ข้อเนี่ยไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งหลีกมันไม่พ้นที่เรารู้ถ้าทำแล้วมันผิดเราก็งดก็เว้นไม่ทำ
ศีลของเราก็สะอาดบริสุทธิ์นี่มันขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นแหละเราจะมีความหวังที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องเริ่มจากศีลนี่แหละสำคัญที่สุดนะโยมก็รู้ได้รับได้ฟังจากครูบาอาจารย์ตลอดเป็นประจำอยู่แล้วข้อ1 2 3 4 5มันหมายความว่าอะไรโยมก็รู้หมดแล้วไม่ใช่โยมไม่รู้พูดกันไปก็พูดซ้ำๆตักๆกันอยู่นี่แหละวนไปวนมาดังนั้นศีลนี่ก็เป็นสำคัญที่สุดเป็นสะพานจะพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานคือความสำเร็จนั่นเป็นเบื้องต้นนะศีลแล้วเราตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำจิตใจของเราให้สงบอันนี้เราทุกคนก็รู้อยู่แล้วได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ทำกันมาแล้วกันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วผลการกระทำนั้นในปัจจุบันมันเป็นอย่างไรบ้างเราพิจารณาตัวเราไหมเราดูไหมจิตใจเราเป็นอย่างไรมันสงบหรือไม่สงบเราก็ต้องดูที่ตัวของตัวเราพิจารณาตัวเราไม่ไปต้องไปดูคนอื่นพิจารณาคนอื่นพิจารณาตัวเราให้มันเห็นมันเกิดขึ้นเราใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบนะคือพระพุทธเจ้านั้นท่านสร้างบารมีตั้งแต่การให้ทานเป็นเบื้องต้นแล้วก็มารักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาสามอย่างนี้ทานนั้นเพื่อให้เราสละบางสิ่งบางอย่างไม่ให้เรายึดติดนั่นเนี่ยเรามีอะไรจะให้ได้บริจาคได้เราก็ให้ทานนั้นจะให้ได้มีหลายทางนะโยมนะเป็นสิ่งของก็ได้ไม่มีสิ่งของให้นะเราก็ให้ทางร่างกายเห็นเขายกเขาแบกเขาหามหาทำคนเดียวไม่สิ้นแต่ช่วยเขายกเขาแบกเขาหามนั่นก็ได้เป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันคือทำความดีสิ่งเหล่านั้นร่างกายเราไม่สามารถจะทำได้แต่เรามีปัญญามีความรู้เราก็แนะนำเขาบอกเขาทางสติทางปัญญาของเราก็ได้นั่นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราพระพุทธเจ้าท่านเป็นแบบเป็นอย่างท่านได้ประพฤติปฏิบัติท่านทำแล้วอยู่ในตำรับตำราที่ให้เราศึกษาได้อ่านได้ค้นคว้าแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็นำมาประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จที่เรายกย่องท่านว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่เราไม่รู้เลยว่าสำเร็จไม่สำเร็จแต่เราก็ยกย่องท่านเป็นอย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวของท่านอยู่ที่จิตใจของเราในสิ่งที่เราได้เห็นด้วยตาเนื้อได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราก็เชื่อมั่นว่าท่านได้บรรลุได้สำเร็จจนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเหมือนถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกในโลกนั่นแหละเรายกย่องจนท่านแม้แต่ต่างประเทศก็ยกย่องในองค์ท่านอย่างนี้เป็นต้นจะเราทุกคนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เรามาร่วมกันประพฤติร่วมกันปฏิบัติอย่างนี้นับว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าที่จะดีไปกว่านี้ให้เราทำด้วยความตั้งใจเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าทำแล้วเราต้องทำได้จะได้มากได้น้อยแค่ไหนเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเพราะเรายังไม่เชื่อตัวเราเองเลยแล้วเราจะได้อะไรเราต้องเชื่อมั่นในตัวของเราทำตั้งใจทำปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเท่าที่
เราสามารถจะทำได้ปฏิบัติได้

ท่านั้นแหละเป็นพอแต่เราทำต่อไปอีกเราก็พยายามให้มันดีกว่านี้ขึ้นไปอีกอย่าให้มันอยู่กับที่หรืออย่าให้มันถอยหลังไม่ดีขึ้นไปขออยู่เท่าเสมอมันจะให้ขาดทุนนะตั้งใจแล้วมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องให้ได้ไม่มากก็น้อยนะคนเป็นคนจิตใจที่ไม่มีความอดทนเป็นคนที่โมโหฉุนเฉียวเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงเรามานับเป็นนักปฏิบัติแล้วนี่ต้องละต้องตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกจากจิตจากใจของเรานะอย่าให้ความโมโหขุนเคี้ยวเข้ามาครอบงำจิตใจของเรามันจะเกิดกิเลสครอบงำจิตใจของเราอยู่นั้นพูดก็ไม่เพราะพูดไปน่าฟังเรานักปฏิบัติแล้วต้องละสิ่งเหล่านี้สิ่งใดควรพูดจึงพูดสิ่งใดไม่ควรพูดก็อย่าพูดพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์เกิดปัญหาเกิดเรื่องราวขึ้นอีกด้วยซ้ำดังนั้นเราพูดในสิ่งที่ดีเราอาศัยสุขาสังคสะความสามัคคีเราพร้อมเพียงกันย่อมอยู่เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นวันนี้อาตมาภาพได้ให้ข้อคิดเห็นจริงละอันพลันน้อยสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติเท่าที่เราสามารถจะทำได้ตามสติกำลังปัญญาของพวกเราทุกคนดังนั้นการบรรยายธรรมะมาเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาก็จะขอสมมุติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ไปโยมอย่าเพิ่งลุกตอนนี้นั่งสมาธิต่อนะโยมนะทุกคนต่างคนต่างพิจารณาอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งอิริยาบถใดก็ได้ไม่เป็นไรมันอยู่ที่จิตของเรานี่แหละมันไม่เกี่ยวกับกายกายเรานั่งแล้วก็แล้วกันจะมาเอามือแบบไหนก็ได้นั่งนั่งเทพธิดาก็ได้เทพบุตรก็ได้หรือนั่งสมาธิก็ได้นี่เรานั่งเก้าอี้ก็นั่งปกติธรรมดานั่นแหละอยู่ที่จิตเรานั่นแหละพิจารณานะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณามันหายใจเข้าแล้วไม่ออกเป็นยังไงหายใจออกแล้วไม่เข้าเป็นอย่างไรหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวมันเป็นอย่างไรหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นมันเป็นอย่างไรเราพิจารณากายในกายอยู่นี่แหละที่จมูกของเรานี่แหละพิจารณาเห็นด้วยสติด้วยปัญญาของเราให้รู้เท่าเทียมเทียมรู้เท่าเทียมมันนะอย่าไปแพ้มันนะอย่ายอมแพ้อย่าไปกับกิเลสต้องสู้กับกิเลสให้กิเลสมันแพ้เรานะเอาต่อไปตั้งใจทุกคน พิจารณาอานาปานสติ โยมตอนที่ออกจากสมาธิหายใจเข้าลึกๆนะโยมนะสูดด้วยลึกๆเพื่อเอาออกที่เย็นเพื่อไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงสมองของเราหายใจออกเบาๆค่อยๆ คลายนะสักสามครั้งลึกๆเลยโยมคิดในใจหรือเปล่าเมื่อวันไหร่หลวงพ่อจะเลิกทุกทีคิดไหมมีใครคิดบ้างโยมนี่โชคดีมีโอกาสดีมากคือทำไมตั้งแต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นเจ้าอาวาสมาบุกเบิกสถานที่แห่งนี้จะไม่มีอะไรท่านทำให้เจริญงอกงาม
มีตรงโบสถ์แก้วตรงนั้นที่เดียวท่านก็ขยายออกไปจนเจริญมีลูกติดลูกหามากมายสมัยท่านแม้แต่ท่านลาสังขารไปแล้วปัจจุบันนี้โยมก็โชคดีอีกนะที่ได้ที่พระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนท่านได้มารับเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านรับเป็นเจ้าอาวาสนี่ภาระหนักนะโยมนะสมภารนี่รับทุกอย่างว่าดีไม่ดีอะไรกับสมภารอะไรกับสมภารก็คือเจ้าอาวาสท่านเลยท่านอยู่ท่านก็พัฒนาได้จัดกิจกรรมนิยมก็โชคดีได้มีโอกาสได้มาถือศีลได้มาบวชรักษาศีลมาปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละลูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วคือนิยมก็คงอยู่โต้รุ่งกันนะเพราะว่าวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่วัดก็โต้รุ่งมีเทศตลอดคืนนะถึงโน่นแหละตีห้ากันสุดท้ายเพราะนั้นเรามีโอกาสอย่างนี้ปีหนึ่งแค่สามครั้งวันมาฆบูชาเทศโตรุ่งเหมือนกันที่วัดเราวันวิสาขบูชานี่ก็โตรุ่งแล้วต่อไปก็วันอาสาฬหบูชาครั้งที่สามปีหนึ่งมีสามครั้งวันสำคัญที่ได้จัดกิจกรรมมีเทศโตรุ่งก็มีอยู่ช่วงระยะหนึ่งช่วงโควิดนั้นได้หยุดไปหลายปีเทศกันเดียวไม่ได้มีเทศโตรุ่งพอมันจืดมันจางไปแล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมฉะนั้นโยมนั้นมีโอกาสดีมีบุญมีวาสนาท่านพระครูปลัดไพลินท่านเป็นเจ้าวาดได้มีโอกาสให้โยมทั้งหลายได้เข้ามาวัดมาประพฤติปฏิบัติมากราบมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุท่านไปนำมาจากโน่นเนปาลทำมาไว้อย่างวัดสังฆทานท่านยังให้วัดหลวงปู่ดำไปองค์หนึ่งด้วยนี่นะงานสิ่งเหล่านี้นะคือท่านเป็นผู้นำท่านมีเมตตาแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือก็อยากให้โยมได้บุญนั่นแหละอยากให้โยมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอยากให้ได้ดวงตาเห็นธรรมคือมีเจตจำนงอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีอย่างนี้นะเราก็ต้องช่วยกันนะอาศัยสุขสักมักสังคัสสามัคคีคือความพ้องเพียงกันไม่จะปล่อยท่านทำอย่างเดียวโยมต้องช่วยด้วยไปช่วยได้ครับไปช่วยได้และแรงกายไม่ช่วยด้วยสติปัญญามีสามทางด้วยกันก็ช่วยกันและทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้กิจกรรมอย่างนี้ก็จะมีตลอดไปก็ขออนุโมทนาสาธุกับสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมกันมาพึ่งปฏิบัติในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องปกป้องคุ้มครองและอภิบาลรักษาให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโรคภัยให้มีความสุขความเจริญชั่วกาลและนาน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ฝันว่ากรุงเทพเป็นไดโนเสาร์ซึ่งตามทฤษฎีกล่าวว่าไดโนเสาร์ตายเพราะลูกอุกกาบาตตกลงมาแต่ทฤษฎีที่คิดนั้นคิดว่าที่ไดโนเสาร์ตายเพราะมันกินต้นไม้จนหมดจนทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษไม่มีออกซิเจนและไม่มีอาหารไดโนเสาร์จึงอัดใจตายและสูญพันธุ์สภาพแวดล้อมเป็นพิษเช่นนี้เป็นภัยต่อมนุษยชาติ
1: ในรอบหนึ่งปีผมได้มีโอกาสเดินทางเรียนรู้งานโครงการพระราชดำริในที่ต่างๆผมเห็นทั้งงานพัฒนาขณะเดียวกันผมก็เห็นงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญมากเพราะสิ่งแวดล้อมก็คือชีวิตของคนไทยหากสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำป่าแย่ก็เหมือนฝันร้ายของพระองค์เพราะประเทศคงพัฒนาไปได้ยาก
2: พระองค์ท่านมาจับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันกินความไปเยอะแต่ตัวแรกที่พระองค์ท่านจับก็คือเรื่องน้ำเพราะน้ำเป็นตัวดัชนีชี้อย่างดีถ้าคุณจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างดีน้ำก็จะใสสะอาดถ้ากลับใดที่น้ำมันยังไม่ค่อยดีแสดงการจัดการก็ไม่ค่อยดีมันเรื่องของน้ำนี่เป็นตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยพวกท่านทรงจับตั้งแต่ปี2495 4,000 กว่าโครงการมีน้ำมีค่อนแต่ทุกอย่างกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นแต่ว่าท่านไม่นิยมให้มองในแง่ของการใช้เครื่องมือทันสมัยพระองค์ทรงต้องการให้ธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติเป็นหลักนั่นเกือบทุกโครงการธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหลัก
3: มันมีร่องรอย
1: ผมเดินเก็บหอยด้านนอกป่าชายเลนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ที่ผมยืนก็เป็นเหมือนปลายทางที่รับเอาทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีจากการกระทำของมนุษย์ตั้งแต่ต้นทางชาวบ้านที่นี่ยังเก็บสัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงชีพถ้าหากไม่มีป่าชายเลนและการบำบัดน้ำเสียจากต้นน้ำผมว่าชีวิตของคนที่นี่ก็คงจะลำบาก
4: อาจารย์ครับแล้วทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงได้เลือกแหลมผักเบี้ยพื้นที่แห่งนี้ครับทำไมถึงเลือกที่นี่เป็นที่ทดลองบำบัดน้ำเสียครับ
5: ในครั้งแรกที่ดร.สุเมธตันติเวชกุลเล่าให้ฟังนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งนะคะผ่านพื้นที่แหลมผักเบี้ยตรงนี้ค่ะท่านเห็นว่าทอดพระเนตรเห็นว่าป่าชายเลนบริเวณนี้เสื่อมโทรมมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชกระแสว่าน่าจะมีโครงการในการที่จะเอาขยะเนี่ยนะคะมาฟื้นฟูป่าชายเลนโดยคือเอาขยะเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยแล้วมาฟื้นฟูป่าชายเลนจะทำได้ไหมหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีแนวคิดหลายๆอย่างท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่นักวิชาการนะคะในสมัยนั้นในปี2533เนี่ยไปดูงานต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดูวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติโดยการใช้พืชใช้บ่อบำบัดอะไรที่ต่างประเทศเขาทำกัน
4: อ๋อก็มีการไปดูงานก่อนด้วย
5: ใช่ไ
4: หม
5: ครับ
4: แล้วก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับ
5: เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ค่ะแต่พื้นที่เสื่อมโทรมพื้นที่โรคร้างว่างเปล่า
4: ครับแล้วน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยครับมาจากไหนครับ
5: น้ำเสียที่เห็นเนี่ยแหละ
4: ค่
5: ะมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะ
4: ก็ยิงตรงมาจากตรงนู้นเลย
5: ใช่ค่ะระยะทางจากที่นู้นมาที่นี่ 18.5 กิโลค่ะ
1: น่าสงสัยไหมครับว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนพระทัยในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเสียขยะและป่าชายเลนในเวลาเดียวกัน
2: ผมก็ถามลูกก็ทรงว่าทำไมต้องสองอย่างพอปัญหาสองอย่างนี้ปัญหาลูกกามโลกเพราะว่าขยะนี่แต่ละคนก็1กิโลประมาณนี้

0: ดยเฉลี่ยตรวจมีแค่นี้หนึ่งเทคโนโลยีเรื่องของธรรมชาติชดธรรมชาติเทคโนโลยีง่ายแต่ขาถูกหรือไม่ต้องจ่ายเงินโอ้โหหนักมากวิจัยก็ต้องทำหลายขั้นตอนเพื่อจะให้เข้าประเด็นที่พระองค์ท่านทรงต้องการ
1: แนวพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมที่ดูจะใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียที่นับวันจะก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองเพราะในแต่ละวันกิจกรรมการผลิตหลากหลายทั้งอาคารห้างร้านโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเรือนภาคการเกษตรล้วนมีส่วนทำให้เกิดน้ำเสียและขยะจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของหลายเมืองทั้งปัญหาสถานที่กำจัดขยะการขาดความรู้และเทคโนโลยีการจัดการรวมถึงงบประมาณที่ใช้ก็ค่อนข้างสูง
2: ปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในทางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ทำได
1: ้พระราชดำรัสแสดงออกถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงปัญหามลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือชุมชนและเมืองต่างๆส่วนใหญ่ยังขาดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพหรืออาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในการก่อสร้างและการบำรุงรักษาจากนั้นโครงการต้นแบบการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีธรรมชาติที่มีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นในปี2533แต่ชาวบ้านก็ไม่อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้น
3: เท่าที่ท่านศาสตราจารย์ดร.เกษมเล่าให้ฟังนะคะตอนที่อาจารย์เข้ามาแรกๆเนี่ยช่วงที่ประชุมโครงการครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะพอใจในการดำเนินการโครงการว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าโครงการดำเนินการอย่างไรนะคะเพราะว่ายังมองภาพไม่ออกว่าการที่จะเอาน้ำเสียหรือขยะของที่อื่นซึ่งเป็นของเทศบาลเมืองเพชรไม่ใช่ของคนบ้านแหลมด้วยไม่ใช่ของคนแหลมพักเบี้ยด้วยมาไว้ในพื้นที่นี้เนี่ยอาจจะทำให้มีกลิ่นเหม็นทำให้มีขยะมีแมลงวันมากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่ที่จะดำเนินโครงการนะคะแต่ว่าในช่วงแรกเราก็ทำให้เห็นว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยเราจะเป็นงานทดลองเบื้องต้นไปก่อนเป็นงานวิจัยเล็กๆทำงานเล็กๆโดยการที่ดึงชาวบ้านเนี่ยค่ะราษฎรทั้งหลายเนี่ยมาร่วมงานกับเราเพราะฉะนั้นประชาชนที่ทำงานอยู่ในโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการเกือบทั้งสิ้นเลยก็จะให้เห็นวิธีการทำงานของเราไปด้วย
1: วิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติผมว่าเป็นวิธีการที่ดูง่ายแต่แท้จริงกลับมีความลุ่มลึกและน่าทึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ำเสียที่รวบรวมมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่งผ่านท่อลำเลียงระยะทางประมาณ 18.5 กิโลเมตรเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย4ระบบระบบแรกเป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการกักพักน้ำเสียในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความสกปรกของน้ำมีการเติมออกซิเจนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนและสาหร่ายและอาศัยแรงลมช่วยในการพลิกน้ำเติมอากาศการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์และระยะเวลากักพักน้ำซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อโรคระบบที่2เป็นระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียเป็นระบบที่ให้พืชช่วยดูดซับธาตุอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่พืชต้องการให้อยู่ในรูปของสารอนินทรีย์โดยฝีมือของจุลินทรีย์ในดินระบบที่3เป็นระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมใช้หลักการแบบเดียวกับระบบพืชและหญ้ากรองจะแตกต่างกันที่วิธีการคือการปล่อยให้น้ำเสียขังในแปลงพืชน้ำที่ระดับความสูง30เซนติเมตรจากพื้นโดยให้น้ำเสียมีระยะเวลากักพักอย่างน้อย1วันพืชที่เห็นง่ายๆก็อย่างทูบฤาษีและกกกลม ผลพลอยได้จากวิธีการนี้ก็คือต้นธูปฤาษีหรือกบกลมที่ต้องตัดทิ้งทุก90วันก็จะกลายเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้จักสานหรือจะเป็นเยื่อกระดาษและเชื้อเพลิงเขียวก็ยังได้ส่วนระบบสุดท้ายระบบแปลงพืชป่าชายเลนใช้หลักการเจือจางระหว่างน้ำเสียกับน้ำทะเลด้วยการกักเก็บน้ำเสียกับน้ำทะเลที่ผสมกันแล้วไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดการตกตะกอนของสารอินทรีย์ในน้ำเสียและมีระบบรากของพืชป่าชายเลนเป็นผู้ช่วยในการปล่อยก๊าซออกซิเจนเติมให้กับน้ำเสียรวมถึงใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในดินช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์อีกทางหนึ่งเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: โครงการที่จะทำนี้ไม่ยากนักคือว่าก็มาเอาสิ่งที่เป็นพิษออกพวกโลหะหนักต่างๆเอาออกซึ่งมีวิธีทำต่อจากนั้นก็มาฟอกใส่อากาศบางทีก็อาจไม่ต้องใส่อากาศแล้วก็มาเฉลี่ยใส่ในบึงหรือเอาน้ำไปใส่ในทุ่งหญ้าแล้วก็เปลี่ยนสภาพของทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกพืชปลูกต้นไม
1: ้ประโยชน์ของการบำบัดน้ำเสียในโครงการแหลมผักเปี้ยไม่ได้ทำให้สภาพน้ำดีขึ้นเท่านั้นแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกมากมาย
4: สมัยก่อนที่ผมเด็กๆผมก็คนพื้นที่ในพื้นที่นี้มันจะเป็นป่าเสื่อมโทรมเยอะพอป่าเสื่อมโทรมเยอะปั๊บทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างของท้องทะเลมันก็ลดน้อยถอยลงไปเมื่อก่อนนี่หอยตลับที่เขาเรียกหอยตลับหรือหอยชามันก็ไม่มีนะตั้งแต่สร้างโครงการมานี่ไม่ว่าจะเป็นป่าหรือทรัพยากรทางทะเลมันก็เพิ่มทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้ขึ้นมา
0: แล้วก็ดีใจอ่ะปกติมาตรฐานของประเทศไทยมันค่าความสกปรกประมาณ20ไม่ต้องไปเกิน20มิลลิกรัมต่อลิตรเขาได้7ตั้งได้6ตั้ง5บ้างแล้วแฮปปี้แหละนี่พอเข้าป่าชายเลนแล้วก็กลัวป่าชายเลนจะพังอีกเพราะมีต้นเจี้ยนสูงไงต้นเจี้ยนในสูงมากๆเพราะมาจากในเมืองก็ปรากฏว่าตอนนี้ทดเก็บตัวเลขมา20ปีแล้วป่าชายเลนโอเคหมดดีมากหอยปูปลาดกชุกชุมจะไม่เคยมีก็มีเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมาจับมันมีหาดโคลนด้วย ชาวบ้านเขาจะมาจับก็ประมาณสักตีสองตีสามเขาก็มาละบางคนเขาจับยังไม่ได้เลยก็บอกไปสิมาจับเนี่ยวันละ500บาทได้ก็ชาวบ้านก็ได้ละแต่ปลาที่เคยมีมา20-30ชนิดเดี๋ยวนี้มีตั้ง200กว่าชนิดชาวบ้านไม่ไปไหนทีนี้โครงการก็เลยเป็นที่ปวดปานของชาวบ้านไป
1: นี่ยังไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากแต่พระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังอยากให้คนไทยได้นำความรู้จากการบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะไปใช้จริงชาวบ้านบริเวณรอบโครงการทุกครัวเรือนจึงรู้จักการคัดแยกขยะ
5: เศษอาหารที่กินเดือนฟางกับน้ำดินเกลียน้อยนึง
1: ชาวบ้านบางคนยังนำความรู้มาประยุกต์กับการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนด้วยครับที่บ้านคุณป้ามยุรีใช้พืชมาบำบัดน้ำครับ
6: มันต้องมีการตัดตั้งหรือว่าทำอะไรบ้างไหมครับกับเขา
7: สามเดือนอ่ะสามหรือสี่เดือนก็ตัดทีนู้นจะเป็นดอก
6: ได้ข่าวว่าบ้านคุณป้านี่มีระบบการบำบัดน้ำด้วยใช่ไหมครับ
7: จ้าการ
6: เริ่มทำนานยังครับ
7: ก็บำบัดน้ำลดผักกามันก็ทำมานานแล้วนะตอนนั้นปลูกผักกินเองอยู่ทีนี้ก็จะประหยัดเรื่องน้ำประปาเพราะว่าค่าน้ำมันแพงเดือนนึงก็หลายตังค์อยู่มาคิดคำนวณดูว่าเสียค่าน้ำมันจะแพงมันจะแพงกว่าค่าผักก็เลยเอาน้ำที
6: ่น้ำจากห้องน้ำ
7: น้ำจากห้องน้ำน้ำซักผ้าน้ำอาบนะไม่ได้เอาน้ำสกปรกในห้องน้ำ
6: ก็คือน้ำที่เราใช้กินใช้อาบใช้
7: อาบใช้ซักผ้าอะไรเงี้ย
6: ก็ไม่ได้เอาจากส้วมใช่ไหมครับ
7: เปล่าไม่ได้เอาจากส้วมเอาจากที่น้ำอาบน้ำใช้นะ
6: ซัก
7: เสื้อซักผ้าวันนึงก็เยอะเหมือนกัน
6: ก็
7: เลยกองให้ใส่แล้วก็มาลดต้นไม้ลดต้นไม้มันก็ยังเหม็นลดไปมันก็เหม็น
6: ตอนนั้นทิ้งไว้ยังไงก่อนไหมครับ
7: ก็ทิ้งไว้ในบ่อเฉย
6: ๆบ่อเฉยๆเลยแล้วก็เอาบ่อเอาตะข้างบนมา
7: เอาพอน้ำใสตอนเช้าคือเราก็ใส่ไว้ตอนเช้าก็ใส่ใช่ไหม
6: ครับ
7: ก็เอามาลดผักแต่มันก็ลดได้แต่มันก็เหม็นมันก็เหม็นไปนาน
6: มันก็คือกินเหม็นแบบเหมือน
7: กินเหมือนน้ำเน่าน้ำเสียงั้นเหม็นเปรี้ยวๆเหม็นพวกแฟตพวกสบู่ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
7: ก็เลยทีนี้ไปเที่ยวในโครงการลาดน้ำลิที่โครงการของบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการลาดน้ำลิแหลมพักเบี้ยนะ
6: แหลมพักเบี้ย
7: จ้าไปเห็นเขาบำบัดน้ำจากน้ำเน่าๆเงี้ยเขาบำบัดแล้วมันก็ก็ดูดีมันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นก็ลอง
6: แล้วก็ดูไม่ยากด้วยใช่ไหม
7: ดูไม่ยากก็เลยลองเรียนแบบ
1: จากงานวิจัยและทดลองการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียของโครงการแหลมผักเบี้ยได้ช่วยให้คนไทยตื่นตัวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวที่สุดหลายแห่งได้นำแนวคิดของโครงการไปปรับใช้แม้กระทั่งที่นี่ครับ
6: ทำไมถึงยกระบบบำบัดมาอย่างเต็มรูปแบบขนาดนี้ทั้งที่ไม่ใช่โรงงานผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมอะไรที่ควรจะบำบัดอย่างชัดเจนขนาดนี้ครับ
8: ครับก็จริงๆต้องเล่าให้ฟังนี้ครับว่าจริงๆเราทำธุรกิจขายสินค้าประเภทห้องน้ำห้องครัวครับจริงๆแล้วเป็นต้นเหตุของน้ำเสีย
6: ของการของการระบาย
8: ใช่เลยครับทั้งห้องน้ำแล้วก็เป็นสิ่งที่เราถ่ายทิ้งอยู่แล้วนะครับอย่างห้องครัวเนี้ยก็เราทำกับข้องกับข้าวเนี้ยก็จะมีสิ่ง
6: ไขมัน
8: เสียไปอะไรไปใช่ครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าเฮ้ยเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเราต้องดูแลสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่มันตามมาจริงซึ่งปัจจุบันแล้วเราก็รณรงค์ให้ชาวบ้านหรืออะไรชุมชนแถวเนี้ยเริ่มใช้ถังบำบัดเรามีการแจกของบำบัดให้ชุมชนแก้มลิมแถวนี
6: ้
8: เรามีระบบบำบัดน้ำที่เราเข้าไปให้ความรู้เขาถ้าพูดโดยรวมที่นี่เราก็ใช้หลักธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟทั้งหมดเลย
6: ครับ
8: นะครับถ้าจะให้เล่าจริงๆก็ดินแล้วก็วัสดุเสร็จวัสดุก่อสร้างพวกนี้มาใช้เป็นประโยชน์น้ำแล้วก็น้ำมาบำบัดเอาไปใช้ลมแล้วก็เรามีนวัตกรรมคือเราอุโมงค์ลมแล้วก็เรามีสุดท้ายเรามีเรื่องไฟแล้วมีโซล่าเซลล์
6: ด้วย
8: โซล่าเซลล์ด้วย
1: เทคโนโลยีง่ายๆใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติที่สำคัญคือไม่ต้องลงทุนสูงใครๆก็ทำได้เรื่องง่ายๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้คนไทยรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองผมคิดว่าเรื่องง่ายๆอย่างนี้เราทุกคนคงช่วยกันได้ไม่ยากเริ่มที่ตัวเองส่วนผมก็จะเริ่มต้นวันนี้เลยครับ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่าง

0: รูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เพิ่นจะเป็นไร่10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้

0: ตาการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้าง

ุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องแต่ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมฝั่งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เอง

ถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลย

คนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวมาอยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้า

ตื่นถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไป
หลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินเนี่ยยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ที่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบาย
ยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้เดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายความสงบอะไรถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืน
องค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความ

ู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุข

ทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระก
ายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่เป็นไฉนคือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่สมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแลจากอังคุตตรนิกายจตุกกนิบาต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: ทีนี้มหาเลี่ยมก็ไม่เทศไม่เป็นแต่เวลาอื่นกลับพูดอ้างตัวเองว่าเทศอย่างนั้นอย่างนี้พระเนนเขาเลยแกล้งเพราะเขาไม่ชอบอัธยาศัยของท่านมหาเลี่ยมค่ำวันหนึ่งวันพระที่สามของพรรษาพระเนนเขาก็แกล้งอีกทำเป็นอาราธนาให้มหาเลี่ยมขึ้นเทศฝ่ายมหาเลี่ยมก็โกรธให้หมู่พระเนนว่าไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำมีคนนั่งหัวผมอยู่จะให้ผมเทศได้อย่างไรผู้ข้าว่าท่านมหาท่านอยากเทศก็เทศเต้อผมจะฟังเพราะธรรมะไม่มีที่สูงไม่มีที่ต่ำอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็เป็นธรรมของกลางของโลกอย่างเก่าเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นผู้ข้าพูดได้เท่านี้มหาเลี่ยมก็โกรธให้อีกว่าท่านอาจารย์มาอยู่แทนท่านอาจารย์สิมอย่างนี้แทนที่จะมาปกครองดูแลพระเนรลูกวัดกลับมาปรักปรำใจความผมอย่างนี้มันไม่ถูกว่าแล้วก็ลงหนีจากศาลาออกไปหมู่พระเนนก็หัวเราะชอบใจจากนั้นมาก็เอาเรื่องไปเป็นเรื่องขี้หมูขี้หมาก็ไม่ถูกใจจนที่สุดจะเป็นทะเลาะวิวาทแบ่งหมู่แบ่งพวกออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิมขึ้นมาแต่สกลนครพระมหาเลี่ยมก็ลาเข้าเรียนอยู่กรุงเทพพระมหานองก็ไปเจดีย์หลวงพระมหาสุดก็ออกไปทุดงเหลือแต่พระมหาทองอินกุศลจิตโตอยู่กับท่านอาจารย์สิมผู้ข้าก็กราบลาออกไปทุดงขึ้นไปจนถึงชายปราการเมืองฝางจนใกล้เข้าพรรษาจึงลงมาเสาะหาที่จำพรรษาทางแม่แตงครั้งหนึ่งท่านอาจารย์สิมพุทธาจโรบอกให้เตรียมตัวไปรับกิจนิมนต์ฉันจังหันอยู่จวนผู้ว่าเราไม่ไปบอกว่าผมไม่อยากกินข้าวเจ้าข้าวนายขอให้ท่านอื่นไปแทนผมเถิดผมบิณฑบาตได้มาก็พอได้ฉันอยู่พอถึงวันเขาก็เอารถมารับไปจวนผู้ว่า9ตนทั้งหมดด้วยกันไปถึงแล้วนั่งคุยกันจนสายพระก็นั่งฟังนั่งหิวจนสายตะวันโด่งแล้วผู้ว่าก็เรียกให้คนเอาจังหันมาถวายข้าวหุงหม้อหนึ่งแกงหม้อหนึ่งปลาทอด3ตัวน้ำพริกผักลวกจานหนึ่งพระที่ไปนิมนต์ทั้งหมด9องค์แบ่งกันฉันจังหันของผู้ว่ากลับมาพระที่ไปด้วยมาพูดว่าจริงอย่างคำของท่านอาจารย์จามแท้อาหารเจ้าอาหารนายนั่งรอจนท้องกิดท้องกิ่วฉันสามคำก็หมดแล้วครั้งที่สองก็เหมือนกันครั้งนี้เจ้าแก้วมงคลให้คนมานิมนต์พระเนนทั้งหมดในวัดจะมาทำบุญวันเกิดในวันพรุ่งนี้ท่านอาจารย์สิมก็บอกว่าท่านจามบอกต้องไปบิณฑบาตก็ได้เนอเจ้าแก้ว

มาทำบุญอยู่นะวันนี้ผมออกบิณฑบาตพอได้ฉันจนอิ่มขอท่านอาจารย์อยู่กับพระเนรเสียผมขอบิณฑบาตมาฉันดีกว่าจนสายตะวันสูงแล้วเจ้าแก้วมงคลจึงได้ถวายจังหันของทานได้เข้าห่อเหน็บประย่างองค์ระเท่ากำปั้นมหาบุญมีคนท่าลีเมืองเลยแกะออกมาดูโยนให้หมาแม่ลูกอ่อนกินเสียกูไม่กินดอกรอกินทุกกินยากปานนี้เป็นนักบวชมันมีทุกอย่างหนึ่งก็คือกิจนิมนต์นี่แหละยิ่งเจ้านายมานิมนต์กว่าจะได้ขบจะได้ฉันรอแล้วรออีกบางคนก็มาพิธีรีตองนั่นนี่บางทีไปถึงยังเที่ยวหาซื้อของอยู่ตลาดอยู่ก็มีท่านอาจารย์สินเจอบ่อยเรื่องแบบนี้ไม่รู้บุพกรรมอะไรของท่านโดนต้มเรื่อยเรื่องอาหารหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวฉันไม่อิ่มก็หลายครั้งมาอยู่เจดีย์หลวงจนผอมจนจ่อยหาคนจะเลี้ยงดูแลไม่มีอยู่สันกำแพงก็ได้แต่ข้าวกับกล้วยจนผอมเมื่อครั้งอยู่บ้านปากทางแม่แตงผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวศรัทธาชาวบ้านสาวมานิมนต์ขอให้ไปเทศธรรมให้เขาฟังบ้านสาวเป็นบ้านใหญ่คนชอบทำบุญรู้จักการทำบุญเพราะเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับท่านอาจารย์น้อยสุภโรเคยไปอยู่เทศสั่งสอนพวกเขาพอผู้ข้าไปเทศเขาก็มาฟังกันมากตุหลวงเจ้าวัดก็อายุพรรษาน้อยกว่าผู้ข้า2ปีชอบมาพูดคุยซักถามแนวทางการปฏิบัติพระศาสนาการปฏิบัติพระกรรมฐานเราก็อธิบายให้ฟังชี้แจงแจกแจงให้เข้าใจส่วนหมู่ชาวบ้านคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่ากะเกณฑ์กันมาฟังธรรมไปวันแรกผู้ข้าก็เทศทานศีลสวรรค์การไหว้พระการทำบุญให้ทานให้พวกเขาฟังยกนิทานยกชาดกมาประกอบดูพวกเขาชอบใจกันมากยินดีพอใจบางคนถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลเขาพากันฟังอย่างตั้งอกตั้งใจจนเราเอวังจบลงเสียงสาธุดังสนั่นหวั่นไหวจากนั้นก็พูดคุยชี้แจงแนะนำเขาอีกให้เข้าใจเขาถวายกันเทศบูชาพ่อน้อยเงินผู้ไปด้วยแต่บ้านปากทางว่าท่านอาจารย์จะให้ทำอย่างใดกระดาษนี้ได้เท่าใดเขานับแล้วคนต่อยอดก็มียุคสมัยพุทธศักราช 2504-2505ได้ปัจจัยเป็นหมื่นหาได้ยากทีนี้เรียกผู้ใหญ่บ้านมาถามว่าหมู่บ้านขาดแคลนอย่างไรโรงเรียนขาดแคลนอันใดวัดนี้ต้องการบำรุงซ่อมแซมอะไรให้แบ่งปันปัจจัยนี้ไปให้หมดอาตมาไม่เอารับให้แล้วก็ได้บุญแล้วบูชาพระธรรมก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็แล้วกันไปจะให้ได้เป็นประโยชน์กับหลายคนค่ารถค่าเดินทางก็มีอยู่จากนั้นเขาก็แบ่งปันกันเทศนั่นอีกเพราะว่าจะกลับเท่านั้นคนสาวแต่อายุ 15-16 ปีถึงปี 25-26 ปีรุมเข้ามาโอบล้อมตัวเข้ามาอ้าวนี่จะทำอะไรกันขอให้ท่านรับปากซะก่อนว่าต้องมาเทศทำอีกหากท่านไม่รับว่าจะมาจะบุกรุมปล้ำกอดท่านวันนี้ละจะมาได้ไหมท่านก็สุดแท้แต่ญาติโยมต้องการอย่างใดเรื่องเทศไม่มีปัญหาแต่หมู่ญาติโยมชาวบ้านว่าอย่างใดจะให้ว่าอย่างใดอีกก็พอใจเข้าใจเย็นอกเย็นใจนี่เองจึงต้องการใครอยากฟังอีกขอให้เมตตามาโปรดทีนี้เราก็มองหาพ่อน้อยเงินมาช่วยพ่อน้อยเงินก็แหวกวงล้อมผู้หญิงสาวหมู่นั้นเข้ามาแล้วว่าจะให้ท่านอาจารย์มาเทศมาโปรดอีกก็ได้อยู่แต่ท่านรับในมนต์นั่นนี้เทศที่นั่นเทศที่นี่อีกหลายขนหลายแห่งถ้าอ้ายน้องต้องการก็ให้ไปบอกในมนต์อย่างคราวนี้ล่วงหน้าเอาไว้ให้ไปหาข้าอยู่บ้านก่อนแล้วข้าจะพาไปหาท่านอยู่ป่าช้าเองตกลงกันอย่างนั้นได้แล้ว 18-19 สาวหมู่นั้นจึงขยับทางให้เอาแท้ๆล่ะสาวบ้านสาวไปเทศทำคราวใดก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็เคารพนับถือเชื่อฟังดีมากตั้งใจสนอกสนใจกันมาก
ยินดีพอใจด้วยกับธรรมะของเราผู้เทศนาผู้ฆ่านี่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งจะไปตั้งเทศธรรมที่ใดก็มีแต่หมู่ผู้หญิงสาวชอบมาฟังเทศไปอยู่ลำพูนก็เหมือนกันผู้ชายคนเท่า 4-5 คนนอกนั้นผู้หญิงเท่ากลางคนคนสาวแห่กันมาบ้านใกล้บ้านถัด80คน90คนเป็นร้อยปลายก็มีพอเราขึ้นธรรมาสน์แล้วผู้หญิงสาวก็รุมกันเข้ามานั่งล้อมอ้อมหมดรอบธรรมาสน์อ้าวทำไมทำอย่างนี้พวกเราสาวน้อยสาวจีตาดีหูดีและพากันมาอยู่ใกล้คนเฒ่าหูบ่ดีให้อยู่ข้างนอกอย่างใดกันคนเฒ่าผู้หญิงก็ว่าปล่อยเขาเถอะเจ้าบ้านแม่หญิงเมืองแม่หญิงเชื้อชาติแนวนามเจ้าแม่จามเทวีต้องเป็นอย่างนี้หญิงน้อยหญิงหนุ่มเขาก็มีเรื่องของเขานิมนต์ท่านเทศนาว่าการเถอะเจ้าอยู่ป่าช้าป่าสางก็เหมือนกันอยู่นี่คนยิ่งมาก180คนอย่างน้อยนอนเต็มป่าช้าไปหมดคนเฒ่าคนกลางผู้ชายมีอยู่10ปลายนอกนั้นผู้หญิงทั้งหมดมากสุด240ถึง250คนเทศเช้าเทศบ่ายตอนเย็นย่ำค่ำก็ไหว้พระสวดมนต์พาพวกเขานั่งภาวนาแนะนำพร่ำสอนไปตามเรื่องกรรมเคยเกิดร่วมกับพวกเขามาหลายชาติพอมาชาตินี้ก็มายินดีพอใจด้วยกันพอเห็นหน้าก็เป็นอันพอใจกันเลยอาตมาอยู่วัดปากทางแม่แตงวันหนึ่งตอนกลางวันนั่งฉันน้ำชาอยู่มีเปรตเด็กน้อยหนุ่มสาว4คนกำลังเป็นสาว16 17 18ปีตายตกน้ำเมื่อเดือน10ตายไปตกนรกนิดหน่อยพ้นขึ้นมาเป็นเปรตเปลือยกายเสื้อผ้าไม่มีทำไมสูไม่มีเสื้อผ้าเมื่อตอนเป็นมนุษย์ไม่มีความดีตายแล้วทำไมถึงมารู้จักกูแต่ตอนสูมีชีวิตทำไมไม่มาสู่มาหาคนเฒ่าคนแก่ห้ามไม่ให้มาหาไม่ให้มาทำบุญไม่พร่ำสอนให้รู้จักทานศีลตายแล้วจึงรู้เพราะพระผู้เป็นเจ้ามีแสงสว่างอุ่นเย็นสบายดีแล้วตุหลวงวัดในหมู่บ้านนั้นล่ะสูทำไมไม่ไปหาจะไปทำไมพวกนั้นมาเป็นเปรตหนักกว่าพวกข้าสูมาเพราะเหตุอันใดอยากให้ช่วยเหลือจะได้ไปเกิดแล้วจะเกิดเป็นอะไรเป็นสัตว์เพราะไม่มีเสื้อผ้าไม่มีศีลศีล5ไม่ได้ศีล8ไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไหว้สารนะโมไม่เคยดูเอามือออกอย่าปิดให้ข้าดูก่อนของลับของเปรตอย่างพวกสูยังมีอยู่หรือเขาก็ไม่ยอมให้ดูก้มหมูบอยู่เอามือปิดบนล่างแล้วเราก็ว่าพวกสูเกิดมาแต่ก่อนเก่าเคยทำบุญเคยไหว้พระเคยเข้าวัดเคยบำรุงศาสนาเคยทำดีประการต่างๆไหมเขาก็ตอบรับว่าเคยได้พระผู้เป็นเจ้านี้แหละเป็นผู้แนะนำพาธรรมทำไมพวกสูลืมไปเสียเล่าเพราะเกิดมาในตระกูลไม่ดีก็บาปของพวกสูไม่ใช่เหรอนี่ตั้งใจให้ดีกูจะสอนเอ้าไหว้เอ้ากราบอ้าวสมาทานศีล5อ้าวนึกพุทโธสอนเปรต4ตนนั้นให้ทำตามเขาตั้งใจดีมากใส่ใจทำตามสุดท้ายเราก็สอนเมตตาให้เขาตั้งใจรับเมตตาสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุสัพเพสัตตาอนีคาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสวดให้เขาอยู่3รอบตั้งใจกำหนดจิตภาวนาช่วยเขาอีกนานเกือบ10นาทีจึงบอกให้เขาไปได้พอบอกว่าเอาละอานิสงส์บุญของสูเจ้ามีแค่นี้แหละเขาก็พากันกระโดดออกไปวิ่งให้ห่างออกไปถึงประตูวัดตีเคาะสังกะสีปางปางให้สัญญาณหัวเราะคิกคักไปตามกรรมของเขาต่อไปเล่นเขาอยู่นานขอดูของรับของเขาเขาก็อายไม่ให้ดูนี่เพราะอะไรไม่มีทานไม่มีศีล
ไม่มีความดีอันใดเกิดผิดตระกูลผู้เป็นพ่อแม่ก็ไม่สนใจดีชั่วไม่ชอบพอกับพระอีสานทุดงผู้ปู่ย่าตาอุ้ยก็ไม่บอกไม่สอนไม่ให้เขาเข้าวัดเข้าวาตายไปก็ได้รับผลเป็นเปรตมาจากนรกแต่นี่ค่อยยังชั่วเพราะได้เกิดเร็วเสวยกรรมไม่เท่าใดก็เกิดใหม่ปีพุทธศักราช2499ที่นี่วัดเกาะคากับวัดลำปางหลวงก็โดนหลอกเหมือนกันกับเมื่อครั้งท่านเจ้าคุณเขาขอยืมข้าวของเครื่องใช้ของวัดไปหมดอ้างว่าให้สมฐานะของท่านผู้ว่าจะทำบุญให้มานิมนต์พระเนรทั้งวัดจะได้กี่รูปกี่องค์ก็เอาหมดจะเอารถมารับเจริญมนต์พร้อมฉันจังหันพร้อมอยู่ในเวียงทีนี้พอถึงวันพระเนนก็เตรียมตัวกันมัดบาตรเตรียมพร้อมอยู่สายมาก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครมารับจนตะวันสูงสายแล้วก็เงียบสักพักพระวัดลำปางหลวงมาถามถ่ายเรื่องราวจึงตกลงกันว่าโดนต้มแล้วเขามายืมของวัดเอาไปขายทีนี้วุ่นวายกันพระเนนไม่ได้ฉันจังหันเช้าบางรูปก็อดบางรูปก็อาศัยกับโรงครัวอยู่เมืองเหนือหากระวังไม่ดีมักโดนอยู่เรื่อยเรื่องชาวบ้านมาหลอกลวงปีพุทธศักราช2499ออกพรรษาแล้วหนีขึ้นไปภาวนาอยู่ถ้ำพระอำเภอเมืองเชียงรายได้ข่าวจากหมู่เพื่อนว่าหลวงปู่สิมพุทธาจโรป่วยวัณโรคอีกไม่มีใครดูแลเพราะกลัวติดวัณโรคกันจึงลงไปดูแลต้มน้ำไม่อาบฟอกสบู่ให้จัดอาหารให้ฉันซักผ้าต้มผ้าย้อมผ้ากุฏิห้องฐานทำให้หมดจนหายดีแล้วก็ลาหนีไปอยู่ป่าช้าบ้านปากทางแม่แตงจำพรรษาอยู่ที่นั่นออกพรรษาแล้วขึ้นไปเชียงแสนเสาะหาภาวนาอยู่กับวัดเก่าแก่บรมโบราณแถวนั้นวัดมากหลายวัดเป็นวัดร้างภาวนาได้ผลดีมากที่วัดป่าสักวัดจอมกิติหน้าฝนจึงลงมาจำพรรษาอยู่ลำปางปีพุทธศักราช2500อยู่เกาะคาลำปางออกพรรษาแล้วปีนั้นก็หนีไปอยู่ทางลำพูนอำเภอป่าสางตกแล้งปีหนึ่งไปอยู่กับสองผัวเมียอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนสองผัวเมียนี่ก็ไม่รู้อย่างไรพอปุ๊บเห็นผู้ข้าเดินทุดงไปตามทางอยู่ก็ร้องขอนิมนต์ให้แวะเข้าไปพักในบ้านยินดีพอใจร้องห่มร้องไห้บอกว่าเหมือนกับเห็นเป็นลูกเป็นหลานอายุ44ปีเท่ากันทั้งสองคนมีลูกสาวคนหนึ่งอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นประถมคุยกันนั่นนี่ถามการไปมาสารทุกข์สุขเศร้าผู้ข้าก็ว่าเป็นพระธุดงค์อยู่อีสานขึ้นมาเสาะหาที่ภาวนาอยู่ทั้งเมืองลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายที่ใดจิตใจเยือกเย็นดีก็อยู่นานที่ใดไม่สงบมันวุ่นวายก็ไปหาอยู่ที่ใหม่ถิ่นใหม่สองผัวเมียนี้ชื่อตันอย่างเดียวกันลูกสาวน้อยของเขาชื่อกัญญาตันผู้เป็นผัวเคยบวชเป็นเนรมหานิกายมาจนอายุพอบวชพระก็บวชเป็นพระจนอายุได้31ปีก็ลาสิกขาออกมาแต่งงานกับตันผู้เมียได้ขอนิมนต์เอาผู้ข้าไปอยู่เถียงนาไกลจากหมู่บ้าน3กิโลเมตรกว่าอยู่ตั้งแต่เดือน12เดือนอ้ายเดือนยี่เดือนเจียงเดือน4 5 6เข้าเดือน7จึงได้ลงไปลำปางที่นาของเขาอยู่ติดภูเขาลูกย่อมๆลูกหนึ่งอาศัยน้ำกับภูลูกนั้นแหละมาเป็นน้ำทำนาดินดีน้ำดีเขาปลูกเถียงนาไว้สองหลังหลังหนึ่งเอาไว้เก็บข้าวของเครื่องทำนาข้างล่างก็เป็นคอกเป็ดคอกไก่คอกงัวอีกหลังหนึ่งก็เอาไว้สำหรับเป็นที่นอนห่างกันสัก15เมตรได้ปลูกพืชผักเอาไว้กินเอาไว้ขายเป็ดไก่เลี้ยงไว้ขายได้ไข่ก็กินไข่เลี้ยงโคพันลูกผสมโคเมืองนอกตัวใหญ่4ตัวใช้สำหรับลากล้อลากเวียนลากวันละตัวสลับกันไปคนผัวเผาถ่านหาฟืน
ได้ทานได้ฟืนแล้วก็ใส่ล้อใส่เกวียนลากเข้าไปขายในหมู่บ้านผู้ฆ่าไปอยู่ด้วยอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้ไม่ลำบากอะไรทั้งนั้นอยู่สบายดีมากบิณฑบาตก็ไม่ได้ไปแต่เช้าสองผัวเมียโดยมากตะตันจะมาส่งข้าวส่งจังหันมีชาวบ้านญาติพี่น้องของเขาอีก 4-5 คนวันมากที่สุดก็10คนหากวันได้ข้าวได้ของกลับมาส่งให้เขาจัดให้ฉันอยู่แคร่ใต้ต้นมะขามวันใดฝนตกจึงได้ขึ้นมาฉันบนระเบียงเถียงนาอาหารเหลือกินเหลือใช้เขาก็ถามว่าอันใดฉันได้อันใดฉันไม่ได้ท่านชอบฉันอาหารอย่างไรตาตันเจ้าของนาบางวันก็มานอนอยู่ด้วยโดยมากจะมานอนคืนวันศุกร์วันเสาร์วันอื่นค่ำแล้วเอาโคเข้าคอกเป็ดไก่ของเขาดูแลเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าไปนอนในบ้านต่างทานต่างฟืนกลับเข้าไปให้เมียขายบางวันยายตันคนเป็นเมียก็ออกมาช่วยทำงานนั่นนี้พากันขุดบ่อน้ำให้ใหม่ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็มานาทำงานนั่นนี่มันขยันทั้งสองคนทำงานอยู่ทั้งวันเที่ยงพักกินข้าวจากนั้นก็เก็บพริกเก็บผักเก็บของเข้าไปไว้ขายมันขยันการงานเที่ยวเล่นมึนเมาไม่เอายังมากก็เป็นบุญประจำปีของหมู่บ้านเท่านั้นชอบพากันไปไหว้พระธาตุหริพุนชัยหากว่างๆก็พากันไปมาขอนิมนต์จะให้ไปด้วยเราก็ว่าไปเถอะอาตมาไหว้อยู่กับเขาก็ตั้งใจพร่ำสอนเขาให้รู้จักศีลให้รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาเทศธรรมให้เขาฟังทีนี้อยู่ได้หลายวันเข้ามาแล้วผู้คนชาวบ้านก็แห่แหงกันมาฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนาอยู่ด้วยแปลกแท้ๆละกับคนหมู่นั้นที่นี่มีอยู่เรื่องหนึ่งบาปสู้มีแพ้บุญสองผัวเมียตาตันยายตันพากันขายโคคู่หนึ่งเหลือไว้คู่หนึ่งขายให้เขาเอาไปเลี้ยงยุคสมัยนั้นขายตัวละ 5,000 บาทเงิน 10,000 บาทค่าเงินมันมากจะว่าร่ำรวยก็ว่าได้วันที่ตกลงขายกับคนผู้มาซื้อนั้นโคสองตัวมาก็อะไรเจ้าของมันเขาจูงไปน้ำตามันไหลออกมาเป็นทางทั้งสองตัวยายตันผู้เป็นเมียก็ว่าไปเถอะเขาไม่ได้เอาสูไปฆ่าไปแกงหรอกอย่าไปห้องไปให้ทำจะได้ได้เกิดมาก็จากไปกูก็รักอะไรสูอยู่ไปอยู่กับเจ้าใหม่แล้วอย่าดื้ออย่าห้ายอย่าไปจกหัวจกสวนเขาเน้อเขาใช้งานอันใดก็ให้สู้อดทนเสวยวิบากกรรมไปของใครของมันจะไม่ให้อะไรก็มิได้เพราะเขาเลี้ยงกันมาแต่ตัวน้อยๆหย่านมแล้วก็เอามาเลี้ยงซื้อมาตัวละ450บาทขายได้ตัวละ 5,000 บาทก็วันนั้นล่ะวันที่ขายงัวนั่นล่ะตอนเช้าจ่ายเงินแล้วเขาก็เอาโคไปหมู่บ้านใกล้ๆกันนั่นล่ะเขาเอาไปลากล้อลากเวียนพวกโจรปล้นก็เสาะหาฟังอยู่ว่าที่ใดมีทรัพย์สินมีเงินให้ปล้นได้เขาได้ยินมาว่าเขาซื้อขายโคอยู่บ้านห้วยบงสองผัวเมียก็ไม่ได้รู้จักว่าโจรจะมาปล้นยังเก็บเงินเอาไว้บนบ้านอยู่โจรปล้นสามคนคนบ้านห้วยไผ่คนหนึ่งคนโคราชคนหนึ่งคนสารพีอีกคนหนึ่งเกาะเป็นหมู่กันมาปล้นตอนหัวค่ำสองผัวเมียลูกสาวน้อยกำลังกลับจากนาถึงเรือนพอดีโจรมันก็กระโดดเข้ามาคู่เอาเงินตาตันก็ว่าเงินไม่มีให้สูเจ้าดอกโจรสามคนมันก็ล้อมเข้ามายายตันกับลูกสาวก็พากันวิ่งหนีไปเรียกให้คนมาช่วยบ้านใกล้เรือนเคียงก็ได้แต่คนเฒ่ากับเด็กน้อยคนหนุ่มคนใหญ่ก็ไปไร่ไปนายังไม่กลับมาฝ่ายโจรกับตาตันก็ต่อสู้กันอยู่พอดีกันกับผู้ใหญ่บ้านปั่นรถถีบกลับมาจากนาก็กระโดดเข้ามาช่วยตาตันต่อสู้กันอยู่โจรปล้นตัวหนึ่งมันวิ่งขึ้นบ้านขึ้นไปเสาะค้นหาทรัพย์ปล่อยให้เพื่อนมันต่อสู้กันอยู่ข้างล่างผู้ใหญ่บ้านเอารถถีบยกขึ้นปัดปลายดาบกับไอ้โจรตาตันก็ได้ด้ามเสียมต่อสู้กันกับมีดของโจรฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็โยนรถถีบใส่โจรไอ้โจรนั้นก็ล้มเสียท่าหงายตึงผู้ใหญ่บ้านก็ได้จัง

เอาพระโต้ของไอ้โจร นั้นฟันตัดทางขวางไล่แต่ลำแข้งจนถึงต้นคอฟันสับไล่จากต้นคอลงไปถึงข้อแข้งโจรเมืองโคราชก็หมดท่านอนคว่ำอาบยากตะตันกับโจรบ้านห้วยไผ่เวียงหนองล่องก็ต่อสู้กันอยู่ปัดซ้ายปลายขวาอยู่ผู้ใหญ่บ้านร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเอามันโจรห้วยไผ่ตกใจได้จังหวะด้ามเสียงของหนานตันหัวเข้าข้อพับล้มลงร้องขอร้องยอมโจรเมืองเชียงใหม่เห็นว่าหมู่เพื่อนเสียท่าแล้วกระโดดลงจากบ้านวิ่งหนีรอดไปได้ตกลงจับได้โจรร้ายสองคนเอาเชือกมัดไว้เอาโซ่คอหมามาตรวนไว้ผู้ใหญ่บ้าน

ตกลงจับได้โจรร้ายสองคนเอาเชือกมัดไว้เอาโซ่คอหมามาตรวนไว้ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งความต่อกำนันกำนันมาดูแล้วก็ว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งตำรวจแจ้งในอำเภอแล้วก็จัดเวรยามชาวบ้านมาเฝ้าโจรไว้กลัวว่าหมู่โจรคนอื่นจะมาแย่งหมู่เพื่อนของพวกมันสองคนนี้วันใหม่แล้วนายอำเภอกับตำรวจก็มาพวกตำรวจก็ว่าดีแล้วไอ้โจรโคราชคนนี้มันเที่ยวปล้นบ้านเมืองมาหลายที่แล้วดีแล้วที่จับตัวได้นายอำเภอให้รางวัลนำจับโจรแก่ผู้ใหญ่บ้านกับหนานตันคนละ70บาทผู้ใหญ่บ้านว่าผมไม่เอาขอให้ญาติพี่น้องลูกบ้านของผมปลอดภัยก็พอแล้วผมขอเอาเงิน70บาทนี้ให้กับเจ้าทุกข์เพื่อเป็นการปลอบขวัญแล้วนายอำเภอก็สั่งเก็บโจรทั้งสองคนปอนแปดตีหัวมันแล้วฝังเสียก็จบเรื่องอีกสามวันต่อมานายอำเภอก็เอาปืนลูกซองห้านัดมาให้ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นรางวัลหนึ่งกระบอกนานตันมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหถ้าท่านอาจารย์ไม่บอกให้เอาด้ามเสียมกลับบ้านด้วยผมคงไม่มีอาวุธอะไรจะไปสู้มีดสุดของบักโจรนั้นได้เพราะได้ท่านอาจารย์มาอยู่ด้วยผมกับลูกเมียจึงปลอดภัยได้ผู้ฆ่าเองก็ไม่รู้อย่างไรคงจะมีอะไรมาบันดลบันดาลให้ร้องบอกแกนานตันว่าวันนี้เอาด้ามเสียมกลับไปด้วยเนอเห็นแม่ตันมาซื้อเสียมใหม่แต่ยังไม่ได้ใส่ด้ามก็ลืมเอาเสียมมาด้วยนี่โยมเขาเอากลับไปด้วยจึงพอได้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้อันนี้ก็อัศจรรย์ใจอยู่ไปอยู่ที่นาของนานตันมารู้ได้ตอนจะจากพวกเขามาลงมาอยู่ลำปางนานตันจึงบอกว่าหลายปีมาแล้วที่นาผมของพี่น้องคนอื่นที่ติดต่อกันนี้คันนาจะป้านเท่าใดเอาดินเปิดให้นาเท่าใดก็ตามหากงูใหญ่สีดำหม่นตัวนั้นลงมาจากน้ำซับบนดอยข้อหม้อนี่แล้วผ่านไปทางใดในวันที่ฝนตกน้ำหลากคันนาต้องปุดต้องขาดเดือนหกฝนตกปีใหม่มันก็จะลอยหลังน้ำลงมาแต่ปีนี้เข้าเดือนเจ็ดแล้วฝนก็ตกหาใหญ่หลายครั้งแล้วมันก็เงียบหายไม่ลงมารบกวนอีกหรือมันคลายยานท่านอาจารย์เราก็เคยขึ้นไปเดินเลาะเล่นอยู่ก็แปลกอยู่อย่างดอยข้อหม้อลูกนี้บนยอดดอยจอมสุดเป็นลานกว้างประมาณลานฮอหรือเฮลิคอปเตอร์ไม่มีหญ้าไม่มีต้นไม้เอาเท้ากระทืบเสียงดังคล้ายกับเสียงกรองหนังยางลงมาอีกชั้นหนึ่งได้บ่อน้ำซับไหลออกจากบ่อไหลออกมาประมาณ4เมตรน้ำก็หายลงดินมันก็แปลกประหลาดอยู่หมู่ชาวบ้านพวกที่มีที่นารอบดอยข้อหม้อนี้ก็พากันเห็นงูใหญ่สีดำหม่นนี้ทุกปีแต่มาปีนี้ยังไม่มีใครเห็นปีก่อนๆนี้พอฝนตกปีใหม่ก็เห็นได้เราก็เข้าใจว่าเป็นพวกนาคแต่เคยเห็นตัวมันวันใดเดือนแจ้งเราก็เดินขึ้นไปจนถึงสันดอยแต่หัวค่ำขึ้นไปเดินจงกรมบางวันเที่ยงคืนบางวันจนใกล้แจ้งแล้วก็ลงมาไกลจากเถียงนาที่พักประมาณกิโลเมตรหนึ่งเห็นจะได้เดินจงกรมนั่งภาวนาตรงลานนั้นสงบเยือกเย็นดีมากหินเกล็ดหินลูกรังที่อยู่กับลานดินนั้นก็แปลกเราส่องไฟฉายหรือกระทบกับแสงจันทร์ก็ระยิบระยับเลื่อมพรับพับกระพริบแสงวิบวับวิบวับตกลงว่านานตันสองผัวเมียชื่อตันนิมนต์ให้ไปอยู่โปรดนาคตนนั้นมิให้ทำลายนาข้าวคันนาของพวกเขาเราก็เจริญเมตตาให้สวดขันธปริตมงคลให้แบ่งบุญแบ่งกุศลให้ทำกิจวัตรของตนเป็นปกติ

ิภาคหรือนิมิตติดตาภาพเสมือนที่เกิดจากสัญญาพอผ่านไปแล้วก็นับว่าการปฏิบัติภาวนาของเจ้าแม่ปรากฏผลเป็นหลักฐานของธรรมะอยู่บ้างในธรรมะเบื้องต้นพอสมควรแล้วเราก็บอกลาเจ้าแม่เจ้าแม่ป้วนไม่อยากให้จากไปร้องห่มร้องไห้จนได้รอบหนีขึ้นเชียงใหม่ก็ตามขึ้นไปจนสุดท้ายก็ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็ตายไปปัจจัย4เครื่องเลี้ยงชีวิตก็อาศัยเจ้าแม่มาอุปถากแบ่งปันให้ใช้จนเป็นเหตุให้หมู่พระเนรมาอิจฉาหาโทษใส่ว่าประจบประแจงญาติโยมปีนั้นอยู่ด้วยกันหลายรูปท่านอาจารย์แว่นธนปาโลท่านอาจารย์เหลียนวรลาโพท่านอาจารย์น้อยสุภโรอาจารย์หลอดประโมทิโตอาจารย์พันปเรสโกอาจารย์ทองสุขอุตรปัญโยอาจารย์หลวงกตปุญโยอีกหลายองค์ทั้งพระทั้งเนนพอใกล้ข้อพรรษาก็แยกย้ายกันไปอยู่จำพรรษาปีพุทธศักราช2500นั่นล่ะออกพรรษาเดือน4เมษายนท่านอาจารย์น้อยสุภโรก็มรณภาพพระเนนก็มารวมตัวกันอีกครั้งปีพุทธศักราช2500ท่านอาจารย์น้อยสุภโรมรณภาพอยู่ถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะลำปางเคลื่อนย้ายศพมาตั้งอยู่วัดป่าสำราญนิวาสอำเภอเกาะคาฉลองศพอยู่7วันท่านอาจารย์น้อยเป็นคนบ้านนาผักบุ้งบ้านผือจังหวัดอุดรอยู่ติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตขณะอยู่เมืองเหนือจดจำธรรมะแนวปฏิบัติของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มากที่สุดวันจัดการเผาศพส่งสการฝ่ายสงฆ์ก็มีท่านพระครูธรรมาภิวงศ์วัดเชตวันท่านอาจารย์ชอบฐานสโมท่านอาจารย์แหวนสุกินโนท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจารโรผู้ฆ่าหมู่พระเนร80กว่าลูกแห่ขบวนศพเหมือนแห่เจ้าหลวงเอาตามประเพณีเมืองเหนือประกับรถลากผู้คนนุ่งขาวห่มขาวเพราะอยู่ในอุปถัมภ์ของแม่เลี้ยงเต่าจันทรวิโรธแม่ดอกจันกีรติปานแม่ศรีอรุณท่านอาจารย์น้อยสุภโรเคยปรารภว่าอยากอยู่ถ้ำพระสบายพระสัปปายะฝ่ายชาวบ้านศรัทธาก็มีพ่อเลี้ยงสระกองแก้วแม่ศรีอรุณเป็นเจ้าศรัทธาโยมอุปถากในงานแม่เลี้ยงดอกจันแม่เลี้ยงกินดาก็ลงมาช่วยเหลือก่อนท่านมรณภาพได้สร้างศาลาวัดเกาะขาจวนจะแล้วเสร็จทางท่านอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามขึ้นมานิมนต์ให้ไปงานฉลองกึ่งพุทธกาลท่านอาจารย์น้อยก็ปฏิเสธว่าไม่อยากเดินทางไกลเลยมอบให้ครูมาหลวงกตปุญโญเป็นผู้เก็บรายละเอียดของงานศาลาตัวท่านหนีไปอยู่แม่ทะเพราะไม่ชอบงานใหญ่ไม่ชอบวุ่นวายอยู่สันโดษไม่ชอบหมู่มากไปมรณภาพลงที่ถ้ำพระสบายจัดการศพเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ตื้อก็หนีไปท่านอาจารย์แหวนก็หนีไปผู้ฆ่าก็ไปกับท่านอาจารย์ชอบขึ้นไปถึงเมืองเชียงรายมาได้ท่านอาจารย์สิมลงมาร่วมกันช่วยงานหลวงพ่อลีธรรมทโรเกาะคาลำปางหลวงเคยเป็นเมืองใหญ่เมืองโตมาก่อนท่านอาจารย์แว่นธนปาโลเคยเป็นเจ้าครองเมืองแม่จำปาเป็นเมียต้นได้ท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจโรและอาจารย์หลวงกตปุญโญเป็นลูกแม่ศรีอรุณเป็นเมียที่สองได้ผู้ฆ่ากับท่านอาจารย์น้อยเป็นลูกท่านอาจารย์ลีเป็นตาท่านอาจารย์ชอบเป็นปู่แม่ศรีอรุณเมียที่สองขอพรให้ลูกชายได้ขึ้นครองราชแต่ไม่ได้ลูกเลยพาแม่หนีออกไปอยู่ถ้ำพระสบายตั้งก๊กเป็นโจรได้ท่านอาจารย์ตื้อเป็นขุนพลโจรใหญ่หมู่โจร 3,500 คนเที่ยวปล้นไปจนลู่ถึงมันทะเลเชียงตุงลงมานครสวรรค์ไปถึงเขมรปล้นเจ้านายปล้นคนรวยแล้วเอามาแจกคนจนช่วยสงเคราะห์คนทุกข์ที่สุดได้กำลังเข้ายึดเมืองขณะพ่อตายได้ขึ้นครองราชท่านอาจารย์สิมหนีขึ้นไปบวชอยู่ถ้ำเชียงดาวแต่ก็ได้บำรุงปัจจัย4อาจารย์หลวงไปบวชอยู่ภูเขาหย่อมๆลูกหนึ่งใกล้เวียงลำปางนั่นเจ
จัดส่งให้ผู้คนไปบำรุงด้วยปัจจัยทั้ง4พ่อบอกว่าถ้าได้ลูกชายจะให้ลูกชายคนเล็กสุดขึ้นครองราชย์แต่พอถึงเวลาไม่ให้พรอย่างนั้นวัดเกาะคาอำเภอเกาะคาที่แรกสุดท่านอาจารย์ลีไปอยู่พักวิเวกรุกขมูลอยู่ไปอยู่ไปก็ได้สร้างเสนาสนะชั่วคราวจนพออยู่ได้เพื่อนจึงได้บอกต่อหมู่พระเนนให้ไปอยู่พักอยู่ได้สุดท้ายยกมอบไปท่านอาจารย์น้อยสุภโรเป็นผู้มาอยู่รักษาบริหารการวัดท่านอาจารย์น้อยอยู่จนถึงปีพุทธศักราช2500สร้างศาลาแล้วเสร็จจึงออกไปพักอยู่ถ้ำพระสบายอาพาธด้วยโรคท้องร่วงเพราะปีนั้นเมืองลำปางอากาศร้อนสุดๆจนถึง45องศาท่านอาจารย์น้อยสุภโรตายอยู่ถ้ำพระสบายแต่เอาศพมาทำชาปนกิจอยู่วัดเกาะคาสำราญนิวาสทรงสการแล้วเอาบริขารอัฐิขี้เถ้าไปก่อเจดีย์ใส่ไว้อยู่หน้าถ้ำจินดาเป็นถ้ำน้อยซอกน้อยข้างถ้ำพระสบายอำเภอเกาะคาลำปางเคยเป็นบ้านใหญ่เมืองโบราณมาแต่ก่อนเก่าบรมโบราณตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเหยียบโลกจนถึงยุคเจ้าแม่จามเทวีเป็นเมืองคู่กับเมืองลำพูนปีพุทธศักราช2501ผู้ข้าก็อยู่จำพรรษาวัดร้างบ้านลำปางหลวงเก่าอยู่องค์เดียวภาวนาดีสบายจิตเยือกเย็นกายสบายวัดเกาะคานั้นก็อยู่สบายแต่พระเนอยู่กันมากต่อจากท่านอาจารย์น้อยก็ท่านหลวงหรือหลวงปู่หลวงกตปุญโญมาอยู่บริหารควบคุมพระเนสืบมาวัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะลำปางนั้นแรกที่สุดนั้นท่านอาจารย์น้อยสุภโรกับท่านอาจารย์สิมพุทธาจารโรพากันทุดงไปเสาะหาที่อยู่ชาวบ้านก็เลยพาไปดูถ้ำพระสบายจึงได้พากันสร้างวัดต่อมาท่านอาจารย์ลีธรรมทโรมไปเห็นเข้าเลยชอบใจกับโถงถ้ำจึงดำริในการก่อสร้างเจดีย์ไว้ในถ้ำองค์หนึ่งได้แม่ศรีอรุณแม่จำปาแม่กิมเหรียญแม่เลี้ยงเต่าเป็นเจ้าศรัทธาออกเงินสร้างพระเจดีย์ปรับพื้นถ้ำทำบันไดขึ้นลงปั้นฐานพระพุทธเจ้าทันใจไว้ปากถ้ำได้สระกองแก้วเป็นนายช่างก่อสร้างบรรจุพระธาตุเมื่อปี2500บรรจุพระธาตุแล้วได้ปีกว่าท่านอาจารย์หลีได้นิมิตว่าพระธาตุพระพุทธเจ้านั้นจะเด็กกลับไปอยู่เมืองอินเดียขึ้นมาเจาะดูก็ไม่เห็นจึงได้บรรจุใหม่ปีพุทธศักราช2501เที่ยวนี้ตั้งบูชาใหม่เพิ่นให้ผู้ข้าเป็นผู้สวดเจริญชยันโตอิติปิโสให้สวดจนกว่าจะแล้วเสร็จผู้ข้าก็ตั้งสวดอยู่จนแล้วเสร็จพิธีแต่เจ้าศรัทธาใหญ่ผู้บำรุงท่านอาจารย์ลีก็เห็นจะเป็นเจ้าแม่สุขณลำปางพระโยมคนนี้เคยเกิดเป็นแม่ของเพิ่นมาหลายภพหลายชาติเป็นแม่ของพระเจ้าอโศกก็แม่สุขณลำปางคนนี้เองเรื่องการก่อสร้างพระเจดีย์ในถ้ำนี้ไว้เป็นหลักฐานของพระศาสนาก็มีเรื่องแปลกอยู่แต่ก่อนก่อสร้างท่านอาจารย์ลีก็ได้อธิษฐานขอให้ต้นโพเกิดขึ้นมาเองอยู่หน้าถ้ำเสียก่อนจึงจะถือเอานิมิตหมายอันนั้นสร้างเจดีย์ไว้ต่อไปทีนี้นกกินหมากโพแล้วมาขี้ไว้จึงเกิดต้นโพขึ้นมาจึงได้ตกลงสร้างเจดีย์เอาไว้และบรรจุพระธาตุของพระพุทธใส่ไว้เมื่อตกลงสร้างเจดีย์แล้วก็ญาติโยมศรัทธาที่เคารพนับถือท่านอาจารย์ลีธรรมทโรทั้งทางเมืองจันทน์ทั้งเมืองเชียงใหม่ลำปางก็ช่วยเหลือกันออกเงินมาเมื่อเจดีย์แล้วเสร็จแล้วพื้นถ้ำทางขึ้นลงก็แล้วเสร็จแล้วท่านอาจารย์ลีก็ส่งคนขึ้นไปเสาะหานิมนต์เอาครูบาอาจารย์หลายองค์มาช่วยในการอธิษฐานจิตเจริญพุทธมนต์ปริตมนต์มีมาด้วยกันหลายองค์ท่านอาจารย์น้อยสุภโรท่านอาจารย์แว่นธนปาโลท่านอาจารย์ตื้ออจรธรรมโมท่านอาจารย์ชอบฐานสโมท่านอาจารย์ลีธรรมทโรท่านอาจารย์สิมพุทธาจารโรหมู่พระเนตรอีกมากฝ่ายพระปกครองก็นิมนต์เอาท่านพระครูธรรมาภิวงศ์วัดเชตวันมาเป็นประธานทางญาติโยมผู้คนก็ได้เจ้าแม่สุขณลำปาง
สมโภชอยู่3วันวันแรกปั้นตนพระพุทธเจ้าทันใจคือเมื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปั้นแล้วหมดทุกอย่างใกล้แจ้งในวันนั้นก็ให้พระเนรไปสวดชยันโตแล้วให้โพสราช่างลงมือปั้นให้แล้วเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดินหากไม่แล้วเสร็จดีก็ไปตกแต่งต่อวันใหม่แล้วตั้งชื่อว่าพระพุทธเจ้าทันใจประดิษฐานไว้บูชาอยู่หน้าปากถ้ำวันที่สองก็เจริญพุทธมนต์พระเนรผู้ใหญ่ผัดเปลี่ยนกันเทศธรรมตอนกลางวันตอนกลางคืนวันที่สามทำอุโบสถสังฆกรรมมีการปฏิบัติธรรมแสดงเทศธรรมเจริญภาวนาร่วมกันตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนก็ฟังเทศธรรมปฏิบัติตลอดคืนท่านอาจารย์ลีก็มาขอให้อาจารย์สิงห์พุทธาจารโรเป็นผู้เทศธรรมอบรมภาวนาให้แก่ญาติโยมแล้วก็นิมนต์ขอเอาท่านอาจารย์น้อยท่านอาจารย์แว่นท่านอาจารย์ตื้อกับผู้ฆ่ากับตัวเพื่อนเองให้เข้าไปช่วยปลุกเสกอธิษฐานจิตเจริญพุทธมนต์หรือจะสวดอะไรก็ตามแต่ชอบใจจะนั่งปรบภาวนาอยู่สุดแท้แต่เริ่มตั้งแต่หัวค่ำไหว้พระสวดมนต์รวมกันแล้วท่านอาจารย์หลีพาเข้าถ้ำแล้วกันปากถ้ำไว้มิให้ญาติโยมหรือพระเนรเข้าไปรบกวนได้ให้ท่านอาจารย์แว่นนั่งปรบอยู่หน้าปากถ้ำมีตัวเพื่อนท่านอาจารย์น้อยท่านอาจารย์ตื้อกับผู้ฆ่านั่งอยู่คนละทิศขององค์เจดีย์ท่านอาจารย์ลีเอาพานปราบปูผ้าขาววางไว้สี่ทิศของเจดีย์และประกาศวาจาว่าถ้าพระอัฐิธาตุขององค์พระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกเสด็จมาอยู่ในพานที่วางต่อหน้านี้มากน้อยหรือไม่ปรากฏเลยก็จะรู้ได้ในบุญญาบารมีของท่านผู้นั้นได้เกี่ยวข้องกับศาสนาของพระองค์เจ้ามาแล้วมากน้อยดังนี้ขออนุภาพแห่งเทพเจ้าทั้งหลายจงอำนวยด้วยเถิดเมื่อท่านอาจารย์ลีว่าอย่างนั้นแล้วก็ร่วมกันเจริญพุทธมนต์ไปพร้อมกันจนจบแล้วจากนั้นก็เป็นกิจของใครของมันแต่ไม่ให้รบกวนกันผู้ฆ่าเจริญพระปริตมงคลอยู่3รอบแล้วสวดปาติโมกข์เป็นการบูชาพระรัตนตรัยอีก1รอบจากนั้นก็กำหนดจิตเจริญภาวนาอยู่จนดึกเลยเที่ยงคืนก็ตั้งตนสวดใหม่อีกรอบหนึ่งครูบาอาจารย์องค์อื่นๆก็เห็นนั่งสงบอยู่เวลาประมาณตีสี่ปรากฏว่าเหมือนกับเสียงหวานกรวดทรายก้อนเล็กๆใส่แผ่นเหล็กหรือใส่แผ่นสังกะสีเสียงดังกราวคล้ายกับกระจกแตกพอท่านอาจารย์ลีทำสัญญาณกระแอมจึงลุกจากที่ของใครของมันจุดเทียนให้สว่างแล้วพากันตรวจดูพานที่ตั้งไว้ปรากฏว่าพานของท่านอาจารย์ลีมีพระธาตุมากที่สุดรองลงมาเป็นพานอยู่ต่อหน้าผู้ฆ่ารองลงมาเป็นพานท่านอาจารย์น้อยลงมาเป็นพานของท่านอาจารย์ตื้อน้อยที่สุดเป็นพานของท่านอาจารย์แว่นในมติตอนนั้นด้วยกันก็มอบไปท่านอาจารย์ตื้อเป็นผู้พิจารณาเข้าสมาธิเล็งญาณของเพื่อนดูว่าทำไมจึงเป็นเหตุเช่นนี้มีอะไรเป็นผลมาแต่ก่อนเก่าท่านอาจารย์ตื้อนั่งสมาธินิ่งอยู่ประมาณ10นาทีรูปอื่นองค์อื่นก็นั่งกำหนดอยู่แล้วท่านอาจารย์ตื้อก็บอกว่าท่านพระครูหรือท่านอาจารย์ลีนี้เป็นพระเจ้าอโศกมหาราชบำรุงพระศาสนามามากท่านจามเป็นกษัตริย์เมืองลังกาชื่อเทวนามปิยะเป็นสหายกับพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำสังคยนาพระไตรปิฎกท่านอาจารย์น้อยได้เป็นมหาอมาตย์ช่วยกันฟื้นฟูพระศาสนากับกษัตริย์เมืองลังกาตนนี้เพื่อนพูดพร้อมชี้มหาผู้ฆ่าอาจารย์แว่นเกิดเป็นเจ้าเมืองลำปางสืบจามเทวีวงศ์มาแล้วได้บำรุงพระศาสนาตลอดจนอายุไขส่วนผู้ฆ่ามาถึงท่านอาจารย์ตื้อเกิดเป็นโจรหมู่บริวาร 3,500 คนทั้งหญิงทั้งชายมีแต่จิตเมตตาปล้นคนรวยเอามาแจกจ่ายคนจนมาตั้งปางโจรอยู่ในถ้ำนี้แล้วได้สร้างวัดถวายพระเถระเจ้าในบริเวณวัดปัจจุบันนี้มาตั้งแต่ยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าเวสสภูก็คงจะเป็นอย่างคำของท่านอาจารย์ตื้ออย่างนั้นเพราะท่านอาจารย์ลีกับพระธาตุขององค์พระพุทธเจ้านั้นถูกกันดีอยากได้ก็ประกาศบอกเทวดาพ
เพิ่นยังบอกอีกว่าแต่ก่อนนั้นได้อธิษฐาน

ปีพุทธศักราช2500อยู่อำเภอแม่ทะลำปางสอนสมาธิภาวนาให้กับเจ้าแม่ป้วนณลำปางจนเจ้าแม่เห็นผลของการปฏิบัติพอสมควรเราค่อยๆบอกค่อยแก้ไขเอาคนเฒ่าเพราะคนเฒ่าติดอยู่ในอุกกหะ

ขอพระธาตุเสด็จมาจากอินเดียเมื่อบรรลุแล้วก็หายไปแต่วันนั้นได้อัญเชิญพระธาตุเจ้าที่ได้มาในคืนนั้นเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์แล้วก็ปิดไว้เป็นพระธาตุเจ้าที่ได้ในเขตนั้นก็ควรให้อยู่ตรงนั้นท่านอาจารย์แว่นธนปาโลเกิดปีเดียวกันกับผู้ข้าเพิ่นเกิดเดือน4ข้างแรมผู้ข้าเกิดเดือน6ปีจอเป็นญาติกับอาจารย์สิงห์พุทธาจารูสององค์นี้เป็นคนบ้านบัวพันนานิคมบัวเป็นเนรมหานิกายมาก่อนแล้วติดตามท่านอาจารย์สิงห์สมัยที่เป็นพระหนุ่มวัยเกณฑ์ทหารไปบวชเป็นเนรธรรมยุทธวัดโคกเหล่างาเมืองขอนแก่นต่อมาได้ไปบวชพระกับเจ้าคุณวัดศรีเทพเมืองนครบวชแล้วก็ท่องเที่ยวทุรดงไปได้หลายจังหวัดเมืองปราจีนโคราชชนบุรีจันทบุรีตราดแล้วได้พบปะเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าแสนสำราญฝั่งวาดินชำราบเมื่อคราวที่ชาปนกิจประชุมไฟเพื่อนครูอาจารย์เสาจากนั้นจึงได้ติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นขึ้นเมืองสกลอุดรเข้าอยู่ศึกษากับเพื่อนครูอาจารย์มั่นได้ไม่นานก็เดินทุรดงไปอยู่ทางเมืองเลยเดินตัดป่าตัดเขาทะลุไปถึงจังหวัดพิษณุโลกขึ้นไปหาท่านอาจารย์สิงห์อยู่สันกำแพงเชียงใหม่ออกจากแม่ทะพระสบายเมืองลำปางแล้วก็ไปกับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมขึ้นไปจนถึงเมืองฝางเข้าไปพักอยู่บ้านดงบ้านป่าไปตามเรื่องวันหนึ่งวันสองวันสามไปบิณฑบาตก็ได้แต่เนื้อย่างอย่างเก่ามาทุกวันอาหารอย่างอื่นก็มีอยู่หรอกแต่เนื้อย่างนี้เส้นใหญ่นุ่มดีมีรสออกไปทางหวานอร่อยก็ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรก็พากันฉันมาแล้ว3วันวันที่4จึงได้นิมิตเทวดามาบอกแก่ท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเพิ่นเล่าว่าจามเอ้ยวันนี้หากเขาเอาเนื้อย่างอย่างเก่านั้นใส่บาตรจะได้ฉันเน้อเมื่อคืนนี้เทวดาเขามาบอกผมแล้วเพิ่นบอกขณะออกไปบิณฑบาตเขาบอกว่าอย่างใดครับผมเขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าอย่าฉันเนื้อนั้นนะจะเสียพระธรรมวินัยเมื่อพากันไปถึงหมู่บ้านแล้วโยมเขาก็เตรียมจะใส่บาตรอยู่ของที่เขาจะใส่บาตรนั้นก็มีเนื้อย่างอย่างเก่านั้นด้วยสู้เอาเนื้ออะไรมาใส่บาตรเนื้ออีสู้อีสู้ตัวมันเป็นอย่างไรตัวที่ห้องอาญาอาญาอาญาเป็นอย่างใดตัวมันดำหน้าตามันด่างอกมันขาวมันมักยืนสองขาห้องอาญาอาญาอาญาคงจะเป็นหมีครับท่านอาจารย์เราว่าท่านอาจารย์ชอบจึงว่าสูเจ้าอย่าได้เอามาใส่บาตรอีกเน้อพระพุทธเจ้าเพิ่นห้ามไว้ไม่ให้ขบฉันไม่ให้กินพวกขาบ่ฮู้มีเนื้อหยังพ่องท่านอาจารย์ชอบจึงบอกเขาว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นห้ามกินมังสัง10อย่างมังสังแปลว่าเนื้อแปลว่าซีนมี10อย่างอธิเนื้อมนุษย์เนื้อหมาเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้องูเนื้อสิงโตราชสีเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวเนื้อเสือเหลืองกินเพิ่นก็ไม่ให้กินสูจะเอามาให้ก็รับไม่ได้อาหารนอกจากนี้แล้วสูกินอย่างใดพระก็กินอย่างนั้นจะกินแต่ข้าวเปล่าก็ไม่เป็นไรของกินกับข้าวสูได้มาก็ไม่ต้องมาบอกชื่อบอกอย่างวันนั้นพวกชาวบ้านก็เอาผักลวกกับเกลือมาใส่บาตรให้มีแตงสุกอีกคนละลูกใหญ่แตงสุกแตงไทยนี่แหละรสหวานหอมอร่อยกินกับข้าวได้จนอิ่มพวกชาวกะเหรี่ยงขาหมู่นั้นเขาก็ศรัทธาเริ่มใสยินดีพอใจกับท่านอาจารย์ชอบมากเอาใจใส่หัวหน้าหมู่บ้านของเขาจัดลูกบ้านเป็นเวรยามให้มาดูนั่นนี่ตอนใกล้ค่ำทุกวันหาฟืนมาไว้ให้ดังตักน้ำมาไว้ใช้มาต้มน้ำร้อนชงชาให้ต้มน้ำให้อาบสุมไฟก่อไฟไว้ให้แล้วก็กลับไปพากันอยู่กับพวกเขาหลายเดือนพวกผู้หญิงก็รูปงามผิวพรรณผุดผ่องดีเอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหารขบฉันมาส่องดูบาทของเราคนพวกภูเขาคนดอยนั้นพวกเขาอยู่กินง่ายชอบความสงบสันโดษไม่จุนจ้านไม่วุ่นวายปีพุทธศักราช

2501ท่านอาจารย์ลีธรรมัทโรทรงพระทรงคนขึ้นไปนิมนต์ให้ลงไปแม่ทะถ้ำพระสบายเพื่อนได้พระธาตุของพระพุทธเจ้ามาแล้วจะบรรจุในพระเจดีย์ที่เพื่อนสร้างไว้ในถ้ำพระสบายจะบรรจุพระธาตุใส่สีด้านของพระเจดีย์บรรจุเสร็จแล้วก็โบกปูนปิดไว้ท่านอาจารย์ลีธรรมัทโรกับพระธาตุของพระพุทธเจ้านั้นถูกกันดีเป็นเพราะอานิสงส์ที่เพื่อนใส่ใจบำรุงฟื้นฟูต่อพระศาสนาแต่เมื่อครั้งเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชเมืองอินเดียเมื่อบรรจุพระธาตุใส่พระเจดีย์เสร็จแล้วเพื่อนเขี้ยวเข็นอยากให้ลงไปวัดอโศการามพอดีกับท่านอาจารย์ชอบฐานะธรรมโมว่าติดกิจนิมนต์อยู่ฝางพระสงฆ์ผู้รับทานไม่พอจะเอาท่านจามขึ้นไปด้วยจะให้ไปเทศเพราะไม่มีผู้เทศในศรัทธาเขาฟังก็เลยไม่ได้ลงไปวัดอโศการามเพื่อนอยากให้ลงไปช่วยเหลือในการวัดหลายอย่างยังบ่นอยู่ว่างานกึ่งพุทธกาลก็ไม่เห็นท่านจามลงไปร่วมเลยจะอยู่ดงอยู่ป่าไม่ต้องการที่จะเห็นกรุงก็หรืออย่างไรในวันบรรจุพระธาตุใส่เจดีย์ท่านอาจารย์ลีธรรมัทโรเทศเรื่องการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การบำรุงพระศาสนาการเสาะหาทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในนักปราชญ์ท่านสอนให้แผ่เมตตาให้มากมากให้ใช้ความดีในการท่องมนต์บ้างสวดมนต์บ้างถ้าตัวใช้เมตตาของตัวยังไม่เป็นก็ให้ไปรวมกับคนที่เขาใช้เป็นจึงจะได้ส่วนเย็นนิดๆหน่อยๆเหมือนคนที่ใช้เงินไม่เป็นไปเข้าหุ้นค้าขายกับคนอื่นเขาก็จะพลอยได้กำไรไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านเจริญเมตตาเสมอไปทิศไหนก็ข้าวเต็มบาตรยังประโยชน์ให้แก่คนและสัตว์เหมือนต้นไทรย่อมไปที่อาศัยร่มเย็นแก่งูเห่ากิ้งจกตุ๊กแกชมดเม่นนกสาริกานกข้าวแมวลูกไทรสุกก็เป็นอาหารของนกทั้งหลายให้กินแล้วก็บอกว่าพวกท่านเองก็อย่าเบียดเบียนกันแบ่งกันกินแบ่งกันเกาะเมื่ออิ่มแล้วก็ไปเถิดข้าไปให้ลูกเมียแล้วก็จงบอกข่าวให้มาที่ต้นนี้เถิดมีอาหารสมบูรณ์ดีเมื่อสัตว์ต่างๆหนีไปแล้วก็แผ่ให้ถึงชาวบ้านและฝูงโจรต่อไปอีกไม่เลือกหน้าให้เป็นสุขทั่วๆกันใจที่มีกิเลสรกรุงรังเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มไปด้วยขยะมูลฝอยซึ่งเป็นเหตุให้ไฟไหม้หรือเป็นที่อาศัยของตะเข็บตะขาบและงูพิษความรุงรังเป็นอย่างนี้และเมื่อตั้งไว้ข้างบันไดสุนัข ก็จะมาขี้ใส่อีกจึงย่อมเกิดโทษได้ต่างๆเหตุนั้นเราจึงควรเก็บอยากเยื่อออกให้หมดจะได้เป็นที่บรรจุพระธรรมซึ่งเรียกว่าแก้วคือพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังอันเป็นแก้วสูงสุดยิ่งกว่าแก้วของจักรพรรดิธรรมทั้งหลายที่สูงเสมอแก้วหรือสูงกว่าสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนแก้วอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายว่ายังกินจิรัตนังโลเกรัตนะใดๆในโลกหรือทรัพย์ทั้งหลายที่มีมากมายก็จริงแต่จะให้มีค่าเสมอได้ทำนั้นไม่ได้เลยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็ดีย่อมเป็นของมีค่าสูงสุดยิ่งกว่ารัตนะใดๆในโลกเพราะเหตุนี้เมื่อบุคคลใดได้รัตนะทั้งสามนี้ไปอยู่ในดวงใจของตนแล้วบุคคลนั้นย่อมสวัสดีตลอดกาลนี้พูดถึงธรรมะที่เข้าไปอยู่ดวงจิตของคนที่ว่างเปล่าไม่ใช่อยู่ในคนที่รกรุงรังคือนิวรณธรรมออกเสียทำดวงจิตของเราให้เที่ยงไม่ให้ไปหน้ามาหลังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้ตรงไปตั้งประดิษฐานอยู่ในดวงจิตของบุคคลผู้นั้นที่เรียกว่าอริยสัพพ์อริยสัพพ์นั้นพระองค์ทรงตรัสว่าคือธรรมะที่เกิดในดวงจิตของตนอย่างหนึ่งประการที่สองเกิดจากการฟังคำตักเตือนและปฏิบัติตามพวกเราก็เปรียบด้วยสักยบุตรพุทธชินโนรสคือพวกเราได้เป็นลูกพระตถาคตโดยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นกษัตริย์เรียกว่าพระมหาราชาถ้าอยู่ไปอีกไม่กี่วัน
สมบัติจักรพรรดิก็จะมาถึงใน7วันชิโนรถนั้นหมายความว่าเมื่อพระองค์ทรงบวชในศาสนาจึงมีชัยชนะปราบฝูงมารต่างๆให้หมดไปทีนี้เราก็ปราบกิเลสของเราบ้างได้ชื่อว่าผู้ชนะใจคือทำกิเลสให้ขาดหายไปเป็นห่วงๆเราก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกสกุลกษัตริย์เหตุนั้นเราจะมาแต่งตัวมัมแมมไม่สมควรเราไม่แค่ลูกไพร่ลูกอนาถาควรหาความดีใส่ตัวแสวงหาอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในตนอริยทรัพย์นี้มีอยู่7ประการกล่าวสั้นๆเพียงอริยทรัพย์ได้แก่บุญทั้งหลายที่เราสร้างส่วนวัตถุที่ทำไปนั้นเป็นโลกิยทรัพย์คือของไม่มีเจ้าของแน่นอนวันนี้เป็นของเราพรุ่งนี้เขาเอาไปบางคราวเป็นของเราบางคราวเป็นของเขาแม้จะอยู่ในปัทภีหนาแน่นก็ไม่ยับยั้งตั้งอยู่ได้เช่นสวนนาเมื่อใครมาบ่มตัวให้มีปัญญาให้เห็นว่าโลกีไม่แน่นอนแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างเปล่าท่านจึงเตือนให้พากันทำพืชผลให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของตนเสียถ้าตนไม่ทำก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นแน่นอนคือเราพากันจับจองที่ดินไร่นาเรือกสวนทำพืชผลให้เต็มเสียมิฉะนั้นกฎหมายออกมาก็จะหมดสิทธิ์ถ้าตนไม่ปลูกพืชพันธุ์ในกำหนดก็หมดสิทธิ์ในพื้นที่นั้นแม้จะเป็นความกันก็ไม่ชนะเรียกว่าไม่ทำสถานที่ให้เป็นผลตราบใดคนเห็นภายในพื้นที่ว่างรีบจัดการปลูกสร้างวางผลรัฐบาลก็จะได้ออกโฉนดให้เป็นหลักฐานวัตถุก็เช่นเดียวกันต้องนำไปบำเพ็ญทานจึงจะเป็นผลกุศลให้แก่ตนแล้วก็จะมีสิทธิ์ในทรัพย์นั้นๆกลายเป็นอริยทรัพย์ประเสริฐหนักหนาสามารถอำนวยผลให้ตนในชาติหน้าได้วัตถุสิ่งของนั้นมีมากกล่าวสั้นๆก็คือปัจจัย4สิ่งที่จะถวายแก่พระสงฆ์คือ 1. อาหาร 2. จีวรผ้าผ่อนท่อนสบาย 3. เสนาสนะที่อยู่ 4. คีลานะเภสัชมียาแก้โรคต่างๆเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นก็นำมาถวายทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเสียก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ของตนเมื่อใครทำอย่างนี้ทำน้อยก็จะได้ผลมากเหมือนปลูกข้าวโพดเมล็ดเดียวจะเกิดเป็น1 2 3 4 5ฝักแต่ละฝักก็มีผลหลายสิบเมล็ดสุดแต่สถานที่ของตนจะดีหรือไม่ดีเมื่อพวกเราทำครั้งเดียวหรือ2ครั้งก็ตามผลก็ย่อมทวีคูณเหมือนพวกเราหว่านข้าวกับมือเดียวได้ข้าวเต็มนาหุงข้าวกับมือเดียวได้เต็มหม้อคือเราเห็นพรานิสงส์อันใหญ่ก็จะกลายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาดังนี้ได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลอย่างที่พวกเราพากันฉลองโบสถ์เจดีย์คัมภีร์คำสอนของพระพุทธเจ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถูปเจดีย์และพากันปลูกต้นสีมหาโพธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของเราไว้ในลานวัดเป็นต้นผู้มีทรัพย์น้อยก็พากันทำทางกายช่วยเหลือวิ่งเต้นยอมตนเป็นคนหาบหามน้ำท่าของกินของใช้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลของตนทางใดทางหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นอริยทรัพย์นับไม่ถ้วนนี่กล่าวถึงด้านวัตถุถ้าเราทำถูกก็เป็นพุทธปูชามหาเตชวันโตประการหนึ่งประการที่สองถวายเคารพบูชาในพระธรรมคือมีการสวดมนต์ฟังเทศก็จะมีสติปัญญาในชาติหน้าสมกับพระคาถาที่ว่าธรรมปูชามหาปัญโยใครบูชาพระธรรมก็พ้นจากความโง่เขลา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะพุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเฉชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนา

0: ชิลาภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโนภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญ ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

พิสุสงฆ์และญาติโยมได้มาพร้อมใจร่วมกันทำบุญให้แก่อาตมาเรื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ50ปีเต็มย่าง51ถือว่ากึ่งศตวรรษพอดีแต่ว่าอยู่มาได้กึ่งศตวรรษก็ถือว่าชีวิตได้ร่วงโรยมายาวนานในฐานะของที่อยู่ในชีวิตประพฤติปฏิบัติมาฉะนั้นก็ดีใจที่พระและก็ญาติโยมยังแสดงมุทิตาความเคารพหรือความเกื้อกูลกันฉะนั้นทุกวันนี้คนเราจะอยู่ด้วยกันก็คงต้องอยู่ด้วยจิตใจมากกว่าอย่างอื่นแต่คนเราทุกวันนี้ยังมองเรื่องด้านจิตใจน้อยกว่าวัตถุที่จริงวัตถุเนี่ยตามมาจากจิตใจไม่ใช่วัตถุเป็นผู้นำหน้าวัตถุเป็นผู้ตามฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าวัตถุเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเกินกว่าจิตใจแต่ทุกคนก็ต้องอาศัยวัตถุเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกความหมายของจิตใจของคน เหมือนอย่างคนที่ถืออาวุธเข้ามาเงี้ยก็บ่งบอกว่าคนนั้นเป็นคนร้ายวัตถุอันนั้นคือบ่งบอกว่าคนนั้นถืออาวุธเข้ามาถือว่าเป็นคนร้ายคนถือดอกไม้ทุกเทียนเข้ามาก็ถือว่าเป็นคนดีวัตถุก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนนั้นดีและคนละคนนั้นร้ายอย่างญาติโยมเข้าวัดมาเนี่ยไม่ได้ถือวัตอาวุธเข้ามาก็ถือแต่วัตถุที่เป็นมงคลคือถือธูปเทียนเข้ามาก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่ใช่ใจร้ายฉะนั้นสังคมทุกวันเนี่ยจะต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเมื่อก่อนอาตมามาอยู่สังฆทานเนี่ยมาอยู่ใหม่ๆก็มองคนเพียงว่าคนไม่กี่คนก็รู้จักกันง่ายรู้จักกันง่ายคุยกันง่ายถึงจะว่ายากแต่ก็ไม่กี่คนพอมีเรื่องอะไรเราก็เรียกมาคุยมาพูดกันก็ปรับความเข้าใจกันง่ายแต่พอเวลามาอยู่นานๆแล้วคนเริ่มมากขึ้นขนาดจิตตังบางทีก็มาอยู่ด้วยกันไม่มีโอกาสพูดคุยกันไม่มีโอกาสสังสรรค์กันความขยายกว้างของการอยู่ด้วยกันก็มากขึ้นก็เป็นสังคมใหญ่ขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนคนที่อาตมามาอยู่เนี่ยคนที่พระจะกลัวก็กลัวคนเพียงคนไม่เชื่อไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปหรือว่าเป็นคนไม่เอาศีลเอาธรรมทั้งนั้นที่พระจะกลัวว่าบุคคลนั้นน่ากลัวบุคคลนี้น่ากลัวแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่กลัวอย่างนั้นเริ่มกลัวมากขึ้นญาติโยมก็เหมือนกันญาติโยมก็เริ่มกลัวสิ่งแวดล้อมน่ากลัวมากขึ้นจากสังคมทุกวันนี้ก็น่ากลัวมากขึ้นจากคนเดี๋ยวนี้ที่ขาดศีลธรรมขาดความเมตตาแล้วก็ความที่คนต้องการวัตถุมากขึ้นคนที่ต้องการวัตถุมากขึ้นนี่เริ่มเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเอาเปรียบคนอื่นเราจะไปเที่ยวบ้านนอกเนี่ยเที่ยวบ้านนอกในย้อนคนบ้านนอกเนี่ยเหมือนย้อนกลับไปสู่40ปีที่แล้วมาคนบ้านนอกเขาจะไม่กระตือร้นอะไรคนบ้านนอกก็จะเป็นคนที่มีวัฒนธรรมของเขาอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่มีถ้าเรามาย้อนดูทุกวันนี้สังคมเราที่อยู่ในที่เจริญนี้ความกระตือรือร้นความเปลี่ยนแปลงคนเริ่มมีมากขึ้น
จากคนที่ทิ้งวัฒนธรรมทิ้งศีลธรรมทิ้งความดีงามของความเป็นคนไทยหรือคนชาวพุทธไปมากฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยเราไม่ควรทิ้งมันเป็นหลักประกันชีวิตตัวเองเป็นหลักที่ประกันตัวเองได้ตลอดชีวิตอาตมามาอยู่สังฆทานตอนนั้นมีพวกคนตกรถอุ้มลูกมาบอกตกรถจะกลับบ้านไม่มีเงินเอาเราก็ให้ไป300ไปเบิกเงินให้บางคนบอกว่า เดี๋ยวมาอีกเป็นผู้หญิงมาทีนี้มาเป็นผู้ชายมาเอาตกรถอีก3ลูกไปอยุธยาเราก็ให้ไปเอาก็จะมีแต่คนแบบนี้ฮะคนหลอกลวงก็มีแค่นี้เองโยมแค่ตกรถ300 500เท่านั้นนะโยมเจอประจำแต่ตมาก็ไม่บอกใครว่าคนหลอกลวงมีก็จะมาไงบางคนแต่งตัวแบบนั้นแต่งตัวนี้ก็จะเจอแต่คนแบบที่มาหลอกลวงก็เพียงแค่200 300บาทพอวัดเราเริ่มเจริญมากขึ้นก็มาอีกแบบเป็นราชการแต่งตัวเป็นราชการมาบอกว่าไปช่วยชายแดนสร้างโรงเรียนช่วยชายแดนทหารตำรวจที่รบให้หลวงพ่อช่วยโทรศัพท์มาโน่นโทรมาจากในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมอะไรนั่นอ้างและมีเลขาโทรมาก่อนเป็นผู้หญิงแต่เดี๋ยวผู้ชายจะรับเสียงเอาห้าวหน่อยบอกผมเป็นในพลชื่อนั้นอะไรชื่อในพลชื่ออะไรชื่อไวชื่ออะไรฮะพ ระจะมาก็ไม่จำชื่อ บอกกำลังสร้างโรงเรียนอยู่ชายแดนขออาจารย์ช่วยหน่อยโดยมากพออาตมากลับมาจากอินเดียหรือกลับมาจากไหนไกลๆแล้วก็จะโทรศัพท์มาขอ 4-50,000 เพื่อช่วยชายแดนทุกครั้งไปแล้วบางทีก็แต่งตัวมาเป็นราชการมารับเลยเราก็ถามโทรไปทางกระทรวงก็ไม่มีคนนั้นคนนี้ถูกไล่ออกไปมั่งเป็นข้าราชการสัญญาบัตรแล้วระดับเป็นยศขั้นในร้อยเอกอะไรก็มีเป็นกระทรวงทีนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ประจำก็ถ้าโทรไปถามกรมศาสนากรมศาสนาก็บอกจับเลยเอาตำรวจจับติดคุกเลยก็เริ่มพอวัตถุมันเจริญขึ้นคนก็เปลี่ยนจากขอค่าตกรถมาเป็นการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลช่วยตำรวจทหารชายแดนเป็นเรื่องการกุศลที่ไม่มีตัวตนแต่มีกลุ่มอันนี้นี่สังคมเราเริ่มเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนเพราะว่าต้องดิ้นรนบางคนแต่ที่จะมามันนึกว่าคนพวกนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงคิดว่าบางคนที่มานะฮะเขาดูอดีตเขาแล้วเคยเป็นท่านจัดการเก่าเขาเมามาด้วยเขามาขอเงินแล้วมาเอาเราบอกให้มาเอาสิโทรมาจากกระทรวงแล้วเราบอกมาเอาพอมาเอาจะมาบอกโยมต่อไปนี่หากินสุจริตนะทำมาหากินอย่าเชื่อไปหลอกลวงกันนะมันบาปนะคนเรายังมีทีนีมือเนี่ยเราหลอกไม่จนหรอกเราได้กินเหล้านี่ลุกหนี ไม่เอาแล้ว นี่คือสังคมคนเริ่มต้องการวัตถุมากขึ้นคิดว่าอบายมุขเนี่ยทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาคงไปเล่นการพนันเสียกินเหล้ามากไปแล้วครอบครัวของเขาไม่มีศีลธรรมคิดว่าภรรยาและลูกคือตัวเขาไม่มีศีลธรรมเขายังติดอยู่ในคนหลอกลวงคนที่นี่จะมาเจอประจำบางคนก็มาขายหนังสือกฎหมายบ้างขายหนังสือธรรมศาสตร์บ้างทั้งๆที่ธรรมศาสตร์เขาก็มีขาย 4-5,000 ธรรมาบอกเดี๋ยวธรรมาไปทำบุญที่ธรรมศาสตร์ไปซื้อที่ธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะมีมานี่นี่เรียกว่าแผนการหลอกลวงพระเนี่ยหลอกลวงง่ายต้องตุนง่ายมากเลยธรรมามันนึกเออแต่เราก็รู้ทันทุกทีนะใครมาเนี่ยเราก็รู้ทันทุกทีแต่ก็ให้พอควรรู้ว่าพวกนี้มาหลอกลวงรู้มองออกเข้าใจนี่คือว่าแสดงว่าคนไทยเราเนี่ย
คนที่มาวัดที่มาทำบุญเนี่ยที่มีศีลมีธรรมเนี่ยพวกนี้คนที่ว่าพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่มาหลอกลวงที่จะมาเอาคนเนี่ยเป็นคนยิ่งจนทุกวันจนมากขึ้นเราก็น่าสงสารว่าทำไมวัฒนธรรมศีลธรรมเหล่านี้ช่วยคนได้นะคนเราควรจะเข้าถึงศีลธรรมถ้าใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเวลาคนมากๆก็มาแล้วงานบวชได้มาแล้วพร้อมเป็นฉีมาแล้วพร้อมเป็นนักบวชมันปักกฎแล้วใครเผลอกระเป๋าว่างหยิบขโมยแม้แต่รองเท้าก็เอาอะไรเงี้ยวัดไหนมีคนเข้าไปมากๆพวกนี้เข้ามาละโยมที่ต้องมีสหอมีตำรวจพอไหนก็ไม่คนพวกนี้เข้ามาโยมทำไมจึงจะหมดคนพวกนี้ไปได้โยมวัดเราจะได้ไม่มีไม่ต้องห่วงกระเป๋าทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่หายรองเท้าทิ้งไว้ตรงไหนไม่หายถ้าบ้านเราถ้าไม่มีคนพวกนี้นะจะเจริญมากโยมประเทศไทยแต่เพราะมีคนไร้ศีลธรรมพวกนี้เข้ามาอยู่มาปนกับพวกเราโยมเข้ามาปนทำมาเป็นนักบุญมาทอดประปาก็เอาใส่ไป5บาทหยิบออกมา500บาทนี่มาประจำที่วัดตั้งฐานนะโยมจะต้องให้

คนคอยนั่งดูอยู่นั่นนะโยมกว่าจะรู้มาทั้งแต่งตัวเรียบร้อยมาทอดใส่ไป5บาทเอาออกมา100บาท500บาทนี่เป็นประจำเดี๋ยวอาตมาว่าทุกวัดคงโดนกันน่ะนี่คนมิจฉาทิฏฐิคนที่ไม่เอาศีลธรรมน่าสงสารเขาจะต้องทำตัวอย่างนี้จนเขาถึงคุกถึงตารางแต่ทำไมพวกโยมไม่ทำพวกโยมมาวัดทำไมไม่เห็นทำเป็นอย่างนั้นโยมทำไมมาวัดจึงทำบุญได้ทำเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้แล้วคนพวกนั้นนะมีชีวิตเดียวเกิดก่อนโยมก็มีเกิดพร้อมก็โยมก็มีทั้งที่โอกาสเขาก็มีแต่ทำไมเขาจึงเป็นคนอย่างนั้นไปกลายเป็นคนที่เข้าวัดแล้วก็ไปตอดเล็กตอด

กายเขาก็มีแต่ทำไมเขาจึงเป็นคนอย่างนั้นไปกายเป็นคนที่เข้าวัดแล้วก็ไปตอดเล็กตอดน้อยเพื่อหาโอกาสจะเจ็ดหยิบฉวยของที่เขาเผลอเพื่อเป็นรางวัลชีวิตของตัวเองเพื่อได้ไปเลี้ยงครอบครัวแล้วไปกินไปเล่นเขาจะไม่มีความสุขเลยเมื่อเขาเข้ามาวัดแต่พวกโยมมีความสุขใช่ไหมมาวัดได้ทำบุญแล้วโยมก็สบายใจ5บาท10บาทโยมมีเงินที่จะทำบุญได้ทุกครั้งเมื่อมาวัดไปวัดไหนก็มีเงินทำบุญแต่คนพวกนั้นนะอภัพโยมไปที่ไหนก็คอยจ้องลักจ้องขโมยรองเท้าสักคู่ดูยี่ห้อดีๆก็เอานี่อาตมาก็มันสงสารที่พูดเงี้ยสงสารว่าเราน่าสงสารคนพวกนี้เขาไม่มีศีล5โยมเขาไม่มีพื้นฐานพ่อแม่เขาไม่เคยสอนให้เสียสละหรือบางทีเขาตกอยู่ในอบายเขาอยู่ในน้ำเมาซะอยู่ในการพนันเสียชีวิตเขาเป็นดวงแตกอย่างนั้นเสียแล้วเขาเลยไม่มีความสุขเข้าวัดถ้าจะมาวัดอย่างพวกโยมเนี่ยโยมก็มีความสุขเวลาเข้าวัดแล้วก็มีที่จะให้คนอื่นขโมยได้ด้วยถึงมีคนอื่นมาขโมยได้ด้วยเพราะรู้แล้วว่าพวกเรามีเขาจึงได้มาแล้วก็ไม่หมดนะโยมนะไม่หมดคนพวกนี้ฉะนั้นทั้งที่เขาเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธเขาน่าจะหยุดการกระทำอย่างนี้เสียการหลอกลวงการต้มตุ๋นการทำเป็น18มงกุฎเนี่ยควรจะหมดไปจากประเทศไทยเราควรจะเอาศีลธรรมทำมาหากินเขาจะได้มีความสุขตอนนี้ทุกวันนี้ไม่งั้นอ่ะพระก็ไม่กลัวนะโยมก็ระวังเพราะพระไม่มีสมบัติอะไรแต่พระกลับมากลัวคนอีกแบบหนึ่งทีนี้พระก็ไม่ไว้ใจโยมโยมก็ไม่ไว้ใจพระนะพอพระมาเฮ้ยพระพวกไหนเนี่ยพวกยันตาเอ้อเปล่าเนี่ยเอาคอยท้อถอยเข้าไปหมดเลยพวกพระพวกนั้นหรือเปล่าเงี้ยโยมทีนี้ก็เกิดระแวงพระก็ระแวงโยมพอโยมแต่งตัวดีเฮ้ยพวกนี้พวกแบกเมย์พระหรือเปล่าเนี่ยจะเอาพระไปขายหรือเปล่าพระก็ไม่กล้าคบโยมคนนี้กลายเป็นว่าโยมกับพระนี่สังคมเราเริ่มแยกกันเริ่มแยกพระก็เริ่มหวาดกลัวโยมโยมมีความรู้หน่อยโยมมีความสามารถหน่อยพอไม่คุ้นหน้าก็พระก็จะหนีแล้วกลัวแล้วโยมพอก็กลัวพระอีกเอ๊ะพระที่โด่งดังพระที่มีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหมือนกันสังคมเราเริ่มกระทบกระเทือนแต่คิดว่าสิ่งที่กระทบกระเทือนนะคือเป็นจุดค้นหาความจริงเป็นจุดที่เราจะเข้าหากันในสุดท้ายว่าทุกคนก็คงจะเข้าหาจุดยืนของการตัวเองว่าทุกคนต้องการสิ่งที่ถูกต้องต้องการพระดีต้องการโยมที่เข้าวัดซื่อสัตย์สุจริตที่มีศีลธรรมแล้วก็โยมก็ที่เข้าวัดก็ต้องการพระที่มีศีลธรรมที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ก็ต้องการอย่างนั้นไม่ระแวงจะทำบุญทั้งทีก็ต้องมองกันให้ลึกซึ้งก็เกิดปัญญามากขึ้นพระก็เริ่มหูตากว้างไกลขึ้นก็เริ่มมองอะไรออกขึ้นว่าจะวางตัวยังไงที่จะสังคมกับญาติโยมหรือไม่ใช่ว่าโยมมาทำเป็นคนรวยมาก็เอาทำมีความรู้ก็เอาผลที่สุดก็กลายเป็นพระก็เป็นเครื่องมือโยมได้เหมือนกันโยมก็เป็นเครื่องมือพระได้เหมือนกันแต่เมื่อจุดยืนอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยต่างคนต่างเริ่มฉลาดขึ้นเพราะอะไรเพราะสื่อมวลชนทุกอย่างเนี่ยมันเร็วไวสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแทนเราจะเป็นโทรทัศน์เป็นวิทยุเป็นหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องของด้านปัญญาก็จะทำให้ญาติโยมเนี่ยเกิดความฉลาดความเลือกสรรเอาได้ว่าอะไรคืออะไรก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับญาติโยมเพราะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโหจะไปหาพระทีก็ต้องปีนต้องไปลำบากเดี๋ยวนี้สบายไปไหนก็สบายขึ้นรถลงเรือแต่ก่อนต้องไปไกลเข้าป่าเข้าถ้ำไปจะไปหาที่วิเวกไปยังงนแต่ถ้ารวมสรุปแล้วเนี่ยสังคมเราเนี่ยพระอยู่ที่ไหนพระเนี่ยอยู่ที่ตัวเรา

้าโยมทุกคนเนี่ยปฏิบัติธรรมนะเอาธรรมะไว้ในใจในอริยสัจ4มรรคองค์8ได้ปฏิบัติธรรมแล้วโยมจะรู้จักคำว่าเป็นพระที่ใจโยมจะไม่หวั่นไหวเหมือนกับโยมทำความดีเนี่ยสมมติว่าบ้านนี้เขากินเหล้าเนี่ยคนเนี้ยชาวพุทธกินเหล้าเมื่อก่อนมันเข้าวัดแล้วกลับมามากินเหล้าเนี่ยแล้วโยมจะกินเหล้าตามเขาไหมโยมจะกินเหล้าตามเขาไหมไอ้คนพวกเนี้ยเป็นชาวพุทธไม่ดีฉันไม่นับถือฉันเลิกเป็นชาวพุทธดีกว่ากินเหล้ากับมันดีกว่าประชดเลยไม่ทำบุญเลยถูกไหมโยมเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีเราประชดทำไม่ดีได้ไหมเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีเราก็ต้องทำดีเพราะความดีนี่พุทธเจ้าสอนไม่ใช่คนเมามาสอนเราเมื่อเห็นพระอะไรที่ท่านไม่ดีเนี่ยเราจะเลิกทำบุญได้ไงโยมพระไม่ดีพระดีต้อง 200,000 กว่าองค์พระองค์ไหนเสียไปก็เสียแค่องค์เดียวเราจะเลิกทำบุญไม่ได้นะถ้าเกิดว่าโอ้ยพระนี่ไม่มีดีเนี่ยเลิกทำบุญทำไงโยมและเผื่อคนอื่นที่เขายังไม่เลิกทำบุญทำไงโยมคนที่เขายังมั่นคงรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาอยู่เขาก็ไปสวรรค์จะโยมคนนั้นมันก็ตายจากเราไปแล้วเนี่ยแต่คนที่ไม่มีปัญญาที่บอกตัวเองมีปัญญาพอรู้ว่าใครไม่ดีปุ๊บเลิกทำบุญเลิกเข้าวัดเลยนะอย่างนั้นคนไม่ฉลาดนะคนโง่นะแต่คนฉลาดเนี่ยใครจะเลวจะชั่วตัวเราก็ยังดีอยู่พระที่ดีเรียนอยู่เราก็ต้องทำบุญต้องทำบุญต้องตักบาตรทำบุญให้มากกว่าเดิมใจมันจะได้ผ่องใสเข้าวัดมากกว่าเดิมใจจะได้ผ่องใสมันจะได้ศรัทธาเต็มเปี่ยมสมัยก่อนพระเทวทัตเนี่ยลายกับใครทั้งหมดโยมเอากิ้งก้อนหินทับพุทธเจ้าเอาธนูมายิงนายขมังธนูมายิงพุทธเจ้าช้างมาชนพุทธเจ้าแกล้งให้พุทธเจ้าทุกอย่างแต่คนก็ยิ่งทำบุญมากขึ้นยิ่งทำบุญมากขึ้นกลัวจะนิสัยไปเหมือนเทวทัตรู้ว่าคนไม่ดีมากเนี่ยเขาจะไม่เป็นคนไม่ดีเขาจะเป็นคนดีเลยรู้ว่าสิ่งดีเนี่ยเลิกทำไม่ได้แต่สิ่งไม่ดีเนี่ยเราต้องเลิกทำแต่นี้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเป็นชาวพุทธที่ไม่ใช่ปัญญาเนี่ยทุกวันเนี่ยบางคนนะพอรู้ว่าพระมีเรื่องของพระกูไม่ทำบุญแหละเลิกแหละไม่ไปวัดถ้าอย่างนั้นเท่ากับเราเดินลงนรกก็สิอย่างนั้นชาวพุทธอย่าทำนะทำไม่ได้นะเท่ากับเราพากันเดินลูกหลานลงนรกกันใหญ่เลยไม่ทำบุญไม่ให้ทานรักษาศีลใครจะเลวใครจะชั่วก็ส่วนดีของตัวเรามีคำสอนพุทธเจ้ามีเราต้องทำบุญทำมากขึ้นข้างบ้านเขากินเหล้าเราก็กินเหล้าเขาเราก็ตกนรกก็สิโยมชาวบ้านเขากินเหล้าเราก็ไม่กินเหล้าหรือว่าเหล้านี่เป็นโทษยิ่งเห็นโทษใหญ่เรายิ่งสอนลูกสอนหลานว่าจะเอาอย่างชาวบ้านนะพอชาวบ้านกินเหล้าไม่ดีเราก็ต้องไม่กินเหล้าเราจะพ้นนรกได้ใช่ไหมโยมไอ้นี่ชาวพุทธมีสองชาวพุทธเนี่ยมีสามประเภทหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างก็เฉยก็ไม่หวั่นไหวข้าก็ทำมันเข้าไปไอ้ประเภทหนึ่งหวั่นไหวสถานมากมายเลิกทำบุญเลยไอ้ประเภทหนึ่งทำมั่งไม่ทำมั่งคือครึ่งกลางเอียงซ้ายเอียงขวาไม่แน่ใจลังเลสงสัยแต่คนที่ปฏิบัติมั่นคงที่คนที่ศึกษาพระธรรมแน่นอนเนี่ยเอาพูดง่ายๆเหมือนพระเนี่ยพระสงฆ์200,000กว่าองค์เนี่ยท่านยังบวชอยู่ท่านยังปฏิบัติอยู่นี่ท่านมั่นคงตั้งแต่สังฆราชลงมาถึงพระทุกวันเนี่ยท่านยังมั่นคงท่านยังทำบุญอยู่ท่านยังรักษาศีล207ท่านยังปฏิบัติกรรมฐานท่านยังปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงพระและทายกทายิกาทุกวัดที่นั่นก็ยังปฏิบัติอยู่แต่คนที่เข้าไม่ซึ้งธรรมะของพุทธเจ้าพวกนั้นสิหวั่นไหวพวกนั้นที่จะละความดีไปเอาชั่วเขาแล้วสงสารคนพวกนั้นที่ไม่รู้จริงจะเริ่มทำบุญอย่างพวกโยมนี่ไม่มีปัญหาที่อาตมาพูดเนี่ย
พื่อโยมจะได้ถ่ายทอดปัญญาอันนี้หรือความรู้อันนี้ไปพวกโยมแน่นอนโยมถึงไงโยมก็ต้องทำบุญเพราะบุญเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนทำคนอื่นนะเราต้องเข้าใจนะคนอื่นก็ทำไม่ดีแล้วเราจะไปทำตามเขาไม่ได้เราจะไปท้อถอยไม่ได้เราก็ต้องเป็นเราอยู่เสมอไปต้องสวดมนต์นานาตักบาตรทำบุญให้มากขึ้นโอ้ยุคเข็นคนสมัยนี้สิ่งแวดล้อมมันน่ากลัวเงี้ยใช่ไหมเหมือนพระบางองค์บอกพระเจ้าอินเดียโหกิเลสไม่มีเลยบอกโผไปอินเดีย15วันนี้กิเลสไม่มีเลยอินเดียมันปลงสังขารหมดเลยไปกิเลสนี่ไปอินเดียนี่แหมสงบจริงๆพอกลับมาถึงเมืองไทยกิเลสเต็มเลยลงสนามบินกิเลสเยอะเลยแสดงกิเลสในเมืองไทยไม่เบานะโยมพอลงสนามบินกิเลสทั้งนั้นเลยงั้นอ๋อแต่ไปอยู่อินเดีย15วันกิเลสไม่มีเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติมองแล้วไม่ปรุงมองแล้วมันปลงใช่ไหมฉะนั้นต้องเป็นนายโยมนะเขาอย่าเพราะทุกคนยังไม่หวั่นไหวนะพระ200,000ก็องค์ยังปฏิบัติดีอยู่โยมยังบริสุทธิ์อยู่ไปที่สนามบินเนี่ยโยเข้าไปบอกไปไหนบอกไปอินเดียอ้าวไปทำอะไรบอกไปไหว้พระอ้าวเจ้าหน้าที่สนามบินถามว่าแล้วพระเมืองไทยไม่มีเลยโยมนี่ก็ไม่ตอบอะไรไอ้เจ้าหน้าที่บอกอ๋อพระเมืองไทยไม่มีแล้วมีแต่แพะเจ้าหน้าที่สนามบินพูดมีแต่แพะนี่พอลงพอขึ้นไปบนเครื่องบินนะสมาขึ้นไปบนเครื่องบินมันให้พระเราเนี่ยนั่งมั่วกับผู้หญิงเลยนะนั่งปนกันเลยพวกเจ้าหน้าที่มันหมดศรัทธาเลยนะธรรมดาจะจัดให้พระเนี่ยนั่งกับพระพิเศษเลยมันปล่อยให้พระเนี่ยนั่งสิบพระของเราเนี่ยคณะอื่นพระทั้ง12องค์ปล่อยให้นั่งคนกับผู้หญิงหมดเลยอาตมาก็ยกมือบอกอาตมาร้องเรียนไอแอร์มันกลัวจะร้องเรียนหนูนะร้องเรียนพระพื้นดินเอาพระพื้นดินมาอาตมาบอกอาตมาร้องเรียนพระนั่งไงกับผู้หญิงได้ไงจัดใหม่นะไอภาคสนามบินผิดใช่ไหมเพราะเขาเริ่มจะทำให้พระนี่เข้ากับชาวบ้านแล้วปล่อยมันเถอะนั่งไงก็ได้มีปัญหาพระองค์เดียวปล่อยเลยผลสุดภาคพื้นดินผิดก็นิมนต์พระเราไปนั่งเปิดขาดหมดเลยคนนี้อาตมาไม่ไปองค์เดียวเพราะเราร้องเรียนแล้วก็นั่งที่เดิมเดี๋ยวจะหาว่าเราร้องเรียนเพราะอยากจะนั่งดีแต่บอกไม่ได้อย่างนี้ให้พระไปนั่งปนกับผู้หญิงหมดเลยเขาไม่จัดเขาเริ่มเอาละกลับมาโดนอีกกลับมานี่ลงแล้วเอ๊สนามบินนี่มันเริ่มศรัทธาพระหมดแล้วพอลงมาปุ๊บธรรมดาเนี่ยพระเนี่ยนะก็พระแก่เราก็สงสารนะแก่ก็เราก็มีเขาให้ขึ้นรถใหญ่เลยปนกับฝรั่งคนกับคนไทยเลยพระต้องมานั่งขยโมบางองค์ก็โหนธรรมดาก็จะมีรถพิเศษรับขันมันปล่อยแล้วแต่นี่อาตมาไม่จะร้องเรียนใครก็ปล่อยแต่พอลงก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อเหนื่อยไหมบอกไม่เหนื่อยแล้วนี่นายโยมสังคมไทยเราเริ่มบอกอุ๊บถ้างี้เราสงสารพระมากพระที่ไม่ได้ทำอะไรโดนหมดเลยฮะขึ้นเครื่องบินมาให้นั่งปนกับพวกผู้หญิงลงมาไม่ให้เกาะรถมาปนกับพวกโยมเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไอ้นี่จะมาไม่ได้ว่าสนามบินนะแต่ตมาก็ที่จริงวันนั้นถ้าหากลงมาถ้าเจอเจ้าหน้าที่ก็ร้องเรียนตอนนี้มันมีตัวเล็กๆตัวใหญ่ไม่มีก็บอกนี่เห็นแล้วโยมเปลี่ยนแปลงเลยโยมคนเริ่มเปลี่ยนแปลงที่จริงเขาน่าสงสารเขาน่าจะทำบุญนะพระที่ไปนี่ก็พระดีทั้งนั้นเลยอย่างหลวงพ่อสังวานอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็ไปไหว้พระไปนั่งโคนโพกัน2คืนน่ะไปนั่งกันอดหลับอดนอนมือไปถึงที่สาวัตถีก็ไปนั่งกัน2วันไปทำกรรมฐานกันไม่ได้ไปเที่ยวหรอกเที่ยวก็ไปไหว้พระบุญยังมากมายมหาศาลคนไม่มีบุญไปไม่ถึงตรงนั้นนะโยมจะไปนะก็ไม่ได้ไปสนุกไปภาวนากันเขายังมองไม่เห็นดูเขาไม่ได้ไปกับเราเขาก็ดูถูกพระสิฮะ
นี่สังคมเราเริ่มพระกยมเราเริ่มแบบเริ่มจะแบบมองกันแหละทางนี้เอพวกใครสังฆทานเนี่ยเสียตั้งขึ้นตั้งล่องนะโยมนะอีตอนเขาดังเนี่ยเขาก็ดึงคนไปหมดเลยนะพระเลอะไปหมดอีตอนมีเรื่องคนก็ไม่มาวัดอีกทำไงดีเดินตั้งขึ้นตอนเขาดังเขาก็ไปหมดเลยไปกันเป็นแถวหมดสถานธรรมนี่ไปครึ่งวัดเนี่ยพระเลอะไปกันพอมีเรื่องปุ๊บมันก็ไม่มาอีกคนนี้ทำไงโยมโดนปิดบาตรอีกแสดงว่าคนที่ไปมาเนี่ยคนไม่มีเหตุผลนะคนไม่มีเหตุผลคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจริงๆโดยที่ว่าตนเองเข้าฌานได้เข้าสมาธิได้เจริญวิปัสสนาได้จริงๆเข้าฌานได้จริงๆอย่างเงี้ยเขาเข้าปิติสุขเอตกตาได้จริงเขาจะไม่ไปไหนหรอกโยมถ้าเขาเข้าฌานวัดสังฆทานได้เนี่ยคนนั้นจะไม่ใช่วิ่งไปวัดโน้นวันนี้หรอกหรือเขาเข้าที่วัดอื่นได้เขาก็ไม่วิ่งไปวัดโน้นนี้คนที่เจริญวิปัสสนาได้เนี่ยเขารู้จิตเห็นจิตเองได้ปัญญาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่วิ่งไปไหนหรอกโยมแสดงให้คนที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยฌานก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้ใช่ไหมไอ้คนที่เข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้เนี่ยนะอาตมาว่าเขาไม่เข้าสมาธิเขาไม่มีสมาธิเขาไม่เคยเข้าสมาธิเขามานั่งที่นี่ปีเขาไม่เคยมีสมาธิเขาก็นั่งคิดไปเรื่องงานเรื่องการเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเนี่ยแล้วก็บอกว่านั่งตั้งปีไม่ได้อะไรกูไปวัดอื่นดีกว่าจิตเขาไม่เคยเป็นหนึ่งนิวรณ์เขาไม่ดับแล้วเขาจะบอกว่าเขาซึ้งในศาสนาพุทธได้ยังไงเขาเจออะไรดีกว่านั้นเขาก็ต้องโดนดึงหลังไปบางคนไปเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นก็มีจากคนที่เข้ามาวัดแล้วไม่มีสมาธินั่นแหละเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่เข้าวัดแล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่เกิดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเปิดพระไตรปิฎกไม่ได้ตู้มันปิดแต่ถ้าหากว่าสองคนนี่นะเข้าถึงสมาธิขั้นแค่ปฐมฌานเนี่ยเอาเถอะคนเราแค่ได้ปีติสุขเอกตาเนี่ยได้แค่ปฐมฌานใครจะดึงไปไหนเขาไม่ไปแล้วเพราะความสุขเขามากกว่าเงินทองการนั่งสมาธินะเขามีความสุขมากกว่าเงินทองนะเขาได้ความสุขมากถือเขาจะสึกไปหรือเขาจะออกไปจากวัดนี้เขาก็เอาธรรมะนั่นไปใช้เขาไม่เปลี่ยนเป็นอื่นหรอกหรือเขานั่งจริงเขาเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาหรือรู้จิตเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้วิปัสสนาเนี่ยถ้าเขาตามอารมณ์เขาได้คุมควบคุมจิตเขาได้เขารู้ว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยได้อย่างนี้เมื่อก่อนเขาไม่เคยรู้อารมณ์ตัวเองเลยคิดอะไรก็คิดเรื่อยเปื่อยไปแล้วเขานั่งจริงเขาเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาได้รู้จิตเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้วิปัสสนาเนี่ยถ้าเขาตามอารมณ์เขาได้คุมควบคุมจิตเขาได้เขารู้ว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยได้อย่างนี้เมื่อก่อนเขาไม่เคยรู้อารมณ์ตัวเองเลยคิดอะไรก็คิดเรื่อยเปื่อยไปสารพัดแต่พอเขามารู้จิตเห็นจิตเขานี่เขารู้สึกว่ากิเลสเขาเบาบางโลภก็หลงเขาเบาบางเขาทันกิเลสเขามองเห็นกิเลสเขารู้จักจิตที่พุทธเจ้าสอนจิตเจตสิกรูปนิพพานเขาเห็นมรรคองค์8เขาเห็นอริยสัจ4ที่พุทธเจ้าแสดงในจิตเขาก็มั่นคงนะโยมไม่โลไปเลมาอย่างนี้เขาไม่เปลี่ยนศาสนาไม่เปลี่ยนการทำบุญดังนั้นถึงว่าเรายังมีดีอยู่เยอะโยมญาติโยมเนี่ยยังมีดีอยู่ที่เข้าถึงธรรมะพระก็ยังดีๆอยู่ยิ่งถึงเข้าถึงธรรมะไม่ใช่หมดไม่ใช่เสื่อมโยมยังไม่มีใครเสื่อมโยมเสื่อมเพราะความโง่เท่านั้นเองความหลงผิดเท่านั้นเองนะแต่ถ้าปัญญามันเกิดขึ้นจะเสื่อมได้ยังไงถ้าศีลมีจะเสื่อมได้ไงสมาธิมีจะเสื่อมได้ยังไงปัญญามีจะเสื่อมได้ไงศาสนาไม่เสื่อมเสื่อมจะคนไม่มีศีลสมาธิปัญญาทั้งหักแล้วใครเสื่อมล่ะตัวเองไม่มีความสงบตัวเองมีความโลภความโกรธหลงก็เสื่อมสิฮะพระท่านก็ยังเป็นพระของท่านอยู่ยังบวชอยู่เนี่ยยังไม่มีใครคิดว่าจะเป็นอย่างอื่นนะแต่เพียงว่ามันสะท้อนจิตใจคนกระทบกระเทือนจิตใจคนทำให้คนที่ไม่มีปัญญามั่นคงเงินหวั่นไหวไม่มั่นคงกับหวั่นไหวเท่านั้นเอง
แต่คนที่มีปัญญาแล้วมีสมาธิได้สัมผัสกับธรรมะพุทธเจ้า

แล้วเป็นเรื่องเฉยๆธรรมดาไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าวิตกก็เป็นปกติใช่ไหมก็เหมือนกับข่าวไอ้อะไรการระลอกอินเดียนั่นน่ะโหยกลัวกันทุกประเทศเลยโยมนะพอข่าวการระลอกมานี่คนแขกก็ไม่ให้ลงแผ่นดินไทยเครื่องบินก็กลัวกลัวหนูจะติดมาบนเครื่องบินเนี่ยคนเรามันกลัวก็เลยหวั่นไหวมันมีที่ไหนเรายังไม่จากการระลอกเลยเพราะเรากลัวจนไม่มีเหตุผลอาตมาไปมันก็ไม่เจอสักคนอย่างเดียวกาลโลกก็ไม่เห็นมีคนอินเดียก็ยังกระมดนึงในทุกวันเนี่ยคนมากกว่าคนจีนนี่มั้งเป็นพันๆล้านมั้งตกสำรวจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องเข้าใจนะเราเป็นชาวพุทธใครเขาทำยังไงเราก็เป็นพุทธของเราต่อไปปฏิบัติให้เข้าถึงสมาธิโยมอยากจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าโยมต้องฝึกให้สมาธิเกิดให้ปัญญาเกิดคนเราต้องหาว่าเข้าสมาธิได้มีปีติสุขเอตกตาถ้าทำจิตให้ละนิวรณ์ได้ธรรมะเชื่อว่าทุกคนต้องเข้าใจพุทธศาสนาลึกซึ้งเอาแค่ปฐมฌานผ่านไปเนี่ยทุกคนต้องเปลี่ยนจิตใจตัวเองจากคนไม่รู้เป็นคนรู้ได้เลยคนไม่เห็นเป็นคนเห็นได้มั่นคงได้เยอะท่านจะครูบาอาจารย์สอน3เดือน3ปีแต่แค่นั่งสมาธิ7วันได้สมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเป็นปีๆก็ยังสู้กับที่ท่านสอนให้เราเข้าสมาธิไม่ได้เลยเราจะเข้าใจท่านตรงนี้เองเพราะเรื่องการปฏิบัติเป็นเรื่องของตัวเราทิ้งไม่ได้เราต้องทำศีลทานภาวนานี่เราต้องทำแล้วอย่าไปท้อถอยนะเข้าใจใช่ไหมโยมเราต้องตักบาตรทำบุญทำให้มากมากกว่าพ่อแม่เราทำด้วยพ่อแม่เรานี่ห่วงลูกกลัวว่าลูกจะอดกลัวจะอยากเลยทำเงินทำบุญแค่ไม่กี่บาทแล้วก็ตายพ่อแม่บางคนไม่ทำเลยผลที่สุดพ่อแม่บางคนไม่ได้เอาเงินกลับไปเมืองผีเลยไม่ได้อะไรไปเลยเพราะห่วงลูกเก็บไว้ให้ลูกทำบุญลูกบางคนก็มาทำบุญลูกบางคนก็ไม่ทำบุญสู้เราทำเองดีกว่าโยมนะเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราทำเองในชาตินี้ดีกว่าอย่าไปรอให้ลูกหลานทำเลยถ้าเรามีเงินทำให้เราเห็นแต่ที่เหลือไว้นั่นเราไม่ได้หรอกโยมลูกหลานมาไปหมดถ้าคนไหนอยากจะเอาสมบัตินี่ติดตัวไปนะอริยทรัพย์ภายในไปต้องทำก่อนตายอย่าไปรอให้ลูกหลานทำให้เรามีเท่าไรทำเท่านั้นทำให้มากกว่าที่ทิ้งไว้เพราะลูกหลานมันไม่ได้ทำให้เรามันก็ไปทำอย่างอื่นหมดดูสิฮะเรามีสวนสัก10ขนาดนิยมตายเราไม่ได้สักขนาดเดียวทิ้งไว้ลูกหลานเสียดายเราเลยเป็นคนจนไม่มีสวนสักขนาดเดียวฮะก็ถ้าจะขายทำบุญนะก็ลูกมันก็อดตายอ่ะกลัวลูกอดก็เลยเราเลยเป็นกลายเป็นคนจนทำบุญไม่ได้เลยไม่มีแผ่นดินไปเลยเพราะเสียดายกลัวลูกจะจนบางคนมีนาเป็นร้อยไร่ก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานหมดตัวเองไม่ได้เลยสักไร่เดียวเพราะตัวตนีมีบ้านหลังใหญ่ไม่เอาไปเลยสักนิดเดียวพอที่สุดไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีบ้านอยู่เพราะจะทำบุญก็กลัวว่าลูกหลานไม่มีบ้านอยู่ก็นี่เราไม่เข้าถึงบุญไม่ฉลาดพอเกิดมาแล้วก็เลยต้องมาทำใหม่มาเป็นคนจนใหม่มาลำบากใหม่ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำให้แก่ตัวเราให้พออย่าไปรอให้ลูกหลานทำให้นะเราไม่ฉลาดลูกหลานทำให้เขาก็เอาไปหมดที่เขาจะเกิดตามไปให้เราได้ไงเราต้องเอาไปเองแต่เราทำยากโยมเพราะความโลภความตณีอยู่ในใจโยมทุกคนยากที่จะทำก็เสียดายอะไอความรักความห่วงสมบัติความห่วงญาติมันมากมันเป็นกรรมได้นะเราทำไปแล้วมันก็เป็นส่งผลอย่างก็มีเรื่องหนึ่งเนี่ย

0: พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเหล่านี้สร้างบารมีเป็นโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นช้างเป็นม้า ก็จะต้องมีศีล5ต้องมีเมตตาไปอยู่กับใครก็ต้องไม่พยาบาทไม่โกรธไม่อิจฉาใครท่านก็ไปเกิดเป็นพญาชัดทันเป็นช้างใหญ่ในป่าหิมพานต์ตัวใหญ่งาใหญ่งายาวแล้วก็พอถึงวันพระอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำถืออุโบสถช้างถืออุโบสถถือหมดมีเมีย2ตัวมีเมีย2มีมเหสีเขาเรียกเป็นพญาเมียน้อยเมียหลวงรักเมียน้อยมากคนเราก็ต้องรักเมียน้อยมากใช่ไหมไอ้เมียหลวงก็รักน้อยหน่อยรักเมียน้อยมากไอ้เมียหลวงก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาเพราะรักเมียน้อยมากแต่พระยาชัดทันเนี่ยก็ถือศีลอุโบสถสมัยนั้นมีพระปัจเจกโพธิ์พระปัจเจกโพธิ์เนี่ยกับช้างเนี่ยจะรู้จักกันเพราะบารมีเนี่ยจะโปรดพวกสัตว์ให้มีเมตตาก็อยู่ในป่าพระปัจเจกพวกก็คงจะอาศัยอยู่ตามเชิงป่าเชิงเขาอะไรใส่อาศัยดอกบัวใส่เง่าบัวพวกนี้ถวายอะไรเงี้ยก็เคารพพระปัจเจกพวกพระปัจเจกพวกนี่ก็เหมือนพุทธเจ้าแต่สอนใครไม่ได้ตรัสรู้เองเสร็จแล้วก็พญาจะทันอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นหลังต้นหลังดอกมันดีดอกมันเยอะออกก็จับหักกิ่งหลังเอามาสะเอามาโรยใส่หลังไอ้มเหสีไอ้ช้างตัวเมียหลวงก็เอาดอกไม้คล้ายๆว่าฉันมอบดอกไม้ให้ขุนนั่นแหละไอ้ช้างมันก็มีความรู้สึกว่าฉันจะเอาดอกไม้มาประพรมตั้งแต่หัวยันหลังให้ไอ้เมียหลวงก็ดีใจว่าสามีตัวเองรักแล้วก็ไอ้ความลำเอียงตัวเองก็ไปคิดถึงเมียน้อยว่าคนตุกทองก็ต้องให้มากก็ไปหักกิ่งดีๆมาไอ้กิ่งดีมันเกิดมีไอ้มดแดงเข้าไปอ่ะมดแดงกับช้างมันไม่ถูกกันเนี่ยมดแดงวิ่งเข้างวงช้างกลัวมดแดงมากก็ไปหักมดกิ่งที่มดแดงก็ไปพรมเมียน้อยเขาเกิดมดแดงมันก็เข้างวงกัดตาหูโกรธเลยดูสิไอ้ผัวนี่ลำเอียงอิจฉาผัวเลยอิจฉาเมียหลวงเลยว่าเนี่ยให้ดอกดีๆก็ให้เมียหลวงดอกมดแดงก็มาให้เราก็เจ็บใจเพราะเจ็บใจก็พยาบาทคือใครว่าความเสียใจเนี่ยกั้นใจตายเลยช้างไอ้ตัวเมียน้อยก็ตายว่าจะขอจองล้างจองผ่านผัวกับเมียเนี่ยทุกชาติคือรักลำเอียงแต่ที่จริงเราไม่ใช่ลำเอียงไรผัวก็คงจะเป็นกรรมกันไอ้เมียนี่มันก็มีบุญนะเพราะมันถือศีลอุโบสถน่ะถือศีลอุโบสถทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำไอ้คนที่มีศีลอุโบสถในเวลาอธิษฐานมันมีพลังนะมันก็ไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไปเกิดอยู่ในกองเงินกองทองก็พอเป็นสาวรุ่นขึ้นมาก็นิมิตฝันเห็นตาช้างงามใจนี่อยากจะได้นอนงาช้างจังเลยนอนเสื้อนอนหมอนดีๆก็นอนไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับพ่อก็ถามมาทำไมลูกบอกลูกไม่อยากกินอยากนอนเลยบอกนอนไม่สบายไม่มีความสุขบอกอยากนอนไงอยากนอนงาช้างงางามๆแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะหาให้บอกงาอื่นก็ไม่เอาต้องเอางาใหญ่ๆบอกที่ไหนบอกอยู่ป่าหิมพานต์บอกโหใครจะไปมันป่าลึกบอกถ้าไม่ได้นอนงาช้างนี่ตายดีกว่าไอ้ความหลงรักลูกนะต้องหาให้ได้เจ้าไปดินนะก็เปล่าประกาศว่าใครเจอช้างงาใหญ่บ้างให้ไปเอาจะให้รางวัลยังงามใครๆก็บอกอุ้ยไปเอาไม่ได้หรอกช้างสุทนเนี่ยช้างใหญ่เนี่ยเป็นช้างที่ใครเข้าไปก็ตายเท่านั้นเนี่ยฝูงเข้าไปนี่มีช้างบริวารต้องหลายร้อยตัวเข้าไม่ถึงช้างนี่ช้างโพธิสัตว์ช้างมีบุญถือศีลทุกวันพระเนี่ยใครทำไม่ได้เจ้าไปดินก็ถือว่าเจ้าไปดินต้องมีบารมีมากกว่าช้างก็เป่าประกาศคนที่ในพรานช้างนี่รับอาสาเคยเจอช้างตัวนี้งาใหญ่มากเลยกระหม่อมฉันจะรับอาสาไปเอง แต่เข้าถึงยากแต่จะเอาเลขกลเนี่ยเข้าไปให้ได้ก็รับอาสาพระเจ้าดินก็ติดรางวัลจะเอาเสบียงเท่าไหร่ก็เอาเถอะก็ไปส่งถึงเชิงเขาอันนี้ก็เตรียมเลื่อยไปเลยเตรียมเลื่อยเตรียมธนูอาบยาพิษคนเราไม่เคยฆ่ากันเนาะไม่เคยมีกรรมกันไอ้เจ้ามาเหไอ้เจ้าลูกสาวเจ้านี่ก็ดีใจนะว่าจะได้นอนงาช้างจะมีความสุขในชีวิตนี้ก็ช้างนี่เข้าไปไม่ได้ต้องปลอมตัวต้องเอาจีวรพระปัจเจกโพธิ์เนี่ยห่มไอ้พรานนี่มันก็เลยไปเอาจีวรเนี่ยของพระเนี่ยมาห่มทำไปย้อมฝาดแล้วก็ห่มก็เข้าไปช้างมันก็ไม่สงสัยมันนึกว่าพระเจกโพธิ์มันก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าพระพวกนี้ไม่ทำอะไรช้างก็ไปพบก็ขุดหลุมเข้าไปพอช้างเห็นก็ไม่มีอะไรแล้ววันหลังก็ไปหมกตรงว่าช้างตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนพอตอนกลางวันเนี่ยพอแดดเที่ยงก็จะมาอยู่ตรงโคนต้นหลังต้นไม้ใหญ่ก็ขุดหลุมตรงนั้นเลยพอช้างไปเลยก็ขุดหลุมตรงนั้นขุดแล้วก็ใบไม้โปะกะว่าช้างเนี่ยยืนตรงไหนจะยืนตรงนั้นแล้วก็เอาใบไม้โปะแล้วก็พลางตัวเองก็พอรุ่งกันเช้าตัวเองก็หาอาหารการกินพร้อมเสร็จแล้วก็ไปมุดอยู่ใต้หลุมนั่นแหละกะสายเดี๋ยวช้างก็เข้ามายืนพอเที่ยงช้างก็จะมายืนเสาร่มตรงนั้นก็บริวารก็มาก็เจียวจาวหลายร้อยตัวนะไอตัวพญาจะทันนี่ก็มายืนตรงนั้นอย่างเดิมก็รู้ว่าช้างใหญ่อย่างนี้ยิงตรงไหนก็ไม่ตายต้องยิงตรงท้องพอช้างมายืนก็เอาธนูลั่นไปตรงท้องเลยปุ๊กก็ไปตรงท้องมันบางอะตรงนั้นนะตรงขั้วตรงหัวใจอะมันบางปุ๊บขุนช้างก็ตกใจร้องเว้ยเลยร้องลั่นเลยไอช้างทั้งหลายที่กำลังหากิน 4-500 ตัวก็กรูเข้ามาลุมเลยลุมช้างใหญ่ไอตอนที่พอร้องแล้วตัวเองก็เอาตีนเนี่ยปิดหลุมไว้ก็ลวงไอ้ตัวปิดหลุมอ่ะตัวเองรู้แล้วว่าอาวุธเนี่ยมันมาจากใต้ท้องแสดงว่าคนที่ยิงเราอยู่ใต้ท้องพอลองตกใจตัวเองก็ได้สติว่าเราถูกอาวุธร้ายแล้วเราคงไม่รอดแต่ก็ไม่อยากทำอันตรายคนนี้เอาเท้าปิดไว้แต่แล้วก็บอกให้พวกบริวารไปไหนให้หมดไม่ต้องมาห่วงเขาตกใจนิดเดียวเขาไม่มีอะไรหรอกพอบริวารตายใจไปหมดแล้วตัวเองก็ควักเอาไอ้พญาชทันเอาพรานนั่นมาพรานโซดอนะขึ้นมาอาตมาจำไม่ค่อยชื่อไม่ค่อยได้อาจารย์โซดอขึ้นมาก็ถามพอเห็นผ้าจีวรพระปัจเจกโพธินั้นตัวเองเคารพพระนี่โอ้โหเอ๊ะนี่เราจะฆ่าไม่ได้นี่ใจหนึ่งอยากจะเอาร่างไอ้คนนี้มาฟาดให้ตายเลยพอเจอจีวรพระก็ทำไม่ได้นี่ธงชัยพระหันงั้นเราทำไม่ได้พระปัจเจนี่เอาจีวรพระเจมาห่มนี่เขาก็เลยบอกว่าทำไมจะต้องทำเราอย่างนี้ก็บอกอยากได้งาบอกงั้นใครจะเอาก็บอกเจ้าหญิงจะเอาเขาก็รู้นะช้างนี่เขารู้เลยว่าแสดงคู่กรรมมาเกิดแหละต้องการจะมาเอาชีวิตเขาเขาก็ไล่บริวารมาหมดเขาก็ช่วยให้เอาให้ไอ้ช้างนั้นไอ้ปานเจตบุตรเลื่อยงาตัวเองแล้วก็ช่วยเอางวงช่วยเลื่อยจับเลื่อยจนขาดเลยฮะแล้วก็ไปส่งเชิงเขาไปส่งคุ้มภัยไปส่งแล้วก็เอาไปให้มาเหสีตัวเองเขาจะได้สมใจไอ้พรานนี่ก็แบกงาช้างทั้งสองงานนั้นไปตัวช้างนี่ก็ขาดใจตายเสร็จแล้วไอ้พรานชดอนี่ก็สุทนพรานนี่ก็เอางาช้างไปถึงเจ้าปิรินก็เจ้าปิรินก็แตกตัวเอามาก็เป็นเตียงเหรอเตียงนอนเลยนางพอเห็นงาท่านนั้นน่ะไม่ได้นอนหรอกฮะรู้แล้วว่าแต่สามีตัวเองก็หัวใจวายตายสมใจแต่ก็ตายไม่ได้นอนฮะพอ ฆ่ากันตายเท่านั้นเองก็ตัวเองก็ตายเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ตายอีกเพราะมันญาณถึงกันรู้ถึงกันว่าเนี่ยตัวเองได้ทำงานสำเร็จแล้วพยาบาทมาแล้วได้ฆ่าสามีแล้วแต่ก็ไม่ได้นอนงาช้างตัวเองก็ตายแล้วก็มาเกิดกันไงไอ้ตัวในพรานเป็นใครโยมโยมลองถ่ายในใจสิตัวในพรานก็ใครโยมโยมบอกเทวทัตใช่ไหมโยมยักคิ้วเลยในพรานเป็นเทวทัตไอ้ตัวผู้หญิงอะที่มาฆ่าเป็นนางจินจมาวิกาก็กลับมาตามล้างกันอีกแฮะพระพุทธเจ้าก็คือช้างพญาชทันเนี่ยแสดงว่าคนเราแล้วมันมีกรรมแต่อดีตนะจึงได้มาทำกันชาติเนี้ยจองล้างจอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: จะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจนะก็จะเป็นโอกาสที่จะมาพบกับธรรมภาพทุกวันพุธและวันศุกร์ทุกครั้งที่พบกันก็มีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังคือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาได้ด้วยนะก็ส่งมาในช่องแสดงความเห็นจะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งมาให้ตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีมั้ยครับ
2: ครับคำถามทางสถานีคำถามแรกในวันนี้มาจากโยมพีโกนวันขณะที่ใจคิดอยู่เรื่องหนึ่งแล้วมีคนมาเรียกหลายครั้งเหมือนไม่ได้ยินเสียงกรณีนี้อธิบายว่าวิญญาณที่หูไม่เกิดหรือวิญญาณที่หูไม่มาครับ
3: มันต่างกันยังไงวิญญาณที่หูไม่เกิดจะตรงกว่านะวิญญาณที่หูไม่มามันเหมือนมีวิญญาณสองดวง อันนั้นไอ้คำว่าไม่มานี่ไม่น่าใช่นะมันไม่เกิดนะคือวิญญาณในขณะที่กำลังคิดเนี่ยเป็นมโนวิญญาณคิดนึกเรื่องราวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นธรรมารมณ์เรื่องราวที่กำลังคิดอยู่เนี่ยมโนคือช่องทางจิตไปรับรู้เรื่องราวคือธรรมารมณ์เนี่ยก็ใช้ช่องมโนเข้าไปคิดนึกเรื่องราวนะขณะที่กำลังคิดเพลินๆคิดเพลินๆคิดไปเนี่ยนะแล้วก็เหมือนมีสมาธิแบบคิดเนี่ยคิดอย่างไม่สนใจอย่างอื่นคิดแบบจิตยังไงจิตจับอยู่กับเรื่องราวอย่างตั้งใจนะบางทีมีคนมาเรียกอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ยินหรอกเรียกว่ามีความใส่ใจกับเรื่องราวคิดอะไรไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้เหมือนคนทำสมาธินั่นเองก็ เรียกว่าจิตทำงานทางช่องทางคือมโนไม่มาทำงานทางโสตะคือทางหูเหมือนมีเสียงกระทบหูนะแต่ไม่มีความใส่ใจทางหูเสียงกระทบหูก็จริงแต่วิญญาณไม่มาเกิดที่นี่ก็เลยไม่ได้ยินเหมือนกำลังคิดอยู่เนี่ยลืมตาอยู่นะคนเดินมาเนี่ยไม่ได้สนใจเขาเหมือนจะมีใบไม้ไหวอะไรก็ไม่ได้สนใจใบไม้ไม่ได้สนใจความเคลื่อนไหวที่ปรากฏอยู่ทางตาคือตาก็ลืมอยู่นั่นแหละแสงก็เข้าตาแต่ไม่มีจักขุวิญญาณไม่มีใจมารับรู้ ไม่มีจิตมารับรู้ปรากฏการณ์ทางตา

0: จักขุวิญญาณก็ไม่ได้เกิดหรือนั่งอยู่เนี่ยกำลังคิดไปเลยนะก้นก็สัมผัสกับพื้นเก้าอี้นะแต่ไม่ได้มารับรู้ถึงกายที่สัมผัสตรงนี้เนี่ยเรียกว่ากายวิญญาณไม่เกิดไม่มีความรับรู้โผฏฐัพพะเนี่ยเนี่ยนะก็ลมก็พัดมาก็กระทบกับใบหน้าบ้างมือบ้างแขนบ้างอะไรแต่ไม่ได้รับรู้เรียกว่าการกระทบกระทั่งของอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในในแต่ละคู่แต่ละคู่ก็มีอยู่แต่วิญญาณไม่ไปเกิดไม่ไปรับรู้เพราะมัวแต่กำลังคิดอะไรอยู่กำลังใส่ใจในเรื่องราวบางอย่างกำลังคิดพยายามคิดให้ออกหรือกำลังมันกำลังคิดออกกำลังเพลินเลยแบบกำลังต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยใครมาเรียกก็ไม่ได้สนใจลมพัดมาก็ไม่ได้สนใจใครเดินมาก็ไม่ได้สนใจกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรก็ถ้ามันไม่ได้พิเศษจริงๆก็ไม่ได้สนใจประมาณนี้ก็ถ้าจะเรียกว่าวิญญาณที่หูไม่ได้เกิดก็คือโสตะวิญญาณไม่ทำงานนะประมาณนี้จะถูกกดนี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามจะมาครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่าทัวบัวขวัญภาวนาบางครั้งสงบสดชื่นเบิกบานบางครั้งซึมมึนไม่ทราบควรแก้ไขอย่างไรดีครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมมีเหมือนมีอินพุตเข้าไปแบบเดิมแต่เอาพุตออกมาไม่เหมือนเดิมเลยนะเราสามารถที่จะมองในแง่ของความไม่เที่ยงได้เลยหรือว่าเป็นอนัตตาได้เลยนะมันแสดงไตรลักษณ์อยู่เราควบคุมผลของมันไม่ได้อย่างเงี้ยทำเหมือนเดิมแต่ผลไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นอนัตตาสามารถพิจารณานี้ได้ก่อนทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขจะแก้ไขก็คือแก้ไอ้ตอนที่มันไม่ดีใช่ไหมไอ้ตอนที่สงบสดชื่นเบิกบานเหมือนดีใช่ไหมเหมือนกำลังมีพัฒนาการเป็นกุศลหรือว่าเป็นจิตที่ดี แต่ว่าเวลามึนซึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าจิตตอนนั้นไม่ดีอยากจะแก้เนี่ยนะเบื้องต้นเลยต้องรู้จักมันก่อนนะซึมๆมึนรู้ทันความซึมๆมึนนั้นนะซึมก็เป็นตัวนิวรณ์ตัวหนึ่งแล้วถีนมิทธะไอ้มึนเนี่ยอาจจะเป็นโมหะอะไรอย่างเงี้ยนะมันตอนนั้นอะไรมันเด่นซึมเด่นหรือมึนเด่น ซึมรู้ว่าซึมเนี่ยถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางนะตอนรู้เนี่ยหายซึมมึนรู้ว่ามึนหายมึนแต่ต้องมีหลักอยู่ว่ารู้ได้ใจเป็นกลางพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้ประพัดสอนผ่องใสแต่ว่าเวลามันมีกิเลสเข้ามาซึมก็เป็นกิเลสมาแล้วจิตเศร้าหมองออกมาในทางซึมมึนก็มัวนี่ก็เป็นโมหะก็เป็นกิเลสนั่นเองเข้ามาในจิตถ้าเราจะแก้ไขเพื่อให้เกิดสติสมาธิและปัญญาด้วยเนี่ยก็คือทำความรู้จักสภาวะเห็นเลยว่ามีความซึมอยู่ยอมรับใจที่รู้แบบยอมรับมันจะผ่องใสขึ้นมาเลยเป็นจิตที่เป็นประพัดสอนขึ้นมาทันทียอมรับแต่ที่มันไม่เป็นประพัดสอนเพราะว่าไม่ชอบอันนี้ซึมแล้วไม่ชอบดิ้นรนแก้ไขเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปในขณะที่มันเกิดปรากฏการทางใจเวลาเห็นซึมแล้วเนี่ยเห็นแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบถ้าไม่เห็นว่าไม่ชอบมันจะดิ้นรนแก้ไขให้รู้ว่าดิ้นรนแก้ไขยังไงนะมันเกิดปฏิกิริยาอะไรกับจิตในขณะนั้นให้รู้ทัน รู้ลงปัจจุบันมันก็จะถ้ารู้ได้ใจที่ยอมรับนะไอ้จิตที่รู้นะคือมีสติเห็นสภาวะแล้วถ้าเห็นด้วยใจเป็นกลางก็จะผ่องใสคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดีก็จะเป็นราคะยินร้ายก็จะเป็นโทสะอย่างนี้กรณีที่ว่ามันซึมมันมึนแล้วรู้นะไม่รู้ก็คงถามมาไม่ได้ใช่ไหมมันซึมมึนแต่มันไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางในการรับรู้อยากจะแก้จะถามมาเลยว่าแก้ไขยังไงอยากจะแก้นั่น นี่ก่อนจะแก้เนี่ยรู้ด้วยใจที่ยอมรับนะมันจะง่ายนะมันจะง่ายเลยคือรู้แล้วมันก็ผ่องใสขึ้นมาเอ๊ะนั่นดับแล้วซึมรู้ซึมดับแล้วมึนรู้ว่ามึนมึนดับเลยนะเหมือนเวลาโยมมาส่งกันบ้านครูบาอาจารย์จิตมันมัวไม่รู้มันเป็นยังไงช่วยเออนี่มันเป็นสภาวะอะไรถามครูบาอาจารย์อ้าวครูอาจารย์บอกอ้าวก็เห็นนะนี่มันซึมมันมัวนั่นแหละสภาวะไอ้ที่เป็นปัญหาคือมันไม่ยอมรับมันอยากจะแก้เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันสภาวะเห็นแล้วแต่มันไม่ยอมรับมันอยากจะแก้นี่จะแก้เนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการของการทำสมถกรรมฐานจะทำก็ได้จะแก้มันให้มันสดใสให้มันสดชื่นขึ้นมาก็ได้นะมีวิธีแก้เช่นว่าขยับตัวสูดลมหายใจจดจ่ออยู่ลมจมูกอยู่จดจ่อที่จมูกก่อนแล้วก็สูดลมหายใจขึ้นมาไอ้มึนก็หายรู้สึกตัวขึ้นมาสดชื่นแบบนี้หายใจเข้ามันจะสดชื่นเท่ากับมันถึงมีทั้งสดชื่นและผ่อนคลายประมาณนี้สูดลมหายใจถอนหายใจประมาณนี้ก็ทำได้มันก็แก้ได้นะแต่ว่าอาการมึนและซึมมันก็เปลี่ยนไปโดยการที่มีเจตนาเข้าไปแก้ไขถามว่าตรงนี้ดีไหมก็ดีในฐานะที่ว่าแก้จิตที่มึนซึมให้มันกลับมาสดชื่นเบิกบานเนี่ยก็ตรงนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำสมถะอันนี้เบิกบานแล้วก็ดูกายหายใจต่อได้เลยอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าสู่กระบวนการเพื่อจะเห็นจิตหลงรู้ทันหลงด้วยใจเป็นกลางต่อไปได้นะก็ทำได้นะแต่ถ้าจะให้มันเป็นประโยชน์ทันทีก็คือรู้ด้วยใจเป็นกลางซึมรู้ว่าซึมหายเลยมึนรู้ว่ามึนหายเลยเพราะมีจิตรู้ขึ้นมาจิตรู้มันจะเป็นกุศลนะเป็นกุศลระดับสติปัฏฐานก็จะสว่างสวยผ่องใสขึ้นมาประพัดสอนเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาอันนี้ถ้าจะแก้ก่อนก็ได้แต่ว่ามันสภาวะที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นปัญหาความรู้สึกต้องแก้ไอ้ความรู้สึกแก้เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมีอะไรขึ้นมาก็จะแก้เลยจะแก้นี่ถ้าเราลองไม่แก้ดูแค่รู้มันจะมีนิสัยทางใจในการที่แค่รู้แค่ดูขึ้นมาเป็นงั้นแล้วมันจะรู้สึกว่ามีสภาวะอะไรก็จะแก้มีสภาวะอะไรก็จะแก้ประมาณนี้นะมันก็จะเหมือนกับว่าไม่เจริญวิปัสสนาสักทีครับมีดีก็พยายามประคองให้อยู่นานๆมีไม่ดีพยายามแก้ให้มันดีขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันได้ไหมก็ได้แล้วมันก็แต่มันอยู่ในกระบวนการทำแค่สมถะกรรมฐานคือทำจิตที่ไม่ดีให้ดีทำดีให้มันดีนานๆอย่างเงี้ยก็ทำได้ก็ภูมิใจก็ทำได้กูเก่งทำไม่ได้กูไม่เก่งอันนี้นะลองฝึกแค่รู้แค่ดูนะถ้าทำได้มันจะโอ้มันแค่นี้เองอะแค่รู้มันก็จิตเปลี่ยนแล้วประมาณนี้ลองดูนะที่หมดเลยครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมชัยยาพานะวังวันนาบอกว่าถ้าอ่านรักษาศีล8แล้วทำงานอยู่กับบ้านใส่เสื้อปกติหลากสีใส่กางเกงขาสั้นบ้างยาวบ้างจะผิดศีลเรื่องเครื่องแต่งกายไหมครับ
0: จะไปผิดตรงไหนฮะศีล8ใช่ไหมฮะก็อะไรนัจจคีเหรอนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมาลาคันทะเนี่ยก็คือไม่ประดับดอกไม้คันทะคือน้ำหอมวิเลปนะธารณะเครื่องประดับตกแต่งต่างๆมันดนะวิภูสนัฐานาเครื่องประดับตกแต่งอาเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นมุ่งที่จะให้คือข้อเนี้ยถ้าสงสัยมันน่าจะเป็นสงสัยข้อนี้นะก็คือศีลข้อนี้มุ่งที่จะให้เว้นจากการใช้เครื่องประดับเครื่องสำอางของหอม หรือเสื้อผ้าที่ตกแต่งในแง่ที่เน้นสวยงามเน้นสวยงามประดับตกแต่งแล้วก็มันจะเป็นไปด้วยราคะเสริมราคะเข้าไปบางทีก็จะเป็นยั่วยุ ใส่เสื้อผ้าอาจจะน้อยชิ้นแต่มันจุ๊บอายุให้เกิดกิเลสก็ไม่ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเราอยู่กับบ้านใส่เสื้อปกติมันไม่ใช่ขาวดำมีหลากสีมีดอกมีดวงอะไรบ้างไม่เป็นไรนะถ้ามันเป็นชุดปกติเป็นชุดใส่อยู่กับบ้านอย่างเงี้ยถ้าไม่โชว์สัดส่วนอะไรให้มันให้เพศตรงข้ามมองแล้วรู้สึกถูกกระตุ้นราคะอะไรขึ้นมาก็ได้ขาสั้นสั้นแค่ไหนมันขาสั้นปกติก็ไม่เป็นไรนี่คนถามเป็นผู้ชายก็ไม่น่าก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ก็ดูก็แล้วกันครับขาสั้นแบบไหนแบบกางเกงบอลขาบานหรือกางเกงมวยยกขานิดหน่อยก็เห็นกางเกงในแล้วเอ้ยก็ลำบากอยู่นะก็ขาสั้นที่มันเรียบร้อยหน่อยนะสังเกตว่าแต่งกายเรียบร้อยแต่งกายเรียบร้อยไม่ยั่วไม่ยั่วยุกิเลสสำหรับคนอื่นประมาณนี้นะเราอาจจะรู้สึกสบายกางเกงบานเปิดโล่งๆลมโกรกดีสบายแต่คนอื่นเห็นแล้วมันไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยก็ต้องเกรงใจสายตาคนอื่นด้วยนะเราอยู่คนเดียวในห้องก็ไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าออกจากห้องมาเห็นให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าที่ท่านให้รักษาศีล8ในข้อที่ว่าไม่ประดับไม่ตกแต่งเลยนะก็คือเพื่อไม่ให้ไปยั่วกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะหรือโทสะคนเห็นแล้วโหมันดูไม่เรียบร้อยอาจจะไม่ได้ยั่วราคะก็มันยั่วโทสะเขาอย่างนี้นะก็ต้องเหมือนกับว่าเราจะอยู่กับสังคมก็ต้องดูที่ว่ามาตรฐานสังคมก็เป็นยังไงนะแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรจะขาสั้นขายาวอยู่เพื่ออยู่ในบ้านใส่เพื่อความคล่องตัวก็ตามสภาพอากาศในเมืองไทยคือเมืองร้อนเนี่ยกางเกงขาสั้นก็ได้นะแต่ให้เรียบร้อยดูให้เรียบร้อยไม่ได้มีเจตนาแต่งตัวล่อแหลมก็ถือว่าไม่ผิดศีลเสื้อผ้าปกปิดร่างกายปกปิดอวัยวะที่ควรละอายนะอยู่กับบ้านมีดอกมีดวงไม่เป็นไรคือไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามมีสีเนี่ยนะถ้าเป็นทางอินเดียหรือทางศรีลังกาเวลาเขาจะถือศีล8ก็นิยมชุดขาวแต่ถ้าไปดูพม่านะครับแม่ชีพม่าเนี่ยไม่ขาวนะท่านจะมีข้างนอกเนี่ยจะห่มเป็นสีชมพูนะข้างในผ้านุ่งออกสีส้มๆด้วยซ้ำไปแล้วถ้าไปไต้หวันนะไปเจอแม่ชีบวชเพื่อเมืองไทยเนี่ยเป็นคนจีนอยู่ไต้หวันดูแล้วอ้าวเป็นแม่ชีเหรอทำไมนุ่งห่มสีออกน้ำตาลอ่อนๆเขาบอกว่าเป็นแม่ชีแล้วอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยคนจีนเขาไม่นิยมสีขาวเราแม่ชีใส่ชุดขาวไปก็ตกใจเขานึกว่าผ้าห่อศพเนี่ยสีขาวที่เมืองจีนเขานึกว่าอันนี้เป็นศพเนี่ยนะก็ดูไปตามท้องถิ่นก็แล้วกันจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าจะต้องขาวในบางท้องที่เนี่ยเขาตกใจประมาณนี้นะก็เป็นสีได้ทีนี้แม่ชีก็ต้องสีที่มันไม่ยั่วยุไม่เป็นอะไรดูเป็นคารวาสใช่ไหมอันนี้เราเป็นคารวาสถือศีล8สามารถใช้ชุดปกติได้อย่าไปผิดศีลข้ออื่นก็แล้วกันโดยเฉพาะข้อ3และข้อ6ใช่ไหมฮะทำได้อยู่นะเครื่องแต่งกายทำได้นะเน้นความเรียบง่ายเอางี้ดีกว่าเน้นความเรียบง่ายไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสีฉูดฉาดนะไม่เน้นฉูดฉาดมันจะมีสีมีอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะไม่ประดับต่างหูหรือว่าถ้ามีอยู่ก็ต้องถอดออกบางคนเคยเจาะหูทะลวงรูใหญ่ๆใส่อะไรเข้าไว้เนี่ยถ้าถือศีลแปดก็ต้องเอาออกมันจะโบยังไงก็ต้องปล่อยมันไปประมาณนี้นะสามารถทำได้นะนี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามนี้มาจากโยมเอกวิจิตตะบอกว่าการทำสมาธิถ้าเราสามารถนั่งได้ 2-3 ชั่วโมงติดต่อกันได้เป็นประจำแบบนี้เรา จะสามารถพัฒนานั่งให้นาน5-6ชั่วโมงจะพอได้ไหมครับพระอาจารย์มีอะไรแนะนำให้นั่งได้นานๆไหมครับ
0: ก็เป็นไปได้อยู่ฮะถ้าเรามีจุดประสงค์จะนั่งให้นานฝึกไปเรื่อยๆก็ได้อยู่มาถึงขนาดว่าเท่าไหร่นะฮะได้ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ได้ฮะแต่ค่อยๆขยายเวลาอย่าหักโหมเอาตามอะไรพอดีเวลาขยายเวลาเนี่ยขยายไปทีละหน่อยถ้าจะจาก3ชั่วโมงได้3ชั่วโมงแล้วจะไป5ชั่วโมงทันทีนะอาจจะมากไปเอาขึ้นทีละน้อยขึ้นทีละ30นาทีก็ยังได้จากตอนนี้3ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เป็น4ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงครึ่งก็เป็น5ชั่วโมงประมาณนี้ค่อยๆขยายไปอันนี้มันต้องดูด้วยว่าเรามีเวลาหรือเปล่าคฤหัสถ์มันอาจจะมีงานที่บีบคั้นอยู่นะบางทีก็อาจจะฝึกเน้นไปในการนั่งนานๆเนี่ยแหละก็ต้องเป็นคนว่างจริงๆนะไม่มีธุระอะไรมากนะส่วนใหญ่เวลาจะนั่งนานๆขนาดนี้นะมักจะเป็นนักบวชไม่มีธุระอะไรมากละออกจากเรือนแล้วละเรื่องของชาวบ้านแล้วนะกินบริโภคมือเดียวมีเวลามากก็อย่างนี้ได้โดยเฉพาะถ้าอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำเนี่ยมีเวลามากแต่ถ้าเป็นโยมอยู่ที่บ้านเนี่ยมีธุระมากไม่เน้นที่ต่อเนื่องยาวนานเป็น5ชั่วโมงไม่เน้นนะเน้นอยู่ที่ว่าความรู้สึกตัวเวลาทำกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยมีความหมายรู้อยู่ในใจว่าไม่มีธุระอื่นทำในรูปแบบนะสมมตินั่ง2ชั่วโมงเนี่ย2ชั่วโมงนี้ไม่มีธุระอื่นมันจะชวนคิดอะไรก็หรือหลงสมมติเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ถ้ามันคิดอะไรนอกจากลมหายใจรับรู้อะไรนอกจากลมหายใจหลงแล้วรู้แล้วดูลมหายใจต่อประมาณนี้เน้นที่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกถึงกายและรู้สึกถึงใจรู้ถึงสภาวะที่ปรากฏณปัจจุบันนี้เวลาเรานั่งนานๆบางทีมันจะอาจจะทำสมาธิได้เลยถึงนั่งนานได้ก็อย่าไปติดความนิ่งความว่างเห็นความเปลี่ยนแปลงจะมีประโยชน์ในแง่ที่เจริญปัญญาเวลาจิตมันเปลี่ยนรู้ทันอย่าไปบังคับอย่าไปกดข่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นจิตมันทำงานแล้วในลักษณะว่ามันทำงานเองยิ่งดีเลยจะเห็นอนัตตาได้นั่งอยู่มีเสียงอะไรขึ้นมาจิตทำงานอย่างเงี้ยรู้ทันว่าจิตทำงานมันทำของมันเองเสียงเข้ามาก็โขจิตรับรู้มีโสตะวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่รู้ลมอยู่มากลายเป็นโสตะวิญญาณตัวนี้แล้วรู้ทันโสตะวิญญาณดับมีจิตรู้จิตเกิดขึ้นมาโสตะวิญญาณก็ดับเรียบร้อยมีแล้วก็มีจิตที่มีสติรู้จิตเกิดขึ้นแล้วก็ดูลมหายใจต่อหรือเห็นกายหายใจต่อประมาณนี้เราใช้อะไรเป็นอารมณ์สำหรับทำสมถะก็เริ่มต้นอยู่กับอารมณ์สมถะนั้นใหม่โดยมุ่งที่จะทำทั้งสมถะและวิปัสสนาเวลานั่งนานๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเห็นทั้งจิตเป็นสมถะสงบอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบรู้ทันจิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่สงบจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูโดยจิตที่รู้เนี่ยเป็นพยานพอรู้แล้วก็ทำสมถะใหม่สงบอีกเดี๋ยวไม่สงบก็รู้ทันไอ้ที่ไม่สงบอย่าไปมุ่งแก้อย่าไปมุ่งที่จะทำความสงบอย่าไปเน้นที่นิ่งไม่เน้นนิ่งไม่เน้นสงบแต่มีสงบเป็นตัวเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวจิตก็ทำงานอย่างอื่นคือไม่สงบแต่กลายเป็นว่าในการนั่ง1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยมันได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาไม่มุ่งเอาสมถะอย่างเดียวสมถะก็มีแล้วก็สมถะเพื่อวิปัสสนาเวลานั่งนานๆที่นั่งนานได้บางทีอาจจะเพราะสงบแล้วก็พอทำได้แล้วก็ระวังอย่าไปติดสงบ เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสให้เรา

ฝึกทั้งสมถะและวิปัสสนาสงบเพื่อให้เกิดปัญญาสมถะเพื่อวิปัสสนาสมถะเป็นเพียงทางผ่านนะเพื่อให้เกิดวิปัสสนาประมาณนี้นะฮะเตือนเอาไว้ไม่เห็นว่าทำนั่งสมาธิได้นานถึง 2-3 ชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยก็น่าจะมีความสงบอยู่บ้างแล้วนะพูดเพื่อให้ไม่ไปติดไอ้ความสงบนั้นเพราะการภาวนาของเราจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดปัญญาและพัฒนาต่อไปให้หมุดหมายต่อไปก็คือว่าให้บรรลุมรรคผลการบรรลุมรรคผลก็ต้องบรรลุด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้คือปัญญาเห็นกายเห็นใจแสดงความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอนัตตาก็ได้ถ้าดูกายก็จะเห็นว่ามัน

0: ความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอนัตตาก็ได้ถ้าดูกายก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาได้ง่ายถ้าดูจิตก็จะเห็นมันไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาได้ง่ายก็ดูไปให้มันแสดงความจริงความจริงมีอยู่แล้วเราพัฒนาจิตใจไปเพื่อเห็นความจริงไม่ใช่พัฒนาจิตใจไปให้นิ่งสงบให้นิ่งให้สุขให้เป็นเราเก่งอย่างนี้ก็กลายเป็นไม่เห็นอนัตไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นอนัตตาเนี่ยก็เท่ากับว่าไอ้ที่ทำมาก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ควรจะได้การที่เราจะภาวนาเนี่ยก็เพื่อให้บรรลุมรรคผลจะบรรลุมรรคผลได้ก็ต้องจิตต้องมีปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจวันนี้นะครับนี่หมดแล้วครับจะมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมสมพรนุชผล บอกว่าสถานภาพแห่งการโลกสถานภาพเหตุการณ์โลกปัจจุบันอยู่ในสภาวะสงครามน้อยๆกระทบความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกไม่น้อยรวมทั้งประเทศไทยชาวพุทธควรน้อมนำธรรมะข้อใดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้าวยากน้ำมันแพงเช่นทุกวันนี้ครับ
0: ไม่ใช่หมากแพงแล้วน้ำมันแพง ข้าวยากน้ำมันแพงเข้าใจคิดคำขึ้นมานะทีนี้ถ้าจะอยู่ในยุคแบบนี้นะถ้ามีความกังวลให้รู้ทันความรู้ทันความกังวลก่อนที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นนะมีสภาวะทางจิตเกิดขึ้นมาอย่างนี้ให้รู้ทันหวั่นใจกังวลวิตกอะไรเงี้ยมันจะเป็นสภาวะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละเราจะอยู่กับสภาวะอย่างนี้ได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทั้งดังด้านจิตใจและเตรียมทางด้านความพร้อมทางด้านทรัพย์สินของเราด้วยเราซ้อมมาแล้วตั้งแต่ตอนที่มีโควิดใช่ไหมตอนมีโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นก็วิกฤตแบบหนึ่งก็รู้เลยว่าอ้อเวลามีวิกฤตเกิดขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเราตื่นเต้นหวาดกลัวนั้นก็จะทำให้สถานการณ์นั้นซ้ำเติมเราอีกโดยที่จิตใจของเรานะซ้ำเติมตัวเองเนี่ยถ้าเรามีความมั่นคงมั่นใจที่จะอยู่กับสถานการณ์นั้นคือต้องอยู่แล้วนี่ถ้าเราจะอยู่ด้วยใจที่ยอมรับสถานการณ์แล้วเนี่ยมันมีสถานการณ์นี้ขึ้นมาแล้วยอมรับเพื่อจะอยู่กับมันนี่เราก็เตรียมด้านโลกของเราด้วยก็คือว่าไม่ใช่ว่าเตรียมใจแล้วไม่มีอะไรรองรับนะก็ต้องมีทรัพย์ของเราด้วยทรัพย์ของเรามีอยู่เนี่ยก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดคุณธรรมที่มารองรับตรงนี้คือสันโดษยินดีเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้โดยที่จะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังทรัพย์สินก็ยังต้องขยันหาอยู่นะยังต้องขยันหายังต้องรักษาทรัพย์ที่ได้มาแล้วก็คบหาเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ไม่ดีเราต้องมองให้ออกหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะแล้วก็เลี้ยงชีวิตสมควรแก่ฐานะของตนนั่นก็คืออุอากาศะอุทานสัมมาทาอารักสัมมาทากัลยาณมิตรตาและสมชีวิตาคือในแง่ของการดำรงชีวิตในแง่ของการจะมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะอยู่มีปัจจัย4ที่จะเอื้อต่อการดำรงชีวิตพอสมควรแก่ฐานะนี่จิตใจเองก็ต้องพัฒนาด้วยยุคข้าวยากหมากแพงคือเงินมันน้อยมันด้อยค่าลงไปใช่ไหมคุณค่าทางเงินที่สะสมไว้เนี่ยมันอ่อนค่าลงไปค่ามันน้อยลงอันนี้แสดงว่าวัตถุสิ่งของเงินทองมันเป็นอย่างนี้แต่จิตใจของเราสามารถพัฒนาได้คุณค่าทางใจของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์นะทรัพย์เนี่ยมันเสื่อมค่าเงินที่เก็บไว้ในธนาคา

0: บางทีก็เสื่อมค่าไปใช่ไหมตามเรียกตามอะไรฮะตามค่าของเงินที่มันเสื่อมไปเสื่อมจากดอกเบี้ยเสื่อมจากการแลกเปลี่ยนจากของแพงขึ้นเงินร้อยหนึ่งเคยซื้อของได้เท่านี้พอของมันแพงขึ้นก็ซื้อได้น้อยลงค่าของเงินมันเสื่อมลงไปอย่างแบบนี้อันนี้ถ้าเราบังคับไม่ได้เพราะมันอยู่เหนือความควบคุมของเราแต่เราสามารถพัฒนาจิตใจให้มันมีคุณค่าขึ้นมาได้คุณค่าทางใจทำได้ไม่ต้องรอใครเรียกว่าทำอริยทรัพย์ให้เกิดอริยทรัพย์เนี่ยมีอะไรบ้างมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยไม่ต้องใช้เงินคือเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นอริยทรัพย์จิตใจของเรามีคุณค่ามากขึ้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแต่ถ้าเราไม่รับรู้หรือรับรู้แต่ไม่ศรัทธาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยแต่ถ้าเรารับรู้และศรัทธาศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาแล้วก็โยงมาถึงคำสอนของพระองค์ด้วยก็คือศรัทธาในพระธรรมคำสอนพระองค์มาจากการตรัสรู้ของพระองค์คือรู้ความจริงและเอาความจริงนั้นมาบอกเราก็ศรัทธาในคำสอนของพระองค์สอนถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดคือความพ้นทุกข์คือพระนิพพานสอนถึงวิธีที่พัฒนาจิตใจให้ไปถึงพระนิพพานด้วยและเราก็ต้องศรัทธาอยู่ว่ามีผู้ที่ทำตามคำสอนของพระองค์แล้วประสบความสำเร็จคือบรรลุมรรคผลพ้นทุกข์มีจริงนั่นคือศรัทธาในพระสงฆ์ด้วยศรัทธาในพระสงฆ์ว่ามีจริงแล้วไม่ได้มีคนเดียวมีเป็นหมู่มากมายนับไม่ถ้วนนะเรียกว่าหมู่สงฆ์แค่นี้ไม่พอต้องศรัทธาถึงตัวเองด้วยว่าเราเองก็สามารถจะพัฒนาไปให้เป็นสมาชิกในหมู่สงฆ์นั้นได้นั่นคือสามารถที่จะอาศัยคำสอนของผู้ตรัสรู้เองโดยชอบนี้มาพัฒนาตนเองเพื่อพ้นทุกข์ตามพระองค์ได้นะศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะตนเองนะนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีอริยทรัพย์ข้อที่2มาคือศีลมีศรัทธาแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าศรัทธาแล้วก็เชื่อแต่ก็ไม่ทำตนเองให้เข้าไปให้เข้าใกล้กับเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าสอนก็ต้องทำตนเองให้เข้าไปเริ่มต้นด้วยการมีศีลโดยการที่จะรักษากายวาจาของเราในการแสดงออกกายกรรมวจีกรรมไม่ให้ไปละเมิดชีวิตใครไม่ให้ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่ไปพูดอะไรที่มันร้ายๆไปโกหกไปส่อเสียดไปพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยรักษาศีลนะมีอริยทรัพย์สองข้อแล้วนะข้อที่สามคือมีหิริคือความละอายละอายต่อบาปละอายต่อบาปคือมันคู่กับอีกข้อหนึ่งนะมันจะมาถึงข้อที่สี่เลยคือโอตตัปปะคือกลัวต่อผลของบาปสองข้อที่จะมาคู่กันละอายแก่ใจก็เป็นหิริไม่ทำบาปไม่ลงโอตตัปปะเกรงกลัวต่อผลของบาปสองคำนี้มาเนี่ยจะเติมทำให้การรักษาศีลง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นมากเลยจนกลายเป็นว่ามีศีลอัตโนมัติได้เลยโดยเฉพาะตัวหิริเนี่ยหิริเนี่ยความละอายต่อบาปความละอายต่อบาปคือละอายแก่ใจตัวเองทำบาปไม่ลงละอายโดยอาจจะบางทีอาจจะอ้างถึงตระกูลอาจจะอ้างถึงสถาบันการศึกษาอะไรประมาณนี้นะแล้วทำไม่ลงจริงอายกระจายตัวเองเราไม่มีใครเห็นนะตอนนี้ถ้าไม่มีความละอายก็ตรงนี้ไม่มีใครเห็นกล้าทำชั่วได้กล้าละเมิดศีลได้แต่เรารู้อยู่ว่าเราเองก็เห็นอยู่กันถึงพื้นการกระทำของเราเนี่ยนะตรงนี้ไม่มีใครเห็นว่าจะหยิบเลยดีไหมหรือว่าจะทำละเมิดวินัยอะไรเงี้ยแม้อยู่คนเดียวก็ไม่ทำละอายกระจายตัวเองไม่มีใครรู้แต่เรารู้เนี่ยนะแล้วก็ทำไปผลของมันจะรุนแรงร้ายแรงก็เป็นเกรงว่าจะได้รับผลร้ายแรงอันนั้นก็มีความกลัวต่อผลของมันด้วยก็เป็นโอตตัปปะมี4ข้อแล้วนะทำจิตใจของเราให้มีอริยทรัพย์ข้อที่5คือพาหุสัจจะพาหุสัจจะคือต้องคอยหมั่นหาความรู้ที่เรา ต้องมีทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นแหละนะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงไม่ใช่ข้าวยากหมากแพงของเขาคือข้าวยากน้ำมันแพงใช่ไหมก็ต้องหาข้อมูลหาความรู้ด้วยแต่ว่าอย่าทำด้วยความอะไรหวั่นหวาดหวั่นอะไรพวกนั้นถ้าหวั่นใจให้มีสติรู้ทันด้วยพาหุสัจจะนี่ก็คือคอยหาความรู้โดยในที่นี้จะเน้นไปถึงว่าต้องหาความรู้ในแง่ของพุทธธรรมด้วยคือความรู้ในแง่ทางโลกก็ต้องรู้นะก็มีประโยชน์แต่ก็ต้องรู้ด้วยว่ารู้ทางโลกบางทีก็อาจจะกลายเป็นรู้ทุ่มหัวตัวไม่รอดคือรู้แล้วก็เครียดรู้แล้วก็อะไรทำอะไรไม่ถูกแต่การที่รู้ในเรื่องของพุทธธรรมก็คือจะรู้ว่ารักษาศีลยังไงจะพัฒนาจิตใจตนเองให้สงบยังไงให้มีปัญญายังไงประมาณนี้มันจะรู้สึกว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าจำเป็นตอนนี้อย่างยิ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเพื่อให้คนพ้นทุกข์ตอนนี้เรากำลังทุกข์อยู่เนี่ย ทำยังไงให้ไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยลงเนี่ยก็ต้องมาถึงตรงนี้แล้วถึงจุดที่เราจะต้องใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ต้องไปหาคำสอนหาเองก็ได้หรือไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ก็ได้นะลองไปหาดูหาฟังหาอ่านวันนี้นะหรือเข้าใกล้ผู้รู้ภาษาบาลีใช่ว่าเข้าใกล้สัพบุรุษสัพบุรุษหมายถึงว่าผู้ที่เป็นผู้มีปัญญาผู้ทรงภูมิรู้ทั้งหลายเข้าใกล้แล้วก็ไปฟังธรรมท่านฟังธรรมแล้วก็ท่านสอนทำไมก็เอามาฝึกแล้วเกิดปัญหาเข้าไปสอบถามประมาณนี้นะมีธรรมะสวรรค์แล้วก็สงสัยก็มีธรรมสากัจฉาธรรมสวรรค์คือไปฟังธรรมธรรมแล้วไปฝึกแล้วสงสัยมาสอบถามมาสนทนาธรรมเป็นธรรมสากัจฉาอย่างนี้ก็ได้นะก็เท่าไหร่ละมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะแล้วก็มีพาหุสัจจะเนี่ยข้อที่6ก็คือมีจาคะจาคะคือความสลัดออกเวลาที่โลกกำลังเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนไม่ใช่เราเดือดร้อนอยู่คนเดียวคนอื่นๆเดือดร้อนด้วยนี่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีมีอะไรที่จะแบ่งปันเขาได้เห็นคนอื่นก็เดือดร้อนยิ่งกว่าเราเรามีอะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้บ้างโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีความเดือดร้อนนี่แหละจะเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบารมีอย่างมากอยู่ช่วงโควิดนะสถานการณ์ที่คนเดือดร้อนมีคนคอยซ้ําเติมมีคนคอยหาโอกาสเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะไอ้คนอย่างนี้ก็อาจจะรวยก็ได้นะแต่เขาก็สร้างอกุศลกรรมแทนที่จะใช้โอกาสนี้มาสร้างบารมีคนที่สร้างบารมีก็มีก็น่าสรรเสริญเข้าช่วยเหลือคนไม่มีเงินก็เอาแรงกายก็ไปช่วยเห็นคนเดือดร้อนเข้าไปช่วยประมาณนี้นะก็เป็นโอกาสที่จะสร้างบารมีสละกายสละแรงกายสละเวลาสละทรัพย์สินเสียสละละความตระหนี่เนี่ยตัวจาคะเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าละความตระหนี่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ลำบากกว่ามีทุกข์มากกว่าก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในยามที่จะมีปัญหาเรื่องข้าวยากน้ำมันแพงฟังดูข้อสุดท้ายคือปัญญาจะมาอยู่เสมอนะคือต้องมีความฉลาดรอบรู้นะรอบรู้ทั้งโลกทั้งธรรมเลยทั้งโลกก็รู้วิธีจะแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผ่านวิกฤตไปได้ทางธรรมก็คือทำไงใจไม่ทุกข์ด้วยก็เป็นว่าปัญหาไม่ใช่ว่าห้ามเกิดแต่มีไว้เพื่อเป็นเครื่องรับปัญญานะถ้าเรามีปัญหาแล้วสู้ปัญหานั้นแก้ปัญหานั้นมีใจที่กล้าที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอย่างนี้เราจะมีปัญญามากขึ้นไม่ใช่หนีปัญหาหลบเลี่ยงอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่มีปัญญาแก้ปัญหานั้นในเวลาที่มีปัญหาเนี่ยต้องการคนกล้าเข้าไป เหมือนเรือที่เจอคลื่นแล้วต้องหันหัวเรือเข้าไปหันข้างแล้วเนี่ยคลื่นก็พัดเรือล่มแต่ถ้าเรากล้าที่จะเข้าไปเผชิญหน้ากับปัญหานั้นกลายเป็นว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้เห็นปัญหาเป็นเพียงปรากฏการณ์อันนึงที่จะต้องใช้ปัญญาเข้าไปแก้มีปัญหาแล้วต้องรู้ทันว่าสาเหตุของมันคืออะไรไปแก้ที่เหตุไม่ใช่ไปบ่นว่าทำไมต้องมีปัญหาด้วยไอ้บ่นปัญหาไม่หายก็ไปดูสืบค้นถึงว่าที่มาของปัญหานั้นเหตุที่ให้เกิดปัญหานั้นคืออะไรไปแก้ที่เหตุไม่ใช่บ่นไม่ใช่คร่ำครวญทำไมต้องมีสงครามด้วยเอ้ามันเกิดแล้วเราไม่ได้เป็นคนก่อมันไอ้คนที่ก่อมันก็เราก็ไปบังคับมันไม่ได้นะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะปัญหาก็มาถึงเราแล้วประมาณนี้นะสภาวะเราอาจประเทศเราอาจจะไม่มีสงครามโดยตรงแต่ผลกระทบมันมาแล้วนะก็ต้องเตรียมตัวไม่บ่นไม่คร่ำครวญไม่โทษคนนู้นไม่โทษคนนี้ ดูสิว่าปัญหาที่มันกระทบถึงเรามันคือปัญหาอะไรเหตุมันคืออะไรนะก็ใส่ใจที่จะไปแก้ที่เหตุนะประมาณนี้นะแก้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยปัญญาของเราก็คือแทนที่จะมาคร่ำครวญว่าทำไมต้องเกิดปัญหาไม่คร่ำครวญปัญหาปรากฏขึ้นมาแล้วแก้ไปดูที่ว่ามันมาจากอะไรแก้ปัญหานั้นแก้โดยการละที่ต้นเหตุนะประมาณนี้นะฮะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามนี้มาจากโยมดวงพรเทียมรัตน์กราบนะพระอาจารย์ค่ะปัจจุบันอยู่คนเดียวแล้วปรารถนาพระอนาคามีจะรับประทานอาหาร9โมงถึงเที่ยงเดินจงกรมและนั่งสมาธิรวม1ชั่วโมงวันละ3รอบเลิกค้าขายแล้วควรทำอะไรเพิ่มคะ
0: โอ้โหฮะถ้าใช้ชีวิตระดับนี้นี่ก็ถือว่ามีความตั้งใจสูงเหมือนจะเป็นนักบวชเลยนะอยู่คนเดียวรับประทานอาหารไม่เกินเที่ยงใช่ไหมเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ3รอบเลิกค้าขายแล้วทำอะไรเพิ่มจะไม่ทำอะไรเพิ่มศีลก็รักษาแล้วใช่ไหมก็ทำสมถะและวิปัสสนาการงานของเราก็จะเหลือแค่ว่าดูกายดูใจตามความเป็นจริงโดยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็เวลามีมากเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วไม่เลิกค้าขายแล้วเหมือนไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมก็มีเวลามากใช่ไหมนี่แล้วเอามีรายได้ตรงไหนหรือมีเงินเก็บมากพอก็เป็นไปได้นะก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมจากนั้นก็เราก็มาเน้นที่ฝึกจิตนะฝึกจิตมันเป็นภาพรวมก็คือมีทั้งสมาธิและวิปแล้วก็ปัญญาคือทำสมถะและวิปัสสนานั่นเองทำสมถะเพื่อวิปัสสนาทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเลยตรงนี้นะจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิวันละ3ครั้งมีจุดมุ่งหมายอย่างนี้คือทำสมถะและวิปัสสนาทำสมาธิเพื่อปัญญาไม่มุ่งเอาเพียงแค่สงบเอาสงบเป็นเพียงทางผ่านนะทำเป็นทางผ่านไปถึงอะไรสงบแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบรู้ทันไอ้ตอนที่ไม่สงบตอนที่ไม่สงบมันฟุ้งซ่านมันคิดถึงโน่นคิดถึงนี่หรือจิตมันทำงานอย่างอื่นหรือแม้แต่เห็นว่าไม่สงบเมื่อกี้แล้วไม่อยากจะไปฟุ้งซ่านแบบเมื่อกี้พยายามบังคับจิตตัวเองให้ไม่ฟุ้งอันนี้กลายเป็นเพ่งมันมีความเผลอสองแบบเผลอเพลินไปข้างนอกกับเผลอเพ่งเอาไว้ไม่อยากเราไม่อยากจะออกไปข้างนอกกลัวว่ามันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านไปอันนี้ก็ผิดแบบหนึ่งนะผิดปกติจิตมันผิดปกติไอ้ถึงเผลอเพลินไปเนี่ยนะไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจรู้เรื่องราวของโลกเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ในแง่ของการทำสมถะและวิปัสสนาเลยตอนที่ฟุ้งซ่านนั้นเนี่ยก็ไอ้ฟุ้งเนี่ยมันเห็นง่ายๆอยู่แล้วว่าไม่มีประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาจิตใจแต่ว่าจะมีประโยชน์ตอนที่ว่ารู้ทันว่าฟุ้งก็จะแสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปอย่างนี้นะไอ้จิตที่รู้นั่นเองจะเป็นจิตที่มีประโยชน์นะนั้นก็อย่าไปกลัวฟุ้งแล้วรู้ หรืออย่าไปกลัวหลงหลงแล้วรู้เพราะไอ้หลงนี่แหละจึงมีรู้อย่างนี้นะเพื่อที่จะไม่ไปเพ่งคนที่ฟุ้งแล้วรู้แล้วไม่อยากฟุ้งมันก็จะบังคับจิตตัวเองให้มันไม่ฟุ้งไอ้ตอนนี้กลายเป็นเพ่งเพ่งมันมีข้อเสียยังไงเพ่งมีข้อเสียคือว่าถ้าเราเพ่งอยู่จะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นไตรลักษณ์มีข้อเสียยังไงก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดวิปัสสนาไม่เกิดมรรคผลเพราะวิปัสสนาจะเป็นเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะดังนั้นถ้าเราไปบังคับจิตเอาไว้ให้มันไม่ฟุ้งมันเหลือเหมือนกับว่าเราบังคับได้ไม่เห็นจิตนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะเราบังคับอยู่รู้สึกว่ากูทำได้ไม่เห็นอนัตตามันจะเปลี่ยนแปลงให้ดูก็ไม่ยอมให้มันเปลี่ยนแปลงมันจะฟุ้งไปนั่นคือความเปลี่ยนแปลงให้ดูไม่ยอมมีความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ยอมรับให้มันนิ่งๆไอตัวนิ่งเลยกลายเป็นปัญหาเลยครับพยายามทำจิตให้นิ่งโดยการบังคับเอาไว้เนี่ยนะไม่ใช่สมถะที่ดีด้วยแล้วก็ไม่เป็นการบังคับเอาไว้ก็เลยจิตไม่แสดงไตรลักษณ์ในแง่ของการเกิดดับความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอะไรเงี้ยมันแสดงอยู่แต่เราไม่ยอมรับบังคับให้มันนิ่งเนี่ยเหมือนความจริงปรากฏเห็นแล้วแต่ไม่ยอมรับมันก็เลยไม่มองว่ามันเป็นอนิจจังมองแต่ว่ากูฟุ้งพยายามเอาไว้พยายามบังคับเอาไว้ก็กลายเป็นปัญหาการบังคับเอาไว้ก็คือทำเป็นตัวปิดบังไม่ให้เราไปเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจโดยเฉพาะใจที่กำลังถูกบังคับอยู่เนี่ยจะไม่แสดงไตรลักษณ์อะไรเลยการบังคับจิตเอาไว้บังคับกดข่มเพ่งเอาไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวขวางไม่ให้เกิดความเจริญในการภาวนาของเราฉะนั้นก็ต้องรู้ให้ทันทั้งเผลอเพลินและเผลอเพ่งบางคนเนี่ยเพ่งเอาไว้นะคิดว่าเพ่งแล้วดีเพ่งแล้วดีดีในความรู้สึกของเราว่ามันไม่เผลอเพลินไม่เผลอเพลินจริงๆกำลังบังคับตัวเองแล้วก็ทำตนเองให้ไม่เห็นไตรลักษณ์นะมันก็เลยกลายเป็นว่างานของเราก็ไม่ใช่ดูเพียงแค่เผลอเพลินไอ้เผลอเพ่งก็ต้องรู้ด้วยประมาณนี้นะงั้นถ้าเราจะมุ่งไปให้เกิดมรรคผลระดับอนาคามีเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงที่ว่าเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์จนเข้าใจว่าจิตนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงและไม่ใช่เราเพื่อเป็นพระโสดาบันก่อนแล้วจากนั้นเดี๋ยวจะพัฒนาไปเองนะจะพัฒนาไปเองแต่ตรงขั้นต้นนี่แหละต้องทำให้ได้ก่อนเป็นพระโสดาบันเข้าสู่กระแสพันธิพาลแล้วเดี๋ยวไม่เกินอีกไม่นานอีกไม่กี่ชาติไม่เกิน7ชาติมันเป็นไม่ใช่เป็นแค่พระอนาคามีแล้วเป็นพระอรหันต์ได้เลยบางท่านเนี่ยไม่ถึง7ชาติก็แค่3ชาติบางท่านไม่ถึง3ชาติชาตินี้ก็ได้ถ้าพัฒนาไปจนได้มันคือขอให้มันเข้าสู่กระแสซะก่อนประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจ

การเวลา 11 นาฬิกาพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเฉลิมชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พระ
ักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: ก็รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่

0: ผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วม
1: ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนอกตะบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนอกตะบุญโยนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
2: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อขออนุญาตเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับ คุณบริสุทธิ์นะกราบเรียนพระอาจารย์ตอนนี้ใจผมพัฒนาขึ้นเยอะแล้วครับถึงแม้ผมจะละความโกรธไม่ได้ทั้งหมดแต่ใจลึกๆก็ไม่อยากเอาคืนใครแบบถึงรากถึงโคนแล้วครับและวันนี้ผมขออนุญาตถามคำถามใหม่เกี่ยวกับความรักครั้งเก่าถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะยังชอบเขาอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ชอบผมแล้วครับและผมก็ไม่ได้คิดที่จะกลับไปจีบเขาและไม่อยากคิดกับเขาเกินคำว่าเพื่อนแต่ผมพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกับต่อเขาครับอีกทั้งถ้าตอนนี้ผมพัฒนาตนเองได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆผมจะเดินหน้าไปจีบคนใหม่ๆครับคำถามคือถ้าหากผมคิดกับคนรักเก่าเกินคำว่าเพื่อนผมควรทำอย่างไรดีครับเอ๊ะเอาไงแน่ต้องทบทวนตัวเองสักหน่อยนะว่ามันรู้สึกอะไรกันแน่เหงาหรือเปล่าถ้าเหงาอันเนี้ยบางทีมันแค่อยากมีใครคุยด้วยก็อาจจะนึกเลยเถิดไอ้นึกเลยเถิดเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะคือต้องดูปัญหาเดิมปัญหาเดิมที่ทำให้ไม่ได้เป็นแฟนกันต่อนั่นแหละมันได้รับการแก้ไขหรือยังก็ไม่ทราบว่าปัญหาอะไรนะถ้าปัญหามันยังมีอยู่ถ้าจะไปในแนวทางที่จะเป็นแฟนกันก็เดี๋ยวจะเจอปัญหาเดิมเดี๋ยวรู้ไหมตอนนี้เป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยนะก็ต้องลองประเมินตัวเองนะมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกเหงาอยากมีเพื่อนคุยเท่านั้นหรือเปล่าลองประเมินตัวเองกันดูนะแล้วก็ต้องรับได้ด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้คิดกับเราในแง่เกินกว่าเพื่อนเลย หรือเขาก็อาจจะคิดแบบเราเมื่อกี้นี่ที่ว่าจะไปหาคนใหม่แล้วกันนะแต่เราจะไปคิดเกินความเป็นเพื่อนก็เราจะผิดหวังรับได้ไหมโ ฟกัสชีวิตตัวเองดีกว่าโฟกัสชีวิตตัวเองเอาเวลาไปทำกิจกรรมเพื่อจะไม่ไปมุ่งแบบเดิมบางทีถ้าเรามีกิจกรรมทำไปเนี่ยนะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กิจกรรมไม่ต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาเอาเป็นกิจกรรมเป็นประโยชน์กับตัวเองไปเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ ให้มีอะไรทำจะได้ไม่ไปคิดที่จะไปแบบเดิม คิดเกินคำว่าเพื่อนบางทีเขาไม่คิดด้วยเราก็จะผิดหวัง ไปหาอะไรทำดีกว่าดูความพร้อมของเขาด้วยนะบางทีก็เขาไม่พร้อมจะเป็นเกินเพื่อนกับเราแล้วก็อย่าไปพยายามมีความสัมพันธ์แบบคลุมเครือเหมือนอะไรฮะจะทำเหมือนเดิมเหมือนตอนเป็นแฟนกันเนี่ยนะพยายามจะทำอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ดีไม่เหมาะนะเพราะตอนนี้สถานะมันคือไม่ใช่แฟนแล้วเป็นแค่เพื่อนกันนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันเกินเพื่อนหาเรื่องที่จะอยู่คนเดียวดีกว่านะอยู่คนเดียวให้ได้ดีกว่าอยู่คนเดียวให้ได้ภาวนาไปนะคือถ้าใจมันเหงามันร้อนรนที่จะเรียกหาคนมาอยู่ด้วยนะ มันจะเจอปัญหาเดิมที่เราไปอยู่กับเขาไม่ได้นั่นแหละใจที่มันเรียกร้องเนี่ยมันจะไขว่คว้าคนจะรำคาญจะเรียกร้องไขว่คว้านะเราเองไม่เห็นใจตัวเองเลยว่ากำลังเหงา การเรียกร้องมากเกินไปคนก็ไม่ชอบดูใจตัวเองไปนะอยู่คนเดียวให้ได้ทำใจว่าประมาณเหมือนว่าอยู่คนเดียวให้ได้อยู่คนเดียวได้แล้วในคราวนี้เหมือนไม่ต้องง้อใครทำอย่างนี้ให้ได้จะปลอดภัยกว่านะอยู่คนเดียวไม่ง้อใครมีความสุขกับการที่รักษาศีลได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์กับตนเองและสังคมนี่นะทำนี้ให้ได้ก่อนนะมันจะได้ป้องกันความรู้สึกที่มันผิดเพี้ยนในลักษณะว่าพยายามจะไขว่คว้ามันอาจจะมาจากความเหงานั่นเองนะอันนี้เดาๆเอาลองไปประเมินตัวเองด้วยนะนะ ต่อไปยมวันขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยแนะการฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันช่วงเวลานั่งสมาธิและช่วงเวลาทำหน้าที่การงานประจำวันด้วยครับ ให้จิตอยู่กับปัจจุบันคือปัจจุบันเนี่ยคำว่าปัจจุบันเนี่ยนะมันกินความหมายไม่เท่ากันในความรู้สึกของคนนะคนทั่วไปเนี่ยคำว่าปัจจุบันบางทีครอบคลุมช่วงเวลากว้างมากนะเช่นชีวิตปัจจุบันชาติปัจจุบันมันกินตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะหรือว่าปีปัจจุบันนี่หนึ่งปีนี้ตลอดปี2569นี่คือปีปัจจุบันณขณะที่พูดอยู่ดีนะก็ปีปัจจุบันก็ทั้งปีเดือนปัจจุบันวันนี้เป็นวันปัจจุบันมันคำว่าปัจจุบันจึงกว้างแคบไม่เท่ากันแล้วแต่การกำหนดของแต่ละคนทีนี้ในทางธรรมคำว่าปัจจุบันจะหมายถึงขณะเดียวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เป็นอยู่จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แต่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆขณะจิตเดียวเนี่ยขณะจิตปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่จริงแต่มันไม่อยู่นิ่งเลยคือมีระดับดูอย่างนี้นะนี่จะดูอย่างนี้ได้เนี่ยเอาใจไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนหาเครื่องอยู่ของจิตเอาไว้ก่อนเอาจิตไปอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันหลงไปแล้วรู้ทันไอ้หลงน่ะเป็นปัจจุบันแบบปัจจุบันสันตติปัจจุบันแบบต่อเนื่องรู้ปุ๊บเนี่ยนะปัจจุบันจริงๆคือจิตรู้แต่จิตหลงเนี่ยมีอยู่เหมือนเป็นปัจจุบันแต่ต่อเนื่องมันปัจจุบันเมื่อกี้นี้แล้วมันจะแสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปนี่นะรู้หลงลงปัจจุบันนะมันมีความรู้สึกว่ามันหลงณปัจจุบันเลยแต่จิตรู้เนี่ยมันจะมันความรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้หลงที่ว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยนะจริงๆมันดับแล้วมีรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหลงดับคือแรกๆเหมือนเห็นหลงเห็นหลงแล้วเห็นหลงแล้วเห็นเนี่ยนะเหมือนเห็นหลงเป็นปัจจุบันดูไป มันดับแล้วนี่เป็นพัฒนาการของสติและสมาธิแล้วมันกลายเป็นปัญญาเห็นไปได้นะตอนรู้ลงปัจจุบันเนี่ยเป็นเน้นที่สติและสมาธิแต่พอเห็นจริงๆแล้วจะเกิดปัญญาเห็นว่าในแง่ของเห็นจิตเนี่ยนะจิตที่หลงพอรู้ปุ๊บมันดับหมายความว่ามีอยู่ระดับไปคือไม่เที่ยงทีแรกก็เห็นว่าหลงมีรู้ทันหลงมีแล้วรู้ทันรู้ไปบ่อยๆเข้ามันเริ่มสังเกตได้ว่ารู้ปุ๊บดับรู้ปุ๊บดับคือมีปัญญาระดับวิปัสสนาแล้วนะปัสสนามีปัสสนาที่แรกเห็นมีเกิดแล้วดับนี่ขั้นแรกดูไปเห็นทีไรมันดับนี่เห็นความจริงมากขึ้นเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วหลงน่ะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่พอมีจิตรู้ขึ้นมาแล้วไอ้หลงก็ดับไปแล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจความจริงมากขึ้นรู้ลงปัจจุบันแบบนี้นะทีนี้ถ้าอยู่กับงานในชีวิตประจำวันคราวนี้มันจะเห็นมุมกว้างๆตอนนี้กำลังทำงานอะไรอยู่งานปัจจุบันคืออะไรลงที่งานปัจจุบันนั้นกำลังเดินจะไปร้านหน้าปากซอยงานปัจจุบันคือเดินก็เดินเห็นกายเดินงานปัจจุบันคือกำลังรดน้ำต้นไม้ก็รดน้ำต้นไม้ไปงานช่วงแถวงานแห่งปัจจุบันก็จะยาวๆหน่อยแต่ถ้าทำในรูปแบบเนี่ยมันจะเห็นช่วงเป็นขณะเลยขณะรู้อยู่กับลมหายใจสมมติเราดูลมหายใจเป็นอารมณ์สมถกรรมฐานตอนจิตอยู่กับลมหายใจนั่นก็รู้ลงปัจจุบันกายกำลังหายใจพอหลงไปเนี่ยจริงๆปัจจุบันคือหลงแต่ไม่เห็นเพราะจิตมันรับรู้เรื่องราวในความคิดเนี่ยแต่พอรู้ปุ๊บมีสติรู้จิตจะเห็นว่าเหมือนเห็นทีแรกนะเหมือนปัจจุบันมันหลงไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ดูลมหายใจหลงอีกรู้อีกเหมือนปัจจุบันมันหลงพอดูไปนะฝึกไปเรื่อยๆทำนี้รู้ลมหายใจหลงแล้วรู้มันเริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้หลงเนี่ยนะพอรู้เกิดขึ้นมาหลงดับแล้วอันนี้ก็เห็นปัจจุบันแท้ๆขึ้นมาเลยว่าไอ้รู้จริงๆเนี่ยคือปัจจุบันไอ้หลงเนี่ยเหมือนเป็นปัจจุบันสันตติคือเป็นปัจจุบันแบบต่อเนื่องแรกๆก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะเห็นหลงเหมือนหลงปัจจุบันเลยเหมือนหลงเป็นปัจจุบันประมาณนี้นะทำอย่างนี้แหละแต่ถ้าในชีวิตประจำวันก็ปัจจุบันจะช่วงปัจจุบันจะกว้างขึ้นไม่เป็นไรก็ขอให้มีปัจจุบันกำลังทำอะไรงานของเราคืออะไรก็นั่นนะหลงจากปัจจุบันนั้นคือรู้ทันตอนที่หลงตอนหลงก็กลายเป็นปัจจุบันที่หลงรู้ทันหลงไอ้ตอนรู้ปัจจุบันนั้นก็ดับแล้วนะปัจจุบันเป็นรู้จริงๆไอ้ตอนรู้เนี่ยเกิดขึ้นมาทีไรไอ้หลงดับทุกทีก็สังเกตได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยทำทั้งในรูปแบบทั้งทำในชีวิตประจำวันเห็นปัจจุบันชัดๆตอนในชีวิตประจำวันก็ได้นะจากการที่มีเครื่องอยู่ของจิตเอาไว้แล้วหลงแล้วรู้นี่แหละฮะปัจจุบันคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะเอื้อต่อการเห็นความเกิดดับได้ง่ายมากเพราะว่าขณะปัจจุบันมีแป๊บเดียวมันเป็นขณะเดียวที่กำลังเกิดขึ้นเป็นอยู่แล้วว่ามันก็เป็นอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็อยู่กับลมหายใจเดี๋ยวก็คิดประมาณนี้ปัจจุบันเปลี่ยนไปเรื่อยๆขณะแห่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีนิ่งเลยบางทีเห็นตรงนี้แล้วนะเกิดความอะไรหวั่นใจแล้วตัวตนมันจะอยู่ตรงไหนมันปัจจุบันมันแค่แป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของความเป็นเราเนี่ยนะความเป็นเราเริ่มสั่นคลอนเพราะจะเห็นปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วพอดิ้นรนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดิ้นไปดิ้นมารู้ว่าดิ้นแล้วก็ไม่มีผลอะไรยอมรู้แบบไม่ต้องดิ้นรนก็กลายเป็นว่าสังขารุเปกขาญาณมีความเป็นกลางกับความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นประมาณถึงตรงนี้ก็เตรียมที่จะเข้าสู่มรรคผลถ้าไม่ได้มีอนันตริยกรรมหรือไม่ได้ไป

ตำหนิติเตียนพระอริยะอะไรไว้นะไม่มีสิ่งขวางแล้วก็สิ่งขวางในแง่ของร้ายๆก็คืออนันตริยกรรมสิ่งขวางในแง่ดีคือไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระสาวกเป็นอะไรฮะอัครสาวกหรือว่าเป็นสาวกที่เป็นเอตัคคะด้านใดด้านหนึ่งกับพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วก็ไม่มีความปรารถนาใหญ่ๆแบบนั้นก็เป็นไปได้ที่จะเข้าใจเห็นถึงความไม่มีตัวไม่มีตนเข้าถึงมรรคผลเป็นไปได้นะต่อไปโยมถนัดนมัสการพระอาจารย์ขอถามว่าทำไมฝึกปฏิบัติดูจิตช่วงแรกเห็นจิตคิดหรืออารมณ์ต่างๆชัดมากแต่พอผ่านไปเห็นไม่ชัดไม่เหมือนตอนเห็นเหมือนคิดเบาๆก็เป็นไปได้ว่าตอนที่เห็นชัดเนี่ยมันเห็นครั้งแรกมันตื่นเต้นเห็นแล้วมันเห็นครั้งแรกมันจะชัดเจนในความรู้สึกนี่พอมันเห็นบ่อยๆเข้ามันคุ้นชินมันรู้สึกไม่ตื่นเต้นเหมือนปลูกต้นไม้นะเหมือนปลูกต้นไม้ถ้าเราเพาะเมล็ดเลยนะตอนมันออกใบเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยเราตื่นเต้นนะเห็นเลยนะใบเลี้ยงงอกมาแล้วเอาใบจริงโผล่มาแล้วเอาทิ้งใบเลี้ยงแล้วเนี่ยเห็นพัฒนาการมันชัดมากนะงอกใหม่ๆนะเอาใบคู่ใหม่เพิ่มขึ้นเห็นชัดเห็นชัดไปปลูกเริ่มโตขึ้นไปเรื่อยๆนะต้นไม้ก็เติบโตใบมากขึ้นกว่าตอนที่มันแตกใบเลี้ยงด้วยซ้ำไปตอนนี้ก็ยังโตอยู่ออกใบนับไม่ถ้วนเลยนะแต่ไม่ชัดไม่ได้ใส่ใจมันหรือว่ามันก็ออกอยู่นะแต่ก็ไม่ได้รู้มันออกอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจประมาณนี้นะเหมือนต้นไม้เหมือนปลูกต้นไม้แต่จริงๆแล้วมันเติบโตอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยฝึกดูจิตอยู่แรกๆมันเห็นชัดเพราะมันไม่เคยเห็นก็นอกจากเห็นชัดมันตื่นเต้นด้วยจำประทับใจเลยเรื่องวันนี้เห็นสภาวะครั้งแรกจะจำประทับใจอ๋อฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเขาดูจิตอย่างนี้เองเหรอประมาณนี้นะอ๋อหลงเป็นอย่างนี้เองเหรอเขาดูจิตอย่างนี้เองเหรอมันแจ่มแจ้งอะหรือว่าเห็นเพ่งครั้งแรกแล้วมันจะอ๋อนี่ไงเพ่งเป็นนี่เองอะไรเงี้ยแล้วหลังๆก็เพ่งอยู่ดีแหละแปลว่าแต่ว่าเพ่งแล้วก็รู้ไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนแรกความชัดเจนมันจะเห็นมันจะมาชัดในตอนแรกที่เห็นแต่พอผ่านไปมันควรจะไม่ตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นทุกครั้งเนี่ยลำบากเห็นโอ้อย่างเรื่อยๆครับโอ้เหนื่อยมันควรจะค่อยๆเป็นกลางกับการเห็นการดูนั้นมันจึงจะเข้าสู่สังขารูปเปกขาญาณได้นะเป็นเรื่องปกติควรจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะไม่จะเห็นไม่ชัดนะเห็นอยู่แต่ไม่ตื่นเต้นมันกลายเป็นกลางขึ้นมานะต่อไปโยมฉัตรใช่ไหมถ้าออกเสียงผิดขออภัยกราบนมัสการครับการที่เราฝึกภาวนาโดยการทำบริกรรมพุทโธหลงแล้วรู้และบริกรรมต่อจะเห็นจิตเพ่งหลงจะเห็นจิตเพ่งและหลงดับแต่เราจะเห็นจิตผู้รู้ดับได้อย่างได้หรือไม่อย่างไรครับอ๋อไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนตอนเนี้ยทำกรรมฐานไม่อย่างหนึ่งนะพุทโธไปหลงแล้วรู้เห็นหลงมีอยู่แล้วดับแล้วก็

งานก็เราทำได้แค่นี้นะอย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้นะคราวนี้ก็จะเกิดปัญหาใหม่เลยฮะแก้ยากนะเป็นกรรมฐานอีกแบบนึงเลยนะตอนนี้ทำถูกต้องแล้วทำต่อไปนะ ต่อไปโยม emptiness นะขอโอกาสค่ะเวลานั่งสมาธิหนูดูกายคือลมเป็นหลักแต่เวลามีอารมณ์เกิดขึ้นกับจิตในวงเล็บที่ชัดเจนดึงความสนใจไปร่วมกับไม่เผลอสติคืออะไรสติจะไปรู้อารมณ์ที่เกิดกับจิตเช่นโกรธโลภง่วงเบื่อและจะพยายามดูจนอารมณ์นั้นดับโดยดูด้วยใจที่เป็นกลางๆคือไม่ยินดียินร้ายไม่ได้อยากให้มันดับหนูชินกับการฝึกแนวนี้ในวงเล็บของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะ20กว่าปีแต่หลังจากฟังหลวงพ่อประโมทไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ถูกไหมคะเพราะเหมือนพระอาจารย์กฤตบอกเกือบทำบอกว่าให้รู้แล้วกลับมาเริ่มใหม่คือดูลมหนูไม่ถนัดในการกลับมาเริ่มใหม่ที่ลมแต่ถนัดที่จะดูสภาวะที่เกิดกับจิตแล้วเห็นมันด้วยความไม่ยินดียินร้ายจนมันดับไปแบบนี้ถูกไหมคะถ้าผิดเพราะอะไรเข้าใจว่าที่ทำคือจิตตานุปัสสนาดูกายดูกายคือลมเป็นหลักเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็ดูใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับบอกว่าจะดูจิตไปเลยมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็จะดูจนมันดับใช่ไหมดูจนมันดับไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายจริงๆนะถ้าเห็นด้วยใจที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายจริงๆเนี่ยไอ้ความหลงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ดับเลยนะ สมมติว่าดูลมหายใจไปคิดถึงเรื่องรถไฟฟ้าเราจะซื้อดีแล้วไม่ดีตอนนี้อะไรเงี้ยนะ รู้ทันว่าหลงเนี่ยนะมันไม่ได้คิดถึงเรื่องรถไฟฟ้าแล้วนะมันไม่ต้องรอให้มันดับนะมันดับเลยไอ้คิดเมื่อกี้เนี่ยความคิดเมื่อกี้เนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยนะพอรู้ว่าหลงคิดนะไอ้คิดดับเลยเพราะตรงนี้เป็นรู้แล้วดับทันทีที่รู้เลยไม่ต้องดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะดับถ้าดูเรื่อยๆจนกว่าจะดับแสดงว่าคิดจนมันหมดเรื่องอันนี้คือไม่ได้รู้ด้วยใจเป็นกลางแปลว่ารู้ด้วยใจเป็นกลางคือไม่ตามไม่ต้านมันดับเลยแต่ถ้ารู้ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนี่กำลังตามมันอยู่ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆตามมันอยู่ถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางจริงมันจะแค่รู้แค่ดูไอ้ที่รู้เกิดขึ้นมาแล้วไอ้ที่คิดดับเลยจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นเลยเมื่อกี้จิตมันคิดเห็นว่าจิตคิดมันจะไม่คิดต่อจิตคิดมันดับไปแล้วเพราะจิตรู้เกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าถูกต้องถ้ารู้ถูกต้องมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันดูไปเรื่อยๆดูไปมันก็ปล่อยให้คิดจนหมดเรื่องจนจบคิดจนจบแล้วจบนี่นะมันนานนะมันนานมันก็อาจจะได้ในขณะในกรณีที่ว่าเราก็หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆตรงวันนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันควรจะพอหลงปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยนะหลงอาจจะนานก็ได้นะพอรู้ปั๊บหลงดับเลยอาจจะฟุ้งไปนานก็ได้พอรู้ได้ใจเป็นกลางปั๊บไอ้ฟุ้งนั้นดับเลยเพราะจิตที่รู้เนี่ยมันไม่ฟุ้งละเป็นจิตรู้มันรู้จิตอารมณ์มันไม่เหมือนกันละตอนที่กำลังคิดเนี่ยนะมีเรื่องราวเป็นอารมณ์แต่ตอนที่รู้เนี่ยมีจิตเมื่อกี้นี่เป็นอารมณ์แล้วจิตเมื่อกี้ก็เลยดับแล้วเพราะว่าปัจจุบันมันไม่คิดละมันรู้นั้นไอ้รู้เนี่ยกับคิดเนี่ยนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ารู้ปุ๊บต้องไม่คิดถ้ารู้ไปคิดไปไม่ได้ไม่ใช่รู้จริงนี่พอรู้แล้วเนี่ยรู้เกิดขึ้นมาแวบหนึ่งไอ้รู้นี่ก็ดับด้วยนะมันจึงจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ทำไมต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไอ้จิตรู้มันดับแล้วถ้าไม่เริ่มต้นใหม่มาไม่มาดูลมหายใจใหม่

จิตก็จะเกิดขึ้นมาอีกก็จะไปหาอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นคือไม่ได้ภาวนาแล้วอาจจะไปคิดอะไรต่อไปก็ได้นั้นเพื่อให้จิตมันเข้าสู่วงจรของการภาวนาใหม่ก็เริ่มต้นที่ลมหายใจใหม่เอ้าทำไมต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ดึงจิตกลับมาเหรอดึงไม่ได้ว่าจิตที่หลงดับไปตั้งแต่รู้แล้วถ้ายังรู้สึกว่าต้องดึงจิตที่หลงกลับมาเพื่อจะพุทโธใหม่นี่แหละแสดงว่าไอ้รู้เมื่อกี้ก็รู้ไม่เป็นกลางรู้เมื่อกี้นี้ไม่ได้เห็นเลยว่าจิตเกิดดับมันรู้สึกว่าอ้าวมีจิตคิดอยู่เพราะนั้นต้องดึงจิตคิดนี่กลับมาอย่างนี้นะถามว่าทำแล้วได้ไงฮะทำได้แล้วก็กลายเป็นว่าไม่เห็นจิตเกิดดับไม่รู้เป็นด้วยใจเป็นกลางแล้วยังไม่เอื้อต่อการที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิว่าจิตนี้ไม่ใช่เรามันรู้สึกว่าจิตนี้มันเที่ยงมันเหมือนเป็นดวงอะไรสักดวงนึงเผลอไปแล้วก็ดึงกลับมาแล้วเผลอไปแล้วดึงกลับมาไม่เห็นความจริงว่าจิตเกิดดับเป็นขณะขณะแท้จริงแล้วจิตเกิดดับเป็นขณะขณะที่รู้ลมหายใจก็เกิดดับอยู่กับลมหายใจพอไปคิดเรื่องราวต่างๆก็เกิดดับอยู่กับเรื่องราวพอรู้ปุ๊บไอ้จิตที่คิดดับเลยและไอ้รู้นี่ก็ดับด้วยจึงต้องเป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาไม่ใช่เอาจิตที่หลงกลับมาเพราะหลงเนี่ยดับไปแล้วตั้งแต่รู้เกิดขึ้นถ้าเทียบเป็นวินาทีจะชัดมากขึ้นนะเช่นดูลมหายใจไป5วินาทีคิดถึงเรื่องรถไฟฟ้าอีก5วินาทีเป็น10วินาทีแล้วนะวินาทีที่11รู้11รู้ขึ้นมาแสดงว่าวินาทีที่10ดับแล้ว11ก็ดับด้วยวินาทีที่12จึงต้องเป็นจิตดวงใหม่มารู้ลมหายใจนึกออกไหมมันต้องเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าดวงเดียวเที่ยวไปแล้วก็ดึงกลับมาดวงเดียวเที่ยวไปอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะแต่จิตรู้เนี่ยจะเป็นพยานว่ามีจิตรู้ขึ้นมาแล้วไอ้จิตเมื่อกี้เนี่ยไม่มีแล้วเริ่มต้นใหม่มันแล้วก็เหมือนไหลออกไปรู้ทันพอรู้ปุ๊บเนี่ยนะไอ้จิตเมื่อกี้ถูกรู้มันจะเป็นไอ้จิตรู้เนี่ยจะเป็นพยานนะว่าเมื่อกี้มีอยู่แล้วดับแล้วเนี่ยความรู้สึกมันต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่ามีดวงเดียวโอ้ดูมันต้องสังเกตว่าดูเนี่ยมันจิตอีกดวงแล้วนะไอ้จิตที่เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นจิตที่หลงไปมันคนละขณะกันเลยไอ้ตรงนี้มันเหมือนแยกกันได้เลยว่าจิตหลงแล้วจิตรู้เนี่ยมันต้องแยกกันได้แบบนี้ด้วยจิตหลงถูกรู้ถูกดูจิตหลงดับแล้วอย่างนี้เรียกว่าเรียนรู้จิตหรือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีการฝึกสติเพื่อเรียนรู้เรื่องจิตนี่มันอยู่ในขั้นของการฝึกจิตด้วยนะมันมีฝึกให้เกิดศีลก็ศีลสิกขาฝึกให้จิตมีคุณภาพที่ดีๆขึ้นมาเรียกว่าจิตสิกขาคุณภาพที่พึงได้ก็คือมีความเพียรมีสติแล้วก็มีสมาธิและสมาธิที่ต้องการคือสัมมาสมาธิลักษณะของสัมมาสมาธิก็คือว่ามีจิตรู้อยู่และสิ่งที่ถูกรู้อยู่ต่างหากอย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเห็นเลยว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งแต่ถ้าไปคว้ามาเนี่ยจิตไปรวมอยู่กับไอ้จิตที่หลงไอ้ที่คว้าเนี่ยก็ไม่ได้จิตผู้รู้ละเป็นจิตที่จับจิตที่จับอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจับลมหายใจแล้วก็ไปจับเรื่องราวพอรู้เนี่ยนะไปจับไอ้จิตที่หลงนั้นกลับมาเนี่ยทำอารัมมณูปนิชฌานตลอดเลยเป็นอารัมมณูปนิชฌานที่สงบบ้างแล้วก็ไปรวมกับอารมณ์บ้างแล้วก็ไปรวมกับจิตที่หลงนั้นกลับมาอีกไม่มีขณะที่จะเจริญปัญญาอะไรได้เลยนะปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อจิตมันถูกคือจิตเป็นสัมมาสมาธิท่านจึงบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิต้องเป็นจิตที่แยกได้ระหว่างอารมณ์กับจิตนะเห็นอยู่แต่ไม่เข้าไปทำอะไรเห็นอยู่ก็เรียกว่ารู้ด้วยใจเป็นกลางรู้อยู่หลงไหมไม่หลงนะจิตเมื่อกี้มีอยู่รู้อยู่ไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งอะไรด้วยเห็นอยู่แล้วมันก็แสดงไตรลักษณ์ไปเลยแล้วไอ้ตัวรู้นี่เองก็แสดงไตรลักษณ์ด้วยแต่อาจจะไม่ทันสังเกตก็เมื่อไม่ทันสังเกตว่าจิตรู้นี่แสดงไตรลักษณ์ไม่ทันสังเกตว่าจิตรู้นี่แสดงไตรลักษณ์ก็ต้องเริ่มต้นใหม่เห็นลมหายใจใหม่แล้วก็ไปรวมกับเรื่องราวใหม่
แล้วก็รู้ทันรู้ด้วยใจเป็นกลางไอ้ตอนนี้จะกลายเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเห็นมันมีหลงอยู่จริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วมันต้องให้ได้ขนาดนี้นะมันจึงจะขึ้นวิปัสสนาเกิดมรรคผลขึ้นมาได้ต่อไปโยมพีระยาโยมส่งคำถามดังนี้ค่ะในการทำสมถกรรมฐานใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่โยมภาวนาและเคยเจอสภาวะที่เห็นนิมิตเหมือนโยมเห็นรัศมีวงกลมที่ไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางวงกลมนั้นมีแค่ขอบวงของรัศมีมีสภาวะที่เบาสบายสงบและนิมิตเห็นรัศมีวงกลมอยู่ระยะหนึ่งโยมไม่มีความสงสัยไม่ยินดีไม่ยินร้ายใดๆในสภาวะนั้นปกติจะชอบติดยินดียินร้ายกับสภาวะที่พบเจอแบบนี้คือจิตมองเห็นความเป็นกลางหรือสภาวะแบบนี้คืออะไรคะมันเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นเป็นภาพปรากฏขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นวงสว่างสว่างก็เป็นนิมิตนั่นเองนะก็โยมก็เห็นถูกว่ามันคือนิมิตใช่ไหมเข้าใจถูกด้วยว่ามันคือนิมิตทีนี้นิมิตเนี่ยเวลาเห็นเนี่ยนะเห็นด้วยใจเป็นกลางคือเห็นอยู่แล้วไม่เข้าไปรวมอะไรกับมันส่วนมันจะแสดงอะไรเปลี่ยนแปลงก็เรื่องของมันเนี่ยก็ดูไปมีให้ดูก็ดูไปเหมือนลืมตาดูอะไรก็ดูไปวันนั้นนี่ถ้าดูสังเกตว่าถ้าดูแล้วสนใจนะมันจะรวมเข้าไปจะมีความเคลื่อนของจิตผู้รู้เนี่ยเคลื่อนเข้าไปถ้ามันเคลื่อนเข้าไปก็ยอมรับว่าเคลื่อนพอยอมรับเคลื่อนนะเห็นจิตเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกถ้าเคลื่อนไปนานแล้วก็เห็นว่ามันถลำไปมันจะทำจะไม่เหมือนกันแล้วนะจิตเคลื่อนแสดงว่าเห็นตั้งแต่ตอนแรกที่มันเคลื่อนถ้าเคลื่อนไปแล้วตอนเคลื่อนไม่เห็นมันไปจับอยู่กับนิมิตนั้นแล้วเนี่ยนะเรียกถลำถลำไปจมไปแช่เนี่ยนะคำจะเปลี่ยนกลายเป็นถลำจมแช่ใช้คำไหนก็ได้แล้วแต่เราจะเข้าใจในคำไหนนะจมไปแล้วแช่ไปแล้วถลำเข้าไปแล้วได้หมดเลยพอเห็นว่าจิตมันจมมันแช่ก็การจิตตั้งมั่นขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวถลำไปอีกรู้ทันก็ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ไอ้ตัวนิมิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูตัวที่จะดูต่อไปคือจิตที่มันถลำไปนั่นแหละมันน่าสนใจยอมรับเลยว่ามันน่าสนใจมันก็สนใจด้วยมันก็ถลำก็ไปด้วยยอมรับไปเลยว่ามันถลำไปมันธรรมดาถลำแล้วรู้มันจะเห็นว่าจิตเมื่อกี้ถลำไปแล้วจิตที่รู้ไม่ถลำแล้วมันจึงเห็นว่ามีจิตดวงหนึ่งถูกรู้ถูกรู้มันดับไปมันนั่นไม่ใช่เห็นนิมิตแสดงไตรลักษณ์นะเห็นนิมิตแสดงไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เหมือนเราดูภาพยนตร์นั่นเองเห็นภาพยนตร์ไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนแปลงให้ดูนะแต่เราก็ไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราว่ามันเป็นยังเป็นนิมิตอยู่เหมือนดูหนังดูจอหรือดูดอกไม้ไฟมันต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ถูกดูแต่ตัวที่ต้องการจะเห็นต่อไปคือจิตมันถลำไปบ้างจิตมันไปจมไปแช่บ้างจิตมันเคลื่อนไปบ้างอะไรเงี้ยในการที่เห็นนิมิตอันนั้นที่มันจะทำได้นะแล้วก็รู้ด้วยใจเป็นรู้ด้วยใจที่ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงจริงแล้วพอรู้เนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏไตรลักษณ์คือจิตเห็นจิตเมื่อกี้ที่มันถลำไปจิตมันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูอ๋อเมื่อกี้มีอยู่ระดับไปหรือมันแสดงอนิจจังนอกจากอนิจจังแล้วเห็นอนัตตาด้วยคือมันถลำไปเองวันนี้ไม่ได้อยากถลำเลยมันถลำไปเองพอตอนรู้แล้วมันดับเองวันนี้ประมาณนี้นะถ้าเห็นลักษณะมันเป็นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยิ่งดีเลยก็กลายเป็นเรื่องของจิตแสดงอนัตตาให้ดูอนัตตลักษณะประมาณนี้นะไม่ใช่ไปดูให้นิมิตแสดงไตรลักษณ์นะต้องดูว่าจิตแสดงไตรลักษณ์ต่อไปโยมเกตนะหรือเคสนะกราบนมัสการพระอาจารย์กริตด้วยจิตนอบน้อมยิ่งผู้ป่วยที่พ้นโคม่า
ออกจากโรงพยาบาลมาแต่ญาติพี่น้องและลูกสาวปฏิเสธการเลี้ยงดูเพราะผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวมากเขาต้องร้อนที่อยู่อ๋อต้องร้อนที่อยู่และไม่มีคนช่วยเหลือรบกวนขอทราบว่ากรรมใดที่ทำให้เกิดมาเป็นญาติแต่ไม่เกื้อกูลกันเจ้าคะโยมไม่ใช่ญาติแต่ช่วยเหลือเข้ามาตลอดจนคนต่างเข้าใจผิดว่ารักกันเจ้าคะอ๋อฮะอ้าวอาตมาก็ไม่ได้มีญาณอย่างรู้ขนาดนั้นน่ะก็คงจะมีนี่เดาๆเอานะไม่ได้รู้จริงนะเดาๆเอาว่ามันอาจจะมีการที่ป่วยอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะทำปาณาติบาตนะในข้อที่หนึ่งอาจจะมีเรื่องอธินาทานด้วยแล้วก็อาจจะมีแฝงไว้ด้วยการที่ว่าทิ้งทำเขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่ดูแลเช่นว่ามีอุบัติเหตุนะเราเป็นผู้ที่ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่รับผิดชอบมาเนี่ยก็นี่พูดถึงว่าคนที่ทำคนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่เข้าไปรับผิดชอบในการกระทำของตนเองก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่เยอะใช่ไหมครับที่ทำคนอื่นเดือดร้อนแล้วตัวเองเป็นต้นเหตุแล้วก็รักกลัวเดือดร้อนไม่ใช่กลัวตายนะกลัวเดือดร้อนกลัวต้องรับผิดชอบบางทีก็เป็นลูกเราเองเลยนะลูกเราเนี่ยกลัวจะต้องรับผิดชอบพ่อแม่ตอนแก่ก็เลยบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรเงี้ยก็คิดแบบนี้ก็คือเห็นแก่ตัวใช่ไหมมันไอ้ความที่เห็นแก่ตัวนี่เองก็เป็นเหตุให้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็ไม่รับผิดชอบทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาบ้างในอดีตนะแต่ต้องรู้ถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นเรื่องของการทำกรรมและวิบากมีการทำเหตุและมีผลเกิดขึ้นมาอันนี้เรารู้ผลตอนนี้นะผลของเขาเนี่ยคือพอได้รับความเดือดร้อนมีความเจ็บป่วยแล้วมีค่าใช้จ่ายแต่ลูกหลานไม่ยอมเลี้ยงดูก็อาจจะเป็นต้องดูว่ามันมีอาจจะมีทั้งกรรมที่ทำในอดีตและกรรมกับปัจจุบันนี้ด้วยนะว่าทำอะไรกับลูกหลานได้บ้างนะอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ตนเองให้ลูกหลานเห็นลูกมันก็มีมากมายหลากหลายเนี่ยหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับลูกหลานมีพฤติกรรมที่ไม่ดีทำให้ลูกหลานไม่เคารพอะไรประมาณมันหลายอย่างครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนี่อาตมาก็ไม่ทราบนี่พูดเดาไปเรื่อยๆมันแต่ว่ามันต้องมีเหตุนะต้องมีเหตุอันนี้ถ้าโยมเห็นว่าเขาน่าสงสารแล้วก็ได้ช่วยก็ถือว่าโยมได้สร้างบารมีใครจะเข้าใจผิดไม่เป็นไรฮะแต่เรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรรวมทั้งผู้ป่วยนั้นด้วยผู้ป่วยอย่าเข้าใจผิดว่าเราหลงรักกันแล้วกันเราทำด้วยความสงเคราะห์นะต่างคนต่างเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาการวางตัวการวางตัวของเราดูแลก็คงไม่มีใครเข้าใจผิดอะไรมากมั้งฮะถ้าเราวางตัวดีนะการสงเคราะห์เป็นเรื่องที่ดีนะหรือคนเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรฮะเรารู้อยู่ว่าเราทำเพื่ออะไรนี่เราได้ช่วยชีวิตคนหนึ่งนะการช่วยชีวิตคนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะช่วยในยามที่เขาลำบากจริงๆเป็นบุญกุศลอย่างมากเพราะคนนี่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีกว่าสัตว์ทั้งหลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์เดรัจฉานสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์ไม่มีเท้าอะไรพวกนี้นะคนเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญที่ดีกว่าได้ช่วยคนก็ถือว่าได้ทำบุญมากนะก็ขอให้เขาเป็นเนื้อนาบุญที่ดีก็คือว่าได้
ป็นคนไข้ที่เลี้ยงดึกเลี้ยงง่ายไม่ไปกิน

ของแสลงไม่คร่ำครวญเป็นผู้อดทนต่อการดูแลรักษาประมาณนี้นะต่อไปคุณบริสุทธิ์ถ้าผมอยากทำบุญกับพระอาจารย์และค่าใช้จ่ายในการไลฟ์สดของพระอาจารย์สามารถร่วมบุญได้ทางไหนครับโอ้ไม่ต้องนะไม่เป็นไรขออนุโมทนาด้วยนะไม่ใช่เล่นตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอะไรบอกบุญนะถ้าจะอยากทำบุญจริงๆมาที่สวนธรรมก็แล้วกันแล้วก็หยอดที่ตู้ทำบุญนะต่อไปโยมอะไรพิเชษนะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอเรียนถามพระอาจารย์หนึ่งจิตไม่ถึงฐานดูได้อย่างไรครับดูตอนที่ไม่ถึงฐานดูตอนไหนเอางี้ดีกว่าทำกรรมฐานไปนะหลงแล้วรู้นะถ้าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันจะเข้าไปจับเข้าไปแก้แต่ถ้าแค่รู้แค่ดูนะมันจะเห็นชัดเลยว่าไอ้ตอนที่หลงน่ะกับที่รู้เนี่ยนะมันแยกกันได้อย่างนี้เรียกว่าจิตถึงฐานแต่ถ้าหลงแล้วรีบคว้าจิตที่หลงกลับมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ถึงฐานเห็นหลงแล้วเข้าไปแก้เห็นหลงแล้วไม่ชอบใจเห็นหลงแล้วยินดียินร้ายยินดีคงไม่ยินดีไอ้ยินร้ายเนี่ยทั้งยินดียินร้ายเนี่ยนะคือไม่ถึงฐานนะเพราะยินดีจะเข้าไปประคองให้มันอยู่นานๆยินร้ายก็เข้าไปจับแล้วก็รีบแก้ไขมันคือรวมแล้วคือไม่ถึงฐานจิตที่ถึงฐานคือรู้แต่แค่รู้แค่ดูมันจะแยกได้ระหว่างอารมณ์กับจิตที่กำลังรู้อยู่นี้สิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่รู้อยู่เนี่ยมันแยกกันจึงเรียกว่าถึงฐานดูอย่างนี้คือแยกมันจะแยกได้ต่อเมื่อเคยมีจิตถึงฐานนะวิธีฝึกให้จิตถึงฐานคือว่าทำกรรมฐานไว้อย่างนึงหลงแล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ไม่แก้ไขอะไรรู้ด้วยใจที่ยอมรับและไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยนะฝึกแล้วก็พอมาจิตถึงฐานขึ้นมาแล้วอ๋อจิตถึงฐานเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็รู้เลยว่าไอ้จิตไม่ถึงฐานเป็นยังไงที่ถ้าเราไม่มีจิตแบบตั้งมั่นมาให้ดูเนี่ยนะดูกิเลสไปก่อนจิตมีราคะก็รู้จิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ด้วยเนี่ยดูแบบนี้ไปก่อนนะจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ด้วยไม่มีตอนไหนตอนรู้แล้วก็เริ่มทำกรรมฐานใหม่แล้วก็มีราคะรู้ทันแล้วก็สังเกตได้ว่าไอ้ตอนรู้เนี่ยไม่ได้มีราคะนะเอาทำกรรมฐานใหม่มีโทสะรู้ทันเห็นโทสะอยู่นะแล้วสังเกตได้ว่าไอ้ตอนมีรู้เนี่ยไม่มีโทสะรู้ได้ใจเป็นกลางนั่นเองนะต้องฝึกรู้ได้ใจเป็นกลางมันจะเห็นว่าเดี๋ยวก็มีราคะก็ดับไปเดี๋ยวก็มีโทสะก็ดับไปแล้วพอมันเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะมันจะเห็นเลยว่าอ้าวราคะถูกรู้ถูกดูอย่างเนี้ยนะไอ้ตอนที่รู้เนี่ยมันเห็นราคะอยู่ตั้งหากอ้าวสังเกตนี้แล้วก็ทำกรรมฐานต่อข้อสำคัญคือเห็นแล้วเนี่ยนะอย่าไปโมวิพากษ์วิจารณ์ที่เห็นนั่นนะมีราคะรู้เห็นราคะอยู่ตรงหางนั่นนะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะถึงฐานแล้วเฮ้ยดีนี่ไอ้จิตอย่างนี้วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองสามารถคุยกับตัวเองได้เป็นชั่วโมงเลยนะอันนี้ระหว่างที่คุยอยู่กับตัวเองวิพากษ์วิจารณ์สภาวะที่เกิดขึ้นลืมทำกรรมฐานใหม่ไม่ได้ภาวนานั่นเองจุดที่เริ่มเห็นสภาวะแยกอะไรกันได้เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันแต่ว่าระวังมันจะไปวิพากษ์วิจารณ์ปรุงแต่งที่ดูเหมือนธรรมะนะระวังว่าไอ้ที่พูดคุยกับตัวเองเนี่ยนะมันยังไม่ได้ภาวนานะจิตถึงฐานคือจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแค่รู้แค่ดูถึงฐานหมายถึงว่าจิตอยู่กับจิตไม่ได้เข้าไปหาอารมณ์จิตอยู่ตรงนี้อารมณ์อยู่ตรงโน้นมันแยกกันได้ในวันเนี้ยจะเรียกว่าจิตถึงฐานบางทีก็คนไม่เข้าใจก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าแค่รู้แค่ดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ทำอะไรอย่างอื่นแค่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยินดีไม่ยินร้ายก็รู้ได้ใจเป็นกลางคือแค่รู้แค่ดูการจิตผู้รู้คำว่าจิตผู้รู้ก็กลายเป็นคำที่ครูบาอาจารย์นิยมใช้อีกคำหนึ่งจิตถึงฐานจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นก็ได้นะจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าไม่เคลื่อนไปหาอารมณ์เห็นอารมณ์แล้วไม่เคลื่อนไปหาอารมณ์ประมาณนี้นะมีหลายคำอยู่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรณลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเฉลิมชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือนั่งทำสบายตามอัตยาศัยจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยฟังธรรมถ้าพนมมือแล้วก็ปวดเมื่อยสำคัญนะพระเมื่อไรจะเลิกเทศจะทิ้งพนมจนเมื่อยมือหนักมือแล้วคนก็เลยกลัวพระเทศกันส่วนมากสมัยก่อนมาวัดแล้วก็รีบกลับถวายพระข้าวแล้วก็รีบวิ่งรีบกลับกลัวพระเทศคนเมืองนนท์กลัวพระเทศอย่างนี้คนเมืองนนท์ไม่กลัวพระเทศแต่ชอบพระเทศพระเทศแล้วไม่เมื่อยมือเทศแล้วฟังทำให้ใจสงบได้ก็เลยเห็นว่าฟังเทศมีประโยชน์วันนี้ก็เป็นวันพระ15ค่ำกลางเดือนซึ่งครบรอบมาถึงวันอุโบสถญาติโยมก็มาวัดกันมากขึ้นคงจะเป็นเวลาที่ว่างกับถือว่าเป็นวันสำคัญการที่เรามาวัดที่เราจะได้ของดีไปก็คือการนำวัดไว้ในกายใจของเราหรือว่ารู้จักข้อวัดปฏิบัติว่าเราเข้าวัดเราควรจะทำใจอย่างไรให้เกิดความสุขสงบในชีวิตของเราเราจะได้พบความสบายใจได้เมื่อออกไปจากวัดอยู่กับบ้านเรือนเราก็มีภาระที่เราไม่สามารถจะทำวัดให้เกิดขึ้นได้วัดแปลว่าเป็นกิจเป็นกิจจะวัดถือว่าเป็นวัดที่วัดตัวเราไม่ใช่วัดใครไม่ใช่วัดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วัดของพระสงฆ์ไม่ใช่วัดของทายกทายิกาวัดคือไม่ใช่วัตถุไม่ใช่โบสถ์ศาลาคือตัววัดไม่ใช่วัดที่เราเข้าใจวัดตามหลักคำสอนพุทธเจ้าวัดอันนี้คือเป็นที่พึ่งที่อาศัยของหมู่สัตว์ที่มีวิญญาณที่จะมาชำระจิตใจตนเองให้เกิดความสุขสงบที่ไหนก็ได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมชื่อว่าเป็นวัด นั่งสมาธิเป็นวัดเดินจงกรมเป็นวัดยืนเดินนั่งนอนเป็นวัดนี่เขาเรียกว่าวัดเหมือนกับพระธุดงค์อ่ะธุดงค์วัดธุดงค์วัดนี่ไม่อยู่ป่าไม่อยู่วัดก็เป็นธุดงค์อยู่วัดก็เป็นธุดงค์ธุดงค์วัดนั่นแปลว่าถือการปฏิบัติแบบสมาทานฉันมือเดียวเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดอยู่อาสนะที่เขาจัดให้อย่างใดก็นั่งอยู่อย่างนั้นเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดนั่งไม่นอนเป็นวัดกระทุดง13ถือว่าเป็นข้อวัดที่ถือเช่นการบิณฑบาตก็ถือว่าบิณฑบาตเป็นวัดคือหมายถึงว่าไม่ขาดกิจวัตรทำทุกวันทำจนครบถ้วนหมายถึงว่าถืออย่างใดก็ถืออย่างนั้นเป็นข้อวัดปฏิบัติอันนี้สิ่งที่ว่าข้อวัดปฏิบัติในพุทธเจ้าที่เรียกวัดสมัยพระพุทธเจ้าวัดของพุทธเจ้าคือโคนไม้ถ้ำดงคาสีริพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นถึง6พรรษาอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่ถ้ำเป็นวัดไม่มีได้สร้างอะไรเลยสักนิดเดียวแต่ว่าพระพุทธเจ้าสามารถจะนำทายกทายิกามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมจนเข้าใจในธรรมนั้นแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ตอนที่มีพระอรหันต์เป็นพันๆองค์นะยังไม่มีวัดมีโบสถ์เลยโยมยังไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาเลยมีแต่วัดคือกายวาจาใจสงบที่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังก็แสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยแล้วก็จำภาษาที่นั่นก็ถือว่าจำภาษาก็เรียกว่าเป็นวัดวัตถุแล้วก็กลับมามาเทศนาโปรดให้ชดิน3พี่น้องบรรลุเป็นพระพันกว่ารูปพันกว่ารูปพระเป็นพันกว่ารูปนิยมโอ้อาจารย์กฐานนี่แคบเลยก็ยังไม่มีวัดแสดงให้ที่แม่น้ำขยาศีสะแล้วก็ไปแสดงที่ภูเขาพรหมโยนีพระพวกนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยนั่นเรียกว่าวัดวัดในที่นี้คืออยู่ในกายวาจาใจของเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ใช่ว่ามีแต่วัตถุแต่จึงไปบะไม่ใช่ว่าต้องสร้างโบสถ์ที่สวยจึงไปนิพพานได้แต่ถ้าโยมได้มาวัดโยมได้ศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสถานที่เผยแพร่หรือเป็นสถานที่บอกกล่าวแนะนำชักจูงแต่เราจะต้องเข้าให้ถูกวัดวัดนั้นจะต้องสงบกายวาจาใจเพื่อให้มีศีลมีสมาธิมีการภาวนาอันนั้นชื่อว่าเราจะได้วัดที่เจริญแล้ววัดที่มีสติมีปัญญามาเข้ามาแล้ว

เราฉลาดรอบรู้ในธรรมคำสอนพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะนำวัดนั้นไปติดอยู่ในตัวเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไปไหนเราก็มีวัดวัดคือคำสอนวัดคือศีลธรรมวัดคือการปฏิบัติถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สร้างวัดในตัวเราเลยท่านนี้เราอยู่กับบ้านมันวุ่นวายเราก็เอาวัดเราไปใช้เราเคยโกรธมากเคยโลภมากเคยวุ่นวายมากเราก็ตั้งสติไว้ในใจเราว่าต่อไปนี้ความโกรธไม่ดีเราจะเบามันบ้างเราจะชำระจิตใจก็เหมือนปัดกวาดวัดให้สะอาดนั่นเองเมื่อสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยจิตใจของเราถ้าสะอาดสะอ้านมันไม่วุ่นวายอะไรมันก็น่าอยู่น่าอาศัยชีวิตนี้ก็มีความสุขมีความสมหวังไม่เคยเดือดเนื้อร้อนใจอะไรจะอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงความสุขสงบอย่างแท้จริงนี่แหละโยมมาวัดมาทำใจกันก่อนมาปฏิบัติธรรมกันก่อนมาหยุดยั้งชั่งจิตให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆไปก่อนจิตใจของเราจะได้เป็นบุญกุศลความสุขนี้จะได้รับกับผู้ที่รู้จักวัดเท่านั้นเองถ้าเข้าวัดไม่เป็นนะโยมไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ศีลไม่ได้ธรรมไม่ได้สงบใจเลยฉะนั้นถ้าเข้าวัดเป็นแล้วจึงจะได้พุทธศาสนาไว้ในใจเราอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเราต้องรู้จักว่าเราจะเข้าวัดด้วยการทำใจให้สงบคนเราสุขทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนสุขทุกข์มันอยู่ที่จิตดวงเดียวสุขก็เพราะจิตของเราเป็นบุญกุศลจิตเราปรารถนาดีมีเมตตามีธรรมคำสอนพุทธเจ้าจิตมีความสุขจิตก็เป็นบุญกุศลจิตมีความทุกข์จิตก็เป็นอกุศลเกิดความเดือดร้อนไม่สบายจิตไม่สบายใจเอาเรื่องโน้นมาคิดเอาเรื่องนี้มาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็มานึกให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไอ้เรื่องที่แล้วมาก็สาวเอามาคิดเอามาเป็นเรื่องเป็นราวอีกมันก็ทุกข์อยู่ในใจของเราเต็มสมบูรณ์เมื่อไรมันก็ไม่สบายใจสักทีเข้ามาวัดออกจากวัดแล้วก็ยังหนักใจอยู่นั่นเองเข้ามาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองเพราะเราไม่เคยสงบใจเราเข้าวัดไม่ถูกเหมือนที่พุทธเจ้าสอนแต่ถ้าเราเข้าวัดเป็นเราก็มาเจริญศีลภาวนาให้มันเกิดอารมณ์สงบขึ้นทุกลมหายใจของเราก็มีพุทโธไว้หายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โธนั่นแหละเข้าวัดแหละเข้าวัดถูกแหละพุทโธไว้ที่ปลายจมูกพุทโธไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเข้าวัดสงบถ้าไม่มีพุทโธเข้าวัดไม่สงบไปเข้าวัดที่เขามีดีสีตีเป่ามีร้องรำขับร้องโอ้ไม่สงบเลยนะเข้าวัดไม่ถูกพอเข้าวัดพุทโธเนี่ยมันสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโธเดินกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนก็พุทโธคิดกินคิดนึกกับพุทโธตั้งสติอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าวัดถูกต้องเอาวัดไปได้วัดกายวาจาใจยาวกำกว้างกำมายาวหนึ่งวาเนี่ยกว้างกำมาสัญญาใจของคือวัดเป็นที่ตั้งของความสุขสงบจะนำตนเองไปสวรรค์นิพพานได้พุทธเจ้าสร้างวัดนี้ก่อนนะพุทธเจ้าทำความเปลี่ยนสร้างวัดนี้เกิดขึ้นถึง6ปีพอปีที่8พุทธเจ้าจึงได้มีวัดจึงได้มีวัดตัวเองจึงได้มีวัตถุขึ้นมาที่วัดเวรุวันนั่นเป็นวัดมีแต่ต้นไผ่เป็นที่สงบร่มเย็นแต่วัดจริงๆของพระพุทธเจ้าเราสร้างไว้ต้อง6ปีทีนี้ถ้าเราเข้าใจระยมต้องเข้าวัดให้สงบนะเข้าหาพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจแล้วเราจึงจะได้บุญกุศลเราจึงจะเกิดความสุขสงบไอ้จิตใจที่วุ่นวายภาวะกังวลต่างๆมันก็ค่อยดับไปสิ้นไปเหลือแต่ความสุขสบายใจได้อันนี้เข้าใจว่าญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจว่า
เรามาวัดกันก็ต้องแสวงหาธรรมะแสวงหาความสงบให้เราก็จะได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจเปลี่ยนเป็นคนมีธรรมะใหม่ให้ของเก่าๆนั้นมันก็พยายามละพยายามทิ้งซึ่งมันเป็นความหนักอกหนักใจอะไรเราก็พยายามตัดกังวลมันไปเราเมื่อว่าเกิดแล้วมามีกรรมเราก็ต้องต่อสู้ทำกรรมดีต่อไปเพื่อชนะกรรมที่ไม่ดีสร้างแต่กุศลของเราไว้ทานยังไม่ได้ให้เราก็พยายามเสียสละศีลยังไม่ได้รักษาเราก็พยายามสมาทานให้เกิดขึ้นวันพระหนึ่งมาสมาทานครั้งหนึ่งสมาธิยังไม่ได้ทำก็พยายามทำบ่อยๆทำให้มันเกิดขึ้นจนใจของเรารู้ว่าสงบอย่างไรถึงมันยังไม่สงบก็พุทโธไว้เอาพระเป็นที่พึ่งของเราไว้นี่เราไม่มีพระเป็นที่พึ่งไม่เคยพุทโธได้เลยมันจะสงบได้อย่างไรพุทโธไม่เป็นพุทโธไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ก็สงบไม่ได้สุขไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่นั่นเองถ้าเราต้องตั้งสติได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นให้เราจึงเห็นโอ้วัดดีจริงๆเข้ามาแล้วก็ดีออกไปแล้วก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีมันดีที่ใจของเรานี่เองเมื่อก่อนเราไปมัวนั่งคิดนั่งนึกไปเอาเรื่องของนอกมาคิดมานึกทั้งนั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจภาวนาที่ตัวเองเลยเนี่ยแล้วมันจึงได้มีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดประตูตัวเองที่ตอนนี้เรามาปิดประตูตัวเองด้วยการมาดูจิตใจของเราพอมารู้เรื่องชีวิตจิตใจเราก็สบายใจเห็นอะไรรู้อะไรมันก็ปล่อยละวางเป็นหยุดยั้งชั่งจิตเป็นเท่านี้เองโยมคนเราเกิดมาก็มีท่านเนี่ยที่จะเอาศีลเอาธรรมไปให้มีความสุขได้ก็ต้องรู้จักใจตัวเองรู้จักปิดประตูตัวเองให้เป็นคนรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไว้บ้างถ้าคนมีศีล5มีอุโบสถศีลหรือว่าเข้าถึงรัตนตรัยก็ชื่อว่าได้สร้างสวรรค์ไว้ในใจสวรรค์ไว้ในอกแต่คนที่ไม่มีรัตนตรัยที่ไม่มีศีลก็เท่าเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้ขึ้นมาจากฝั่งมาจากฝั่งนรกหรือยังไม่ได้ตายขึ้นมาบันไดขั้นต้นบันไดขั้นต้นคือศีลคือทานคือภาวนาบุคคลเมื่อก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วก็นับว่าไม่ไปนรกไม่ไปอบายไม่ทำบาปให้กับตัวเองด้วยการสร้างกรรมใหม่คือจะมีก็เพียงแต่กรรมเก่าบาปเก่าที่ทำไว้แต่ชาติก่อนแล้วก็ตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่ยังอยู่ในวัยที่สนุกขนองยังไม่รู้จักบาปเราก็อาจจะลืมตัวเพราะไม่มีใครตักเตือนเราก็ทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นบาปเก่าเป็นกรรมเก่าแต่ปัจจุบันนี้เราได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแล้วว่าอันใดดีอันใดชั่วอันใดเป็นทางผิดทางถูกอันใดเป็นบุญเป็นบาปเราเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ทำบาปต่อไปเมื่อก่อนเราเคยกินเหล้าเราเคยเที่ยวเตะหาผิดศีล5เป็นอาจินแต่เมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่เที่ยวแล้วมืดแล้วเราก็กินข้าวอยู่กับบ้านสุรานารีอะไรเราก็ไม่ไปแตะต้องก็อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนก็ชื่อว่าเราไม่ไปแล้วทำบาปให้มันเป็นอดีตล่วงเลยไปเสียอย่าเก็บเอามาคิดอีกแม้แต่ตัวก็ไม่ทำแม้แต่ใจก็ไม่อยากจะไปคิดถึงซึ่งบาปเก่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านนึกแล้วเหมือนกับมาทำใหม่เมื่อเราละไปได้แล้วแม่กลับมาคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เรียกว่าเหมือนกับล้างบาปเหมือนกับชำระบาป หรือทำให้เราละอายที่จะไม่ทำต่อไปจะให้เราทำอีกเราทำไม่ได้เพราะมันคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราซึ่งอยู่ไปอย่างนี้เราก็พอเพียงแล้วพึ่งความสุขเรามาพบพุทธศาสนาเราก็เอาที่พึ่งทางศีลธรรมไปดีกว่า
ถือมันจะไม่ได้ทางวัตถุเห็นเป็นรูปเป็นนามแต่เราก็เอาทางศีลธรรมทางด้านจิตใจเอาความสุขที่เรามีความสบายใจดีกว่าแต่ถ้าเราได้วัตถุได้เนื้อได้หนังมาแต่เราเป็นทุกข์มันดิ้นรนมันเดือดร้อนถือนั้นก็มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองก็ถือว่าได้รับมาแล้วมันก็เป็นทุกข์ที่หลังเรียกว่ามันเป็นกรรมที่จะก่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดแต่ก็หยุดยั้งต่อไปนี้เราก็จะพยายามสวดมนต์ภาวนาตั้งใจอุทิศตนให้เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาเกิดมาชาติหนึ่งแล้วมาพบพระพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะแต่งความเกิดตัวเองให้ดีได้หรือเรียกว่าเลือกที่เกิดได้เมื่อเรายังไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเลือกที่เกิดไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปให้ทานที่ไหนไม่รู้จะรักษาศีลอย่างไรไม่รู้ว่าจะทำภาวนาอย่างไรเพราะไม่เป็นไม่มีพระผู้นำผู้สอนไม่มีวัดเป็นสถานที่อบรมบ่มจิตใจแต่พอเรามาเข้าถึงศาสนานี้นะว่าเราก็เป็นคนมีบุญเป็นคนมีโชคดีถ้าเราไม่เอาเสียแล้วครั้งนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะ เหมือนสามเณรน้อยๆเนี่ยอายุเพียง14ขวบโยมถือจะเป็นคนบ้านนอกคอกนาแต่ก็พุทธศาสนาก็ไม่ได้เลือกคนบ้านนอกคอกนาแผ่กระจายไปป่าเขารำเนาไปที่ใดก็เข้าถึงพุทธเหมือนกับคนที่เจริญมีศรัทธาไม่ต่างกันมีศีลไม่ต่างกันมีการปฏิบัติไม่ต่างกันมาบวชอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาเพียงอายุ14ขวบเขาทุดงก็ไปทุดงด้วยสามเณรน้อยอยากทุดงเนี่ยทั้งที่รู้นะว่าในป่านั้นน่ะมันมีเสือมีช้างมีกระทิงมีหมีมีงูใหญ่เป็นป่านับเป็นล้านล้านไร่เดินเป็นสิบสิบวันไม่จบเนี่ยสมณเณรก็อยากไปดีอกดีใจอยากไปกันเหลือเกินเพียงอายุ13 14ขวบเท่านั้นแหละอยากไปทุดงกันดีใจอะไรมีแต่เด็กสมัยนี้ถ้าว่าจะไปเที่ยวอะไรสถานที่เริงลมที่อะไรนะที่ลานสเก็ตหรือที่อะไรที่เขาค้าขายทำอะไรที่อะไรเราก็ไม่ค่อยรู้จักเนาะอะไรนะเซนทันบ้างอะไรปาต้าหรืออะไรแล้วก็อะไรนะไอ้ที่มาบนคลองอะไรเนี่ยโอ้แม่ไม่ไปมันก็ต้องให้ไปแล้วก็ต้องกะงวดไปเลยว่าอาทิตย์นี้ต้องพาไปให้ได้มีแต่เด็กวัยรุ่นเป็นอย่างนี้ทั้งหมดที่จะมองเห็นว่าป่านั้นเป็นที่น่าเที่ยวนะไม่มีใครไปเที่ยวโยมก็มีเด็กสามเณรของพวกเราอยากเที่ยวป่าอยากไปเจอเสือเจอช้างแต่ก็กลัวนะโยมกลัวจะอยากเห็นอยากเห็นอีตอนที่แอบดูมันคือไปเห็นอีตอนที่มันเผลอตัวว่างั้นอยากดูว่ารอยมันเป็นอย่างไรเสียงมันเป็นอย่างไรเวลาอีตอนที่มันอยู่ไม่เห็นตัวเราไปแอบดูมันการที่มีเด็กน้อยๆที่สนใจที่จะไปป่าดงนี่ก็มีส่วนน้อยแต่ก็มีเพราะได้เคยสร้างบุญบารมีมาชาติก่อนชาตินี้ก็ให้สนใจใครที่อยากทุดงกรรมฐานถือจะไปตายในป่าก็ดีกับตายในเมืองดีกับรถทับตายในเมืองดีกับรถเครื่องคว่ำรถทับตายดีกับตายในเมืองทีนี้เด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่ต้องร้องไห้น้ำตาตกมาตายในเมืองก็เยอะซึ่งเสียใจมากกว่านี้อีกที่อาตมาไปเห็นตำรงพยาบาลเนี่ยที่อกชกลมเลยลูกเป็นอุบัติเหตุตายเนี่ยเราจะไม่ดีอย่างไรสำหรับในสายตาคนอื่นแต่พ่อแม่ก็ว่าดีก็รักแต่นี่ลูกไปตายในป่าไปอยู่ในลักษณะสามเณรทุดง
ฉันข้าวเพียงมือเดียวมีบาทมีกรดถ้าเป็นนักรบก็เรียกว่าตายในสนามรบตายกำลังสู้กับข้าศึกเพื่อจะชิงชัยเอาความชนะกลับมาแต่ว่าข้าศึกมันแรงกว่าแต่ก็ไม่ได้วิ่งหนีข้าศึกกลับมาสู้ตายขณะถ้าพูดกันสมัยโรคก็ว่าเป็นทหารที่สู้กับข้าศึกตายในสนามรบแต่สามเณรในพระที่ทุดงนี่เขาเรียกว่าตายในสนามรบถ้าองค์ไหนหนีกลับมาก็เรียกว่าแพ้ถ้าศึกกลับไปนั่นหมายถึงว่าแพ้ในสนามรบคนที่บวชศึกนั้นเขาเรียกว่าคนขี้แพ้แพ้ในสนามรบที่บวชแล้วศึกนั้นแพ้มรณยมไปตายนอกสนามซึ่งไม่มีเกียรติประวัติไว้เลยว่าเป็นนักรบแต่นี่สำเร็จเพียงตัวน้อยๆก็สามารถ สู้ตายได้แต่หนังสือพิมพ์เข้าลงพิมพ์เรื่องของสำเร็จเราไม่ค่อยตรงแต่พวกเราเป็นเจ้าของเรื่องเราก็รู้ดีว่าตายอย่างไรไม่ใช่หนาวตายโยมมันเป็นเรื่องของคนที่หมดอายุหมดสังขารที่ถึงวาระที่เขาจะต้องไปตายอย่างนั้นจะต้องดันด้นไปให้มาเจอที่ตายตัวเองก่อนไม่เป็นไรคนมีศีลตายกลับมาเกิดมาสร้างบารมีดีคนนั้นอีกบางคนตายทั้ง10ชาติโยมทุดงให้เสือกินตายทั้ง10ชาติโยมอย่างสามเณรบุญนาคอ่ะเป็นสามเณรเดินทุดงถึง10ชาติโยมถูกเสือกินหมดพ่อแม่ก็ร้องไห้ว่าลูกทำไมจึงต้องไปให้บาปกรรมอะไรต้องไปให้เสือกินทั้ง10ชาติแล้วพอชาติสุดท้ายมาบวชเป็นพระทุดงกรรมฐานพ้นจากเสือกินมันเป็นการสร้างบารมีนี่เองก็สร้างบารมีไปตายในป่าสัก10ชาติก็ไม่ต้องเสียใจหรอกเมื่อเจอพระพุทธเจ้าก็ต้องไปนิพพานจนได้เพราะได้เดินทางถูกต้องแล้วตามหลักคำสอนมีศีลมีสมาธิแล้วสมณเณรเป็นนักอดทนทนมากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวไม่ร้องไม่บ่นหมอจึงไม่รู้ว่าสมณเณรเจ็บมากพระด้วยกันก็ไม่รู้สมณเณรเจ็บมากคนที่เคยอยู่ด้วยกันก็รู้อย่างท่านไปอยู่ทองฟ้าภูมิเนี่ยปีพรรษาที่แล้วไปอยู่ทองฟ้าภูมิสมณเณรไปเป็นไข้มาลาเรียที่ทองฟ้าภูมิเนนก็ไม่เคยบ่นเลยพระวิโรจน์กับพระอาจารย์อุดมท่านรู้จักดีว่าเนนเพียงอายุ13 14ขวบทนไม่บ่นแต่ความจริงจะว่าเนนเนี่ยสมณเณรตัวนี้เป็นคนแข็งแรงเนนเอตัวเล็กคนนี้อีกอ่อนแอคนนี้อีกซึ่งเป็นลูกคนในกรุงเทพเนี่ยก็ไปด้วยกันแต่สามเณรนั้นไม่ตายแต่คนที่อดทนคนที่แข็งแรงนี่กลับตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องความอ่อนแอหรอกโยมเกิดจากคนเราถึงวาระเขาทำมาแค่นั้นจะต้องมาสิ้นสุดชีวิตในวันนั้นหนีไม่พ้นแม้เป็นเทวดาหรือเป็นใครก็ต้องตายเพราะคนเราทำได้แค่ไหนก็ต้องไปแค่นั้นแต่ก็ตายอยู่ในฐานะที่เป็นนักทุดงกรรมฐานซึ่งจะหาได้ยากที่สมณเณรและพระได้ทุดงกันถึงตายถ้าเป็นพ่อแม่ก็ไม่เสียใจใช่ไหมโยมก็จะเสียใจเป็นธรรมดาเมื่อลูกรักก็ธรรมดาเมื่อจากไปก็ต้องเสียดายแต่มานึกอีกในแง่หนึ่งว่าลูกเราทำความดียิ่งกว่าตัวเราอีกด้วยซ้ำไปไอเรานี่คงจะไม่ได้ไปตายอย่างนั้นคงจะไม่ได้ถือทุดงตายหรอกอาจจะนอนดิ้นตายที่บ้านโรงพยาบาลก็ได้อาจจะไม่สงบเลยก็ได้เพราะเรามีภาระมีลูกมีหลานเป็นที่ห่วงมากมายเหลือเกินมีไฟหลายกองเหลือเกินที่มันจุดร้อนใจของเราอยู่เรื่อยแต่สามเณรไม่มีไฟอะไรที่มาจุดให้ร้อนใจก็ดับอย่างสบายอาการสิ้นเป็นไงสามเณรบอกว่าเณรนี่ชอบอาบน้ำกลางคืนหนาวก็อาบได้คนอื่นอาบไม่ได้อาตมาเองนี่ถูกกันไม่ได้น้ำเย็นถ้าหนาวแล้วไม่อาบแล้วแต่สามเณรชอบอาบน้ำกลางคืนซึ่งในอุ้มผางนั่นน่ะมันหนาวมากแต่ความเป็นจริงจะว่าหนาวมาก
ทุกคนก็หนาวพระทุกองค์ก็หนาว

แต่นี่เองก็มันป่วยไปจากท้องพระภูมิไอ้ไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป่วยเฉพาะสามเณรองค์เดียวพวกพระอื่นก็มีเชื้อกันอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอาตมาก็เคยเป็นกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นก็ไปกันได้เสร็จแล้วก็พอไปเข้าโรงพยาบาลเอาตอนก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเองก็อาบน้ำแล้วก็ไปผิงไฟก็ไม่ได้ใส่จีวรก็เลยหลับไปก็ตื่นขึ้นมาก็สว่างก็คงจะโดนนำคางก็เลยไม่ค่อยสบายจากนั้นเลยมาพอเข้าโรงพยาบาลหมอก็กวดว่าเป็นปอดให้น้ำเกลือเห็นว่าเป็นไข้มาลาเรียหมอก็ให้น้ำเกลือ

ข้าโรงพยาบาลหมอก็กวดว่าเป็นปอดให้น้ำเกลือเห็นว่าเป็นไข้มาลาเรียหมอก็ให้น้ำเกลือพอให้น้ำเกลือเนงก็บอกว่าแพ้น้ำเกลือให้ชักบอกละให้ชักน้ำเกลือออกแต่หมอก็มาให้ใหม่อีกหมอคงไม่เคยก็อยากจะรักษาให้ดีเนี่ยเป็นหมอบ้านนอกที่อยู่ในหุบเขาน่ะอุ้มผางนึ่งเป็นทางเข้าไปไม่ได้เลยสมัยก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพอก็ขอมากเพิ่งมอบตัวปีที่แล้วพอมอบตัวพระพวกเราก็ไปพอดีพวกชาวกะเหรี่ยงก็มาทำบุญสุนทานมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันทั้งหมู่บ้านเลยปีที่แล้วนี่พระเราก็ไปมานะโยมปีที่แล้วไม่ตายปีนี้ก็ไปซ้ำอีกแล้วพวกชาวบ้านที่อุ้มผางนั้นก็ฟังรายการธรรมะสว่างใจกันมากก็มาต้อนรับกันอย่างดีก็ให้ความประการะกันก็เอาเองเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือก็บอกว่าแพ้น้ำเกลือก็ชักน้ำเกลือออกหมอก็ให้ซ้ำอีกก็แพ้อีกก็บอกให้พระเอาออกก็ไปเอ็กซเรย์ว่าเป็นน้ำท่วมปอดน้ำมันมากไปมันไปอยู่ที่ชื้นนะน้ำมันเลยเยอะเลยก็คุยกับพระพูดกับหมอได้แต่พอเวลานอนอยู่หมอบอกว่านางไอบานก็บอกสำเนินช่วยเลื่อนศีรษะให้สูงๆหน่อยคล้ายๆศีรษะมันต่ำสำเนินก็ขยับตัวพอขยับตัวก็ปุ๊บไปเลยสิ้นใจไปทันทีเลยเพียงขยับตัวหน่อยเดียวก็ดับไปเลยโดยที่ไม่มีเวทนาอะไรทำเองก็เป็นคนอดทนอยู่แล้วไม่ได้ร้องได้บ่นอะไรสิ้นไปง่ายๆอยู่แล้วก็หน้าก็ยิ้มนะตอนสิ้นใหม่ๆได้ยิ้มคล้ายๆเหมือนคนมาชวนไปเที่ยวสนุกๆนั่นแหละคนที่จะมีคนที่ดับไปเป็นถูกก็ต้องหน้าสบายคือส่วนกุศลถ้าคนดับไปเป็นทุกข์ก็หน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะถูกทรมานจิตเมื่อตอนจะใกล้ตายทุกข์ทรมานมากหน้าจึงไม่เปิกบานอันนี้ผลในการที่ทุดงกรรมฐานถือจะไปดับในป่าไม่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไปสิ้นในป่าไปนิพพานในป่าป่ากุสินาราซึ่งเป็นป่าไม้เต็งหลังทั้งหมดทำไมพุทธเจ้าก็เกิดในป่านิพพานในป่าทำไมพุทธเจ้าไม่มานิพพานในเมืองหลวงแต่พุทธเจ้าก็ขอนิพพานในป่าหลังนี่สามเณรแล้วก็ไปสิ้นชีวิตในป่าก็ไม่แปลกอะไรก็ถือว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายที่เป็นนักปฏิบัติก็ต้องไปอย่างนั้นไปดับจิตในที่สงบถ้ามาดับในเมืองหลวงในเมืองหลวงก็อาจจะไม่สงบก็ได้ประตูก็ออกซิเจนให้อย่างนั้นอย่างนี้ปั๊มหัวใจก็อาจจะตั้งสติไม่ได้จิตใจก็จะวาวุ่นไปดับอย่างนั้นเรื่องง่ายดีทำใจได้ดีมากแล้วก็สิ้นตั้งแต่อายุที่ยังไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรอยู่เนี่ยยังไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไรได้แต่สร้างความดีก็เป็นเรื่องของดีทั้งนั้น เป็นห่วงอยู่พวกเราด้วยสิซึ่งทำกันไว้แล้วมากมายทำไงเราจะเริ่มต้นต่อกันไปให้มันดีที่สุดได้ก็เมื่อมามองตัวพวกเราแล้วเราก็ต้องพิจารณาที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราให้สูงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่ให้มันตายอย่างไม่มีอะไรเลยตายก็ต้องมีค่ามีราคาของตัวเองเดี๋ยวก็ตายก็ต้องมีทรัพย์ตายไม่มีทรัพย์ก็เรียกว่าคนหมดราคาทรัพย์ห้าประการก็คือศีลห้าอริยทรัพย์ภายในก็คือผลจากการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่นำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติในเมื่อเราจะตายเราก็ไม่ต้องทุกข์เราก็ต้องสร้างทรัพย์สมบัติไว้ในใจของเราให้สมบูรณ์อย่าตายแบบไม่มีอะไรติดตัวเลยไม่ได้อันนี้ที่เรามาเข้าถือศีลอุโบสถธรรมซึ่งมีรัตนตรัยเป็นเริ่มต้นแล้วก็สมาทานศีลด้วยการอดงดเว้นจากการดูพลัมขับลองจากการดีสีตีเป่าต่างๆด้วยการงดจากการกินข้าวเย็นนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทรัพย์ภายในติดตัวไปถ้าเราตายมีศีลแล้วไม่ต้องห่วงลูกหลานพี่น้องไม่ต้องห่วงกันไม่ต้องร้องไห้

0: คนมีศีลตายอย่าไปร้องไห้เขาสบายกว่าคนอยู่เขามีสุขกว่าคนอยู่คนอยู่นั่นสิมีทุกข์ต่อไปต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องชิงชัยกับชีวิตตัวเองอีกยาวนานหรือยังทุกข์ทรมานก็ได้ต้องเจ็บหัวเจ็บท้องเจ็บใจร้อนหนาวตลอดไปหิวกระหายตลอดไปแต่คนที่คนตายด้วยมีศีลนั้นเขากินศีลกินธรรมเขาอิ่มอกอิ่มใจของเขาไปแล้วปล่อยให้เขาตายเถอะเขาจะได้ตายไปดีไปเป็นเทวดาไปยิ้มหัวเราะพวกเราอยู่ว่าพวกเรามาหลงร้องไห้อยู่เขาสบายใจแล้วเขาพ้นลำบากกายแล้วพวกเราหรือยังไปร้องไห้เสียสงสารเขาฉะนั้นเราก็ตื่นตัวกันได้ว่าคนที่มีศีลตายเราไม่ต้องร้องไห้คนที่พุทโธตายเราไม่ต้องร้องไห้เราควรจะร้องให้ตัวเองมากกว่าว่าเรายังทุกข์ทรมานอีกเมื่อไหร่ไม่รู้สิ้นสุดเขาได้โวปัสโมสุโขดับสังขารเป็นสุขแล้วหนอเขาสิ้นไปโดยประพฤติปฏิบัติธรรมเขามีทรัพย์ไปภาคหน้าของเขาแล้วเราไม่ต้องห่วงใยของเขาแล้วสังขารเขามอบทิ้งไว้เป็นของเดิมของเดิมคือดินน้ำไฟลมเป็นธาตุที่กินไปจากข้าวน้ำได้เลือดเนื้อมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เอามาจากข้าวน้ำมันเขาก็คืนไว้ที่เดิมคืนสังขารให้กับแผ่นดินเขาแผ่นดินเขาเป็นเจ้าของเราแต่ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณที่เป็นบุญกุศลนั้นเป็นของเราเป็นของเราที่จะต้องสร้างคุณธรรมความดีที่เอาไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานดับรูปนามได้ฉะนั้นญาติโยมก็ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็จะได้เอาธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสุขในชีวิตประจำวันของเราเราจะได้ตั้งหน้าตั้งใจหรือว่าอันนี้เนี่ยกำไรชีวิตมาวัดไม่ใช่ว่าขาดทุนมาวัดได้กำไรถึงจะเสียเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ดีกว่าที่เราเสียใจแต่นี่เราดีใจที่เรามาวัดตายเราก็ยังเอาบุญกุศลไปแต่เรามีเงินร้อยล้านพันล้านเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตายไปแล้วก็ไปลำบากอีกตายไปแล้วก็ไปตกยากอีกฉะนั้นเลือกทางศีลธรรมดีกว่าที่เราจะมาวัดเพื่อฝึกจิตใจของเราให้มีความสุขสงบยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นบุญเป็นลาภเป็นวาสนาที่เราได้สร้างสมอบรมให้แก่เราก็จงพยายามมาวัดได้จะเพิ่งรีบกลับปฏิบัติจิตใจให้มันดีให้มันเย็นซะก่อนแล้วไปบ้านจะได้มีความสุขจะได้เป็นบันไดเป็นเสบียงเสริมชีวิตเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปในทางศาสนาอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรให้กับตัวเองเลยทำดีเนี่ยให้กับตัวเองทุกเวลาเลยยิ่งกว่าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตายิ่งก็ไปสร้างอะไรทั้งหมดสร้างสวรรค์สร้างวิมานก็คือสร้างศีลสมาธิให้ตัวเองนี่เองการที่เราเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยก็เหมือนคนก็ปลูกบ้านสร้างบ้านที่พร้อมมูลไม่ให้มันแตกมันร้าวไม่ให้มันสุดเราไปทำบาปซะแล้วจึงมาทำบุญในแหมมันเหมือนกับไอ้บ้านที่มันแตกร้าวซะแล้วจึงจะมาแก้ตัวใหม่เนี่ยกว่าเราจะกลับมาทำบุญนี่มันทำบาปซะแล้วไม่ดีหรอกเราต้องพยายามทำบุญให้มันดีก่อนรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเข้าวัดให้มันดีก่อนที่จะไม่มีเหตุการณ์อะไรก็แก้ไขได้เหมือนกับเราปูพื้นฐานบ้านของเราให้แน่นหนาแสดงมันจะมีวาตภัยยังไงมาถึงจะน้ำท่วมหรือแผ่นดินจะไหวบ้านเราก็ไม่สุดถึงจะอยู่เก่ากันนานๆก็ยิ่งดีบ้านอื่นนี่อยู่นานไม่ได้เพราะมันแตกบุบสลายสุดแสดงเรามาทำบาปซะจนมากมายแล้วก็เหมือนว่าบ้านของเรานี่มันทรุดมาแตกซะแล้วเราจะไปแก้ไขอย่างไรมันก็นั่งเฝ้าเป็นทุกข์อยู่นั่นเองอยู่กับความชำรุดทรุดโทรมอยู่นั่นเองฉะนั้นเราต้องทำบุญเป็นพื้นฐานรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเป็นพื้นฐานทำเสียก่อนท ทำมันพื้นมันดีซะก่อนแล้วต่อไปมันก็ดีไม่ต้องไปนั่งเป็นทุกข์ที่หลังไม่ต้องไปทุกข์เมื่อแก่เมื่อเฒ่ามีความสุขใจแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกธรรมะกินไปก่อนยังไม่ต้องเข้าวัดหรอกแม้แต่คนสุกเอาเผากินสร้างไปก่อนเถอะยังไม่ต้องตีเข็มหรอกว่ามันสุดมันแตกแล้วค่อยแก้ไขที่ไหนล่ะสุดแล้วก็แก้ไขไม่ได้แตกก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกับบุคคลที่ประมาทไม่ยอมทำอะไรนั่นเองไม่มีพื้นฐานทางจิตใจเลยอย่างเงี้ยพอมีทุกข์ก็ทุกข์ทนไม่ได้เลยมีรูปมีทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกว่ามันไม่แตกไม่จากเราเช่นเรามีลูกเราก็ไม่คิดถึงลูกว่าเราจะต้องจากกันมีภรรยาเราก็ไม่คิดว่าภรรยาจะจากเราสามีก็ไม่คิดว่าสามีจะจากจากเรามีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเราก็นึกว่าเป็นของเราตลอดเขาเรียกว่าคนไม่มีพื้นฐานมันต้องนึกไว้ก่อนว่าเรามีของรักเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะต้องแตกต้องแยกต้องแยกจากกันต้องไปจากกันคนละทิศทางเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่บุญกุศลเท่านั้นที่จะนำตัวเองให้มีความสุขที่จะติดตัวเราไปเราจะอยู่กับสามีของเราไม่ได้ถึง100ปีเราจะอยู่กับภรรยาเราไม่ได้ถึง100ปีลูกหลานนี่จะอยู่กันไม่ได้เราจะต้องแยกแตกจากกันความเจ็บความไข้ความตายเนี่ยจะต้องมาพัดพรากดึงเราออกจากความรักนี้ให้หมดและทำยังไงดีเราก็กลายเป็นคนเดินคนเดียวว้าเหวเท่านั้นเองถ้าเผื่อเราตายแล้วเราจะยังไงดีเนี่ยหรือเผื่อเขาตายจากเราจะทำยังไงดีอันนี้เนี่ยศีลฐานภาวนาเนี่ยจะปูพื้นฐานโยมเลยว่าโอ้เราต้องรีบเข้าวัดแล้วต้องภาวนาไว้มากๆนั้นมันจะได้ไม่เสียใจเวลาลูกเราตายก่อนเราจะได้ไม่เสียใจร้องไห้เพราะลูกตายสามีตายก่อนเราจะไม่เสียใจเพราะสามีตายก่อนเราภรรยาตายก่อนเราจะไม่ได้เสียใจว่าสามีภรรยาตายก่อนเราต้องเตรียมปูพื้นฐานทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้กันความจากกันความว้าเหวกันความผิดหวังกันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับแปรปรวนไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นทุกข์บอกเกิดมาแล้วก็ต้องตายทั้งหมดทุกคนเราต้องจากกันใช่ไหมแล้วก็ให้เอายึดหลักธรรมะเนี่ยไปแก้ทุกตอนจากกันบางคนไม่คิดนะโยมนะไม่คิดเลยคิดจะอยู่กันได้ตลอดไปเลยแล้วก็ไม่นึกว่าคนเราจะอยู่ถึง100ปีเช่าหรือปู่ย่าตายายเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากกว่าเราก็ทิ้งไปจนหมดก็ไม่เห็นใครอยู่ได้ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนี้เราจะเป็นคนมีกรรมเป็นคนมีทุกข์เป็นคนไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตอกเข็มไม่ได้ปูพื้นฐานแล้วมันก็จะทรุดมันก็จะแตกเราก็จะต้องนั่งเสียใจร้องไห้กับสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนความดีนี่เนี่ยเป็นของเราต้องพยายามเราก็ต้องทำของเราอยู่ทุกวันสวดมนต์ไหว้พระตัวไม่มาวัดใจก็มาวัดหายใจเข้าหาธรรมะไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับความวุ่นวายแต่ส่วนหนึ่งก็ทำให้ใจมีสติทำให้ใจมีสมาธิทำให้มีหลักของใจไว้มันจะได้มีที่พึ่งอย่างดีจะได้ไม่ต้องเสียใจกับความผิดหวังถือว่าความผิดหวังนี่เป็นครูสอนเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราได้คิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้อยู่แล้วในชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาแสดงกันพักหนึ่งชั่วหนึ่งฉะนั้นถ้าญาติโยมได้สนใจกรรมฐานนะก็จะกลายเป็นคนใจสูงจะกลายเป็นคนใจดีขึ้นและจะรู้จักยับยั้งชั่งใจให้มากขึ้นแล้วก็ทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่ตามมาลาวีใจของเราจะกลายเป็นคนสงบจะกลายเป็นคนใจเย็นจะกลายเป็นคนต่อยละเป็นไม่ใช่ทุกข์จะเจนทนไม่ไหวอาตมาก็สงสารที่เห็นโยมบางคนร้องไห้มาพอลูกตายตั้งแต่สาวๆลูกตายตั้งแต่หนุ่มๆเหมือนกับว่าแม่ตายดีกว่าพ่อตายดีกว่าชีวิตนี้ไม่อยากอยู่เลยเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงในเมื่อโยมไม่มีธรรมะนะ
1: แม้ฉันมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยแล้วก็มาตกเครื่องบินตายเนี่ยโอ้โหเพราะความผลักดันของแม่แม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลูกเขาดีทุกอย่างเลยพูดจาอะไรแม่ทุกคำอะไรปฏิบัติแม่ฉันยังเห็นแม่นี่ลืมไม่ลงเลยเนี่ยคิดแล้วพอลูกตายไปนี่เหมือนทรมานแม่ที่สุดเลยอันนี้เราก็จริงเราก็เห็นใจความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันความจากกันเนี่ยทำให้ทุกข์มากจริงๆไอ้การที่เจอหน้ากันแล้วทำให้มีความสุขแต่ไอ้ตอนจากกันสิมันเป็นความทุกข์ยังเหลือเกินเราเจอกันดีใจแค่ไหนโยมพอจากกันมันเสียใจเท่านั้นนะโยมเจอกันดีใจถ้าจะขาดจะจากกันนี่ใจจะขาดเหมือนกันมันสุขเท่าไรมันก็ทุกข์เท่านั้นเราเตรียมตัวไว้ได้โยมตอนนี้คนเราไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมคิดจะนึกว่าสุขนั่นแหละคือชีวิตของเราจะพยายามวิ่งไปหาความสุขให้มากแล้วก็ความทุกข์จะไม่มีแต่ไม่รู้หรอกที่เรามีความสุขมากเท่าไหร่เนี่ยพยายามดิ้นรนเท่าไหร่เนี่ยทุกข์นั่นแหละจะตามมาเท่านั้นเลยโยมฉะนั้นเราจึงว่าทำบุญไว้เถอะเราจะได้แก้เราได้ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนากรรมฐานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยเป็นคนอดทนใจแข็งเป็นคนมีความหนักแน่นพออะไรเกิดขึ้นมาท่านก็จะไม่ค่อยทุกข์จะทำใจเป็นพระได้จะทำใจเป็นคนมีศีลมีธรรมได้ฉะนั้นคนเราเนี่ยหัวใจน้อยๆเนี่ยมันทุกข์ไม่ใช่เบาหัวใจน้อยๆคนเราเนี่ยมันเวลามันทุกข์แทบตายเลยนะโยมเอาอะไรมาปลอบมันก็ไม่อยู่เลยนะเวลามันร้อนยิ่งกับไอร้อนอีกเวลาเสียใจเนี่ยมันเสียใจไม่มีอะไรจะเท่าเลยฉะนั้นเราต้องเตรียมมาโยมเตรียมทำใจเป็นอุเบกขาไว้เตรียมทำใจเตรียมตัวไว้ให้มันสงบบ้างเวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในชีวิตในคล้องเรือนของเราจะสบายใจเราจะปลงตกว่าเออไปดีแล้วเขาไปดีแล้วตอนอยู่เราก็ให้เขาถือศีลให้ทานเจริญภาวนาเขาเป็นใครคนใจบุญลูกเราเป็นคนใจบุญภรรยาเราเป็นคนใจบุญสามีเราเป็นคนใจบุญเราก็รู้ว่าเขาตายไปเขาก็ไปดีกับเราไอเราอยู่สิมันเป็นทุกข์กว่าเขาลงตกไม่ใช่งั้นร้องทุรนทุรายถ้าจนแบบตั้งสติไม่ได้เลยก็แย่เลยโยมแสดงว่าเราทำบุญไม่ถึงบุญเราทำบุญเพียงศรัทธาเท่านั้นเองไม่ทำบุญด้วยปัญญาเราเข้าวัดถือศีล3เดือนแล้วก็ถือแค่ศรัทธาตามเขาถือแต่ไม่ได้ถือเพื่อดับทุกข์ไม่ได้ถือให้เกิดปัญญาที่จะไปแก้จิตที่เป็นทุกข์ในใจเราได้แต่ถ้าเราถือตามปัญญาเนี่ยนะถือให้เกิดปัญญาได้แก้ได้เยอะเลยมีทุกข์อะไรก็ปัดไปมีทุกข์อะไรก็เป่าไปพุทโธปัดไปพุทโธเป่าไปจนไม่มีความเป็นทุกข์ในใจเรามันเข้มแข็งพอศีลสมาธิที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเข้มแข็งพอที่จะสู้กับทุกข์ในเหตุการณ์ที่จะถึงได้แต่ถ้าเราไม่มีศีลสมาธิเนี่ยจิตใจมันเข้มแข็งไม่พอมันตั้งใจไม่ได้ความอ่อนแอมันมาทำลายหมดเลยใจไม่เข้มแข็งพอมันก็ทุกคนเดียวเท่านั้นเองบางคนพอลูกตายคนนึงผอมยุบไป10กิโลเลยโยมกินไม่ได้นอนไม่หลับ10กิโลเลยโยมแต่พอดีใจขึ้นมาก็ดีขึ้นอันนี้เรายอมเรามาคิดกันไว้ก่อนนะโยมนะที่ตมาพูดเนี่ยตมาให้โยมคิดไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเผื่อว่ามันจะเจอกันแต่มันต้องพบแน่นอนละโยมไม่ว่าโยมว่าตมาละตมาก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเหมือนโยมแต่ไม่มีลูกเท่านั้นเองถ้ามีลูกก็ลูกในธรรมะถ้าโยมมีลูกนี่โยมต้องทุกข์มากนะพ่อแม่ตายคนก็ยังเสียใจนิดหน่อยแต่สามีภรรยาตายยังเสียใจมากขึ้นอีกเพราะจะต้องเลี้ยงลูกรับภาระตัวเองแต่ถ้าลูกตายเนี่ยโหควักดวงใจไปเลยเราต้องเตรียมเพราะโยมมีทุกอย่างใช่ไหมโยมมีแม่ก็มีโอกาสตายมีพ่อก็มีโอกาสตายจากกันมีสามีก็มีโอกาสจะตายจากกันมีภรรยาก็มีโอกาสจะตายจากกันมีลูกก็ยิ่งจะมีโอกาสตายจากกันก็เตรียมไว้ทุกอย่างเลยโยม มีรถก็สามารถที่จะมันจะไปชนกับเขาได้แล้วก็เคลียร์ไปแต่ถ้าขับไปชนก็จะว่าอย่างไรเนี่ยอะไรเงี้ยจะเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทำยังไงนี่แหละธรรมะโยมคือบอกธรรมะเนี่ยให้พิจารณาไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมตัวไว้ก่อนแก่ก่อนเจ็บคนนั้นน่ะจะมีสติดีมีความแข็งแกร่งในการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมันจะสบายใจก็ต้องเตรียมกันไว้อย่างนี้โยมทำบุญทำบุญให้เกิดปัญญาทำบุญให้เห็นทุกข์แล้วก็พยายามหนีทุกข์พยายามออกจากทุกข์แล้วก็จะกลายเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกับใบบัวนั่นแหละแม้กระทั่งใบบัวนั้นน้ำมันตกอยู่ในใบบัวมันน้ำกับใบบัวมันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่เปียกกันน้ำก็ไม่เปียกใบบัวใบบัวก็ไม่ยอมให้น้ำเปียกลื่นไปลื่นมาใจของเราก็เหมือนกันน่ะใจจิตของเราเนี่ยผู้ที่มีศีลมีธรรมเนี่ยเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวกายมันทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์ใจมันดีใจมันผ่องใสเพราะทำไว้ดีทำกุศลไว้ดีนะจึงช่วยไปในทางดีสิ่งที่ผูกพันจากใจเราก็ให้มันรู้จักรู้จักใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์จะได้มีเหตุการณ์อะไรเราก็นึกถึงพระนึกถึงธรรมะไว้ก็จะได้เป็นเครื่องเตือนสติของเราตลอดไปแล้วก็ให้หัดทำสมาธิจะได้เป็นคนอดทนเป็นคนหนักแน่นเป็นคนเข้าใจอะไรดีขึ้นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นให้เป็นคนหูเบาใจเบา เอาละธรรมะก็ได้บรรยายมาก็เห็นสมควรคือเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันที่ออกพรรษานี้ญาติโยมก็คงจะออกจากความทุกข์ไม่ใช่ออกจากศีลจากธรรมศีลธรรมยังอยู่กับญาติโยมศีลธรรมยังอยู่กับพวกเราแต่ว่าทุกข์นั้นออกไปจากใจเราบาปนั้นออกไปจากใจเราออกพรรษาแล้วเราก็ไม่เมาไม่เล่นไม่เมาอยู่ในศีลธรรมตลอดไปธรรมะก็จะเป็นเครื่องประดับจิตใจของญาติโยมและคุ้มครองรักษาให้เป็นบุคคลที่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีความสุขสมหวังในชีวิตที่ประกอบการงานหน้าที่อยู่กับครอบครัวมีความเจริญที่เรามีธรรมะแล้วธรรมะนั้นก็ตามคุ้มครองรักษาให้เรามีความเจริญมีความสุขตลอดไปธรรมเทศนาก็สมควรเกินเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตู

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพนะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำประทัยอันใหญ่หลวงอาพื้นดินจริง
8: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโคร ครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ
9: ์ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
10: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
11: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะและก็ขอบคุณสมเด็จจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะและขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชนีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
12: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
8: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัตรภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัตรเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันแล้วก็น้อมจิตเพ่งขึ้นไปดูกายว่าขณะนี้กายนั่งสมาธิทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็ทำกายเฉยคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันนี่กายเราเป็นบุญน่ะทำใจให้เป็นบุญก็น้อมใจตนเองเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางปลายจมูกประคองจิตดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทประคองจิตนิ่งไว้ที่ฐานลมให้จิตเรารู้ลมเข้าให้จิตเรารู้ลมออกแต่สภาวะของลมเขาไม่อยู่แล้วนี่เราพลางจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่เราพลางจิตเอามาตั้งอุทิศฐานลมจะเรียกว่ากรรมฐานเรายกจิตมาตั้งอุทิศฐานลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีจิตเป็นฐานให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพลางจิตให้นิ่งอยู่กับลมเป็นอุบายที่จะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้เป็นกุศลเรียกว่าบุญเนี่ยเกิดความใจสบายขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดพรากจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ให้จิตตนเองนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพลางจิตตนเองเพื่อมาตั้งไว้ที่ฐานบุญนี่อารมณ์บุญจะได้ปรากฏเรามีเพียรมีหมั่นยกจิตมาตั้งปฏิฐานก็เรียกว่าอาศัยลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเราจะไม่ค่อยอยู่จิตเราไปตั้งปฏิฐานอารมณ์คิดนึก
จิตเราจะคิดนึกเราก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราเห็นอารมณ์จิตเราถูกปรุงแต่งแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราโลแล้วก็ละอารมณ์เขาเรียกว่าสร้างเครื่องโลของจิตให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะอารมณ์มีสภาวะอารมณ์นี่มีปรากฏอยู่แต่ตัวโลไม่มีมีแต่ตัวไหลไปตามอารมณ์จิตเราไหลไปตามอารมณ์ก็ทำให้จิตเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ทางใจงั้นที่เราพยายามมาตั้งฐานอาศัยรูปกรรมฐานอาศัยลมอัสสะปัสสะเป็นฐานของจิตมีฐานเป็นที่ตั้งขึ้นให้จิตเราอยู่กับภาวนาให้จิตเราคล่องอยู่กับภาวนาอย่าคิดอะไรก็ภาวนากั้นเอาไว้จะนึกอะไรก็นึกถึงภาวนากั้นเอาไว้แทนอารมณ์แทนอารมณ์ปรุงแต่งแทนอารมณ์คิดนึกเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นจิตเราก็คิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทนี่เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกระแสจิตมานิ่งอยู่กับภาวนาขึ้นทำให้จิตเราได้สัมผัสอารมณ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าได้สัมผัสอารมณ์พอจิตเราได้สัมผัสองค์ภาวนาขึ้นทำให้ภาวนาเกิดในใจใจก็เบาใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบนี่อารมณ์บุญเกิดที่เราสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางใจทำให้ใจเราได้สัมผัสอารมณ์ความสงบทางใจเกิดขึ้นใจเราก็สบายใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันมีอยู่ในใจของเราอาศัยว่าใจเราจะไปเชื่ออารมณ์เราพยายามตั้งอกตั้งใจพลากจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกขยันภาวนาไว้ทำความเพียรชอบเพียรยกจิตตนเองเข้ามาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เขาเรียกว่าเพียรยกจิตขึ้นมาเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเพียรให้จิตของตนเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ทวนกระแสอารมณ์ไว้ให้จิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์เอาจิตมาตั้งมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกดูเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอาจิตเพ่งเข้าไปดูกาย

ถ้าจิตดูกายกายเราเป็นอย่างนี้มีอาการ32ตา2หู2ฟัน32แล้วก็ดูแขนดูลำตัวดูสี่โครงดูคอเท้าดูสันสลังนี่ก็เรียกว่าพรากจิตมาดูตั้งฐานกายอาศัยรูปรูปกายเป็นฐานของจิตที่เราพรากจิตมาตั้งอย่างนี้เพื่อไม่ให้จิตลอยออกไปเราสังเกตดูจิตเราไม่อยู่ในกายเดินก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดกระแสจิตเราล่องลอยออกไปสู่ความปรุงแต่งของอารมณ์อิทธารมณ์มนิธารมณ์อารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตตนเองพอใจจิตก็ไหลไม่พอใจจิตมันก็ไหลกระแสจิตมันไหลไปตามอารมณ์นี่เป็นสภาวะที่กระแสจิตโคจรไหลออกไปตลอดทั้งที่รูปกายเราใช้อยู่ทุกวันแต่จิตไม่ยอมอยู่เมื่อเราหาอุบายพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปรูปกรรมฐานเอามาตั้งไว้เมื่อจิตนิ่งอยู่ในกายขึ้นมาทำให้กระแสจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอจิตนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนกายชัดเจนอารมณ์ชัดเจนจิตที่เรารู้ทันกายรู้ทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสติดีปัญญาดีเป็นกระแสจิตที่เป็นกุศลเกิดพอนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดมากขึ้นพอนิ่งอยู่ในอารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นนี่จิตมันก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของกายเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์นี่มันจรเข้ามาแท้ๆแล้วมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตติมโนเป็นตัวอัตติยึดตัวยึดตนยึดเรายึดเขามันเป็นอารมณ์ครองใจเราอยู่แล้วนี่เราใช้ปัญญาเข้ามาสอดส่องเอากระแสจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูความจริงความจริงที่มันปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกในกายก็ปรากฏนิ่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็ปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็เบาเนี่ยจิตได้สัมผัสอารมณ์แหละงั้นตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ไปก่อนต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวนิวรณ์นี่เป็นตัวกั้นขวางทำให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราท้อถอยหดหู่ทำให้

ใจเราเกลียดคร้านไม่อยากสงบใจไม่อยากภาวนานี่อารมณ์นี้มันจะเกิดในใจนี่เป็นตัวกั้นขวางแต่เขาเกิดเราไม่เชื่อเกิดขึ้นมาไม่เชื่อเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับคิดมากก็ดับท้อถอยก็ดับมีความเกลียดคร้านก็ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดตลอดพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับเพราะจิตไม่ไหลตามแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาจิตมันไหลตามมันสภาพจิตเราถูกนิวรณ์ก็ครอบงำทั้งวันทั้งคืนครอบงำจิตใจแต่ถ้าวันใดนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตมันจะสว่างจิตมันจะโปร่งใสจิตมันจะว่างขึ้นอารมณ์ซาบซึ้งความปีติอารมณ์นี้ก็จะเกิดนี่ถ้ากระแสจิตไหลไปสู่อารมณ์เพลิงกิเลสมันเผาใจก็เรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดตะโลชอบได้โดยพระองค์เองคืออารมณ์นี่เองมันเป็นเพลิงกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ในใจอารมณ์ในใจที่มันเกิดตลอดจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันไหลเข้ามาแล้วก็เผาใจเผาใจเราใจเราก็เคลิ้มไปตามอารมณ์ในใจเราก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าจักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนร้อนอะไรอะไรทำให้ร้อนนี่เพลิงกิเลสตัวนี้มันทำให้ใจเราร้อนใจเขาจะเกิดเป็นประจำเผาใจเราทุกวันนี่เราขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดวิชาเรามองไม่เห็นเพราะอารมณ์มันปิดบังนี่ถ้าอารมณ์ไม่ปิดบังจิตเราก็เห็นอารมณ์แหละเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนขึ้นอันนี้ทำให้จิตเห็นโทษทำยังไงให้ไม่ร้อนพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอารมณ์นี้จะเบาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พอจิตอยู่กับภาวนาอารมณ์ร้อนมันก็จะเบาไปเขาเรียกว่าคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดชำระใจตนเองทำให้ใจสะอาดทำให้ใจสว่างทำให้ใจสงบตนเองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะพรากจิตให้อยู่ภาวนาให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความว่างนี่กระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอจิตนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันไม่ไหลออกไปทางอื่นมันก็ว่าง
นี้ใจมันจะว่างเกิดขึ้นมานี่มันเป็นสภาวะที่เราจะหาอุบายใช้สติปัญญาอบรมจิตใจตนเองเพราะจิตใจตนเองต้องอาศัยใช้ปัญญาอบรมจิตให้จิตเราได้ฝึกหัดฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขเขาเรียกว่าจิตเตสังเถสุขติปฏิกังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบายให้จิตเราตั้งไว้ที่ฐานภาวนาเขาเรียกว่ามีฐานของจิตเขาเรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งจิตเราเมื่อมีฐานแล้วมันไม่สุดเขาเรียกว่ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตนี่ถ้าไม่มีฐานจิตมันสุดลงมีอารมณ์อะไรกระทบใจจิตก็ไหลออกจิตก็ไหลพอไหลออกมันเป็นประจำฉะนั้นพยายามดูใจตนเองไว้ถ้าใจยังไม่ค่อยนิ่งเราก็ทำความรู้ไว้ใจยังไม่นิ่งใจยังไม่สงบหายใจอยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทเอาความรู้สึกให้ชัดเจนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่อารมณ์และประคองจิตเอาความรู้สึกลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมเอาความรู้สึกประคองจิตลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลมประคองจิตหายใจออกจนสุดลมหายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกระแสจิตตนเองและมีความรู้สึกนี่ความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้นมาคล่องตัวขึ้นฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมอุปการะมีความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์กายก็มีความรู้สึกชัดขึ้นอารมณ์ก็มีความรู้สึกชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีอุปการะทำให้จิตของตนเองรู้กายในกายของตนเองมากขึ้นกายวาณาคืบลึกศอกกมามีอะไรค้นหาตัวบุคคลเราเป็นสมมุติตัวบุคคลขึ้นมาแล้วค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เพราะตัวปรมัตถ์นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนวินามธรรมมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกระแสลมที่พัดมามีความรู้สึกลมพัดมาแต่มันไม่มีตัวมองไม่เห็นอารมณ์ที่ไหลก็มากระทบใจก็เหมือนกันเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์
ลายเข้ามากระทบใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวปรมัตถ์ค้นหาบุคคลอะไรเป็นตัวบุคคลล่ะใครเป็นตัวใครเป็นตนใครเป็นเราเป็นเขาพอค้นหาก็ไฟตัวอุปาทาน

ภิกขุเนี่ยเห็นธรรมะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมปรากฏพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้บรรดาพุทธสาวกก็รู้อย่างนี้พอเห็นความปฏิกูลมันก็เห็นโทษของกายแหละทำไมเห็นโทษของกายเพราะลำบากเพราะกายต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคกายเรานี่มันเป็นภาระอันหนักอยู่แต่เรามองไม่เห็นเวลาจิตเรานิ่งสงบขึ้นจิตมันก็เห็นแหละโอ้เห็นแล้วโอกายเรานี่ต้องชำระอยู่ทุกวันอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันต้องแสวงหาอาหารบริโภคครบฉันทุกวันเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพอจิตนิ่งอยู่ในกายจิตก็ดูกายมันก็เห็นทุกข์แหละเห็นทุกข์ในกายเห็นโทษในร่างกายนี่สภาวะอย่างเนี้ยที่จะให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษอารมณ์ใจเรานิ่งเฉยๆแต่อารมณ์จอดเข้ามาปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดคิดมาปรุงแต่งใจเราเฉยแต่อารมณ์นี้จอดเข้ามาปรุงทำให้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่เรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องดูหาเหตุผลก็เรียกว่าเหตุปัตโยมันต้องมีเหตุความเกิดของอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสอดส่องดูทำให้จิตของตนเองเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ลักษณะที่ใช้ปัญญาอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองมีปัญญาเหนือขึ้นมาเป็นคนมีวิชาเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะมีวิชาเกิดวิชาอบรมจิตใจใช้ปัญญาพิจารณาอย่างหนึ่งและปัญญาที่เกิดจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่พิจารณานี่ถึงอารมณ์สมาธิไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่งั้นสภาวธรรมอันนี้มันมีเป็นประจำเราก็อยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันให้จิตใจเราเห็นความจริงในร่างกายมันเป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายเราแก่จริงร่างกายเราเจ็บจริงร่างกายเราตายจริงนี่เห็นความจริงพอจิตเห็นความจริงมันก็เริ่มเบื่อเบื่อความไม่จริงกิเลสนี่มันหลอกลวงให้จิตเราหลงระเริงไปตามกระแสของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้จิตใจมันหลง

มันลวงถูกลวงตลอดงั้นที่เราพยายามหาอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เราจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทำเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีจักษุคือดวงตาเขาเรียกว่ากระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องโลจักษุก็ดวงจิตของเรานี่เองเพ่งเข้าไปดูเข้าไปดูความจริงที่มันปรากฏพอเพ่งไปสิ่งที่เราเพ่งมันก็ชัดมากขึ้นเพ่งทางกายกายก็ชัดมากขึ้นเพ่งไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นฌานแปลว่าเพ่งแล้วเอาดวงจิตของตนเองเพ่งเข้าไปพอเพ่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เลือนนิสัยแล้วเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองมันก็ต้องเห็นเหมือนเราใช้ตาเนื้อดูเราจะดูอะไรก็มองไปมันก็เห็นฉันใดก็ตามเอาดวงจิตของเราก็เหมือนกันดูเข้าไปดูกายเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายยืนก็ดูกายนอนก็ดูเพ่งไปทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องรวมตัวพอจิตรวมตัวสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเองอันนี้จิตเราจะมีเครื่องรู้แหละจิตมันจะคล่องตัวเดินก็ทันกำหนดทันนั่งก็กำหนดทันยืนก็กำหนดทันนอนก็กำหนดทันทันอารมณ์และอารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงนั้นกระแสจิตที่ดับนิวรณ์ได้เนี่ยอารมณ์มันน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงง่วงน้อยลงของที่มันมีอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปนั้นคนที่ดับนิวรณ์ห้าได้นี่ละวิตกวิจารมีวิตกวิจารขึ้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอารมณ์ปุ้งซ่านอารมณ์ลำคาญอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมันจะน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะของที่มันมีอยู่ในใจที่มันมีมากมันน้อยไปพอใจเราเริ่มอยู่กับภาวนาทำให้ใจตนเองมาอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาภาวนาแปลว่าสกัดกั้นอารมณ์พอกระแสจิตคล่องอยู่กับภาวนาเท่านั้นเองอารมณ์ภายนอกน้อยลงไปใจก็สบายใจก็เกิดความสุขใจก็เกิดความสบายใจนี่ก็เรียกว่าชำระใจโคตรเกลากิเลสให้มันเบาบางไปก็เรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตมาดูใจไว้ใจอยู่กับลมเข้าลมออกก็โลใจไม่อยู่ใจเราคิดนึกมากเราก็รู้ไว้ให้จิตเราเห็นอารมณ์มากรวดใจดู
ใจง่วงมากก็โลใจคิดมากก็โลใจฟุ้งซ่านรำคาญก็โลใจมันปรุงแต่งอารมณ์อะไรก็โลให้จิตละรู้อารมณ์มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาดูความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมก็โลมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายอยู่ในท่าเดิมอยู่หรือเปลี่ยนจากท่าเดิมไปพับเพียบทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถสองครั้งก็โลครั้งหนึ่งก็โลว่าเราภาวนาใจไม่สงบหรือภาวนาใจเราเริ่มสงบขึ้นเราก็โลกายอยู่ในท่าเดิมก็โลเราไม่ได้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปอยู่ในท่าเดิมเราได้ความอดทนกลายเป็นบุญขึ้นกายเฉยกายนิ่งอดทนมันจะปวดจะเมื่อยก็อดทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับเราก็พิจารณาว่าร่างกายอยู่ในท่าเดิมนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่ข่าวขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายก็ค่อยเลื่อนมือซ้ายออกวางที่ข่าวซ้ายน้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออธิษฐานบุญกายสงบกายเป็นบุญเกิดขึ้นใจสงบใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอำนาจกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมที่เราบำเพ็ญวันนี้แผ่ไปให้บุพการีคือคุณบิดาคุณมันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยวาจาผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยใจก็ขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวังไก่ไก่ที่ใดปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวนั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่สถานใดให้รู้จักทุกข์อยู่สถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะเข้าไปหาทุกข์อยู่สถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะลดลี่หนีเพราะเราไม่ต้องการนี่ละพาคนรู้จักเนี่ยพาแล้วไม่รู้จักที่อยู่แล้วเราก็ไปไม่ถูกนี่ในประเทศเราบ้านเมืองของเราที่พึ่งของเราพากันนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่รึกเป็นที่กราบที่ไหว้และเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่ครบหมดน้อมนะพากันลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่สถานใดพระธรรมอยู่ฐานใดพระอริยสงสาวกที่สถานใดหารู้จักสถานที่อยู่และรู้จักสถานที่ตั้งเราก็จะปฏิบัติถูกและเข้าไปหาถูกเดี๋ยวนี้ว่าเราถือพุทธธรรมสงฆ์เฉพาะพุทธธรรมอยู่ที่ไหนสงฆ์อยู่ที่ไหนล่ะนี่เราก็สวดมนต์หลังนึงเนี่ยในสัจจะกิริคาถาบอกว่านัตถิเมสรณังอัญญังเนี่ยและใจความมาที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีนับทิไม่มีอะไรไปที่พึ่งได้หมดในสามโลกนี้เนี่ยนับทิเมสรณังอันยังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั้นพึ่งนี้ไม่มีเนี่ยถ้ากันรู้จักได้คำที่สวดไปแล้วอะไรไปที่พึ่งเราแล้วพุทโธเมสรณังวรังมีแต่พระพุทธเจ้ามีเป็นที่พึ่งประเสริฐเท่านี้ดูสิอันนี้ข้อที่12พุทธนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีเนี่ยจากพึ่งนั้นพึ่งนี้ไม่มีนัตถิแปลไม่มีหมดอะไรที่พึ่งเราแล้วธัมโมเมสรณังวรังมีแต่พระธรรมท่านนี้เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าประเสริฐพากันสวดอย่างนี้มิใช่ละนับที่เมสรณังอัญญังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั้นพึ่งนี้พึ่งไม่ได้อะไรที่พึ่งเราว่าสังโฆเมสรณังวรังเนี่ยมีแต่พระอริยสงฆ์ท่านนี้เป็นที่พึ่งประเสริฐเหตุนี้เราพากันให้รู้จักนอกจากสามนี่แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เราอยากได้ก็ไม่ได้เราอยากดีก็ไม่ดีเพราะเรามือจักที่พึ่งของเราใครเกิดมาในรอบนี้ใครอยากทุกข์อยากจนจะคอนใครอยากขี้ลายขี้เลจะคอน

ทานคิดดูเถอะใครก็จะมีอัตถาบรรดาศักดิ์อยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามไม่ใช่หรือพิจารณาดูสิทำไมไม่สมความมุ่งมั่นศาสนาของพวกเราทุกคนล่ะมันขาดตกบกพร่องนี่เองนี่เราเมื่อจักที่ซึ่งเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหาพุทโธเมสรนังลำพุทธะคือความรู้เมื่อเราไม่รู้แล้วเราทำอะไรเป็นล่ะเมื่อเราทำไม่เป็นเราพึ่งอะไรได้โดยจับอย่างนี้เจ้อันนี้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นเมื่อปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นแล้วเราก็พึ่งอะไรไม่ได้เราพึ่งได้เดี๋ยวนี้อาการเราปฏิบัติแล้วเราได้ทำไปแล้วเรารู้แล้วนี่แหละถ้าไม่รู้แล้วไปก็ไม่ถูกทำก็ไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้นะใส่ความรู้อันนี้เราได้ยินได้ฟังนี้แล้วโอปนานิกธรรมในธรรมคุณของเอหิสสิโกโอปนานิโกนะเอหิสสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมธรรมในไปดูธรรมธรรมในมาดูธรรมธรรมที่ไหนให้มาดูมาดูรูปธรรมนามธรรมนี่แหละคือรูปธรรมสภาพร่างกายเรานั่งอยู่นี่ล่ะขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้รูปธรรมนั่งอยู่คนละก้อนอยู่เดี๋ยวนี้มาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะสมมติกันว่าแท้ที่รูปธรรมนามธรรมธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกเนี่ยทางวางไว้เนี่ยย่านเห็นเนี่ยน้อมก็มาดูรูปธรรมดูแพทย์ใดเราอยากเราอาศัยนี้เราเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายว่าเป็นคนเรามาดูก็แล้วเป็นคนตรงไหนพิจารณาเราพึ่งพาใส่นี้ความทุกข์ความยากความลำบากก็ไม่มีอื่นทุกข์ยากลำบากทุกข์เพราะรูปธรรมนี้ทุกข์เพราะนามธรรมนี้ไม่ทุกข์นั้นมันเอิญในทุกน้ำเข้าน้ำคล้องน้ำเงินน้ำทองอะไรนะทุกน้ำมันนี้เงินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้บอกให้เราไปหาเขาก็ไม่ได้บอกให้เราไปเอาใครอยากคือนามธรรมเนี่ยผู้อยากนามมันจะไปซื้อความอยากเกิดจากไหนเล่าดูที่ฟ้าอากาศเขาก็ไม่ได้อยากอะไรน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้อยากอะไรนอกจากใจของเราผู้อยากนี่ทำไมอยากแล้วเราจะไม่ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาอยากได้เงินมากๆแต่ทำไมไม่ได้อยากได้ลูกสวยๆแต่ทำไมไม่ได้ตามความปรารถนาอยากได้ฐานบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆโตๆแต่ทำไมไม่ได้แล้วบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ร่ำรวยบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนแต่สวยแต่งามบางคนขี้ลายขี้เลียมเสียละหรือว่าไงก็ดูที่พวกเราทำไมยังเป็นอย่างนั้นคือเสมอกันมานี้ผู้สูงก็มีเหรอผู้ต่ำก็มีเหรอผู้ดำก็มีผู้ขาวก็มีเสียละหรือว่าไงคือกันไหมล่ะธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกคือกรรมมันต่างในคุณธรรมคุณสมบัติคือคุณงามความดีและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยธาตุทั้งสี่เคลื่อนใดคือกันนั้นน่ะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและสุ่มกันเข้าเป็นตัวเป็นตนนี่คือกันขันธ์ทั้งห้าคือกันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกันอายตนะทั้งหกคือกันตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกันทำไมคือกันอันแต่ไม่คือบางคนก็ตาไม่ดีบางคนก็หูบางคนก็หูไม่ดีเป็นทำไมล่ะเป็นอย่างนี้บางคนก็หูดีตาดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีบางคนก็ตาไม่ดีหูไม่ดีลิ้นไม่ดีกายไม่ดีใจไม่ดีอย่างนี้เพราะเหตุใดนี่ละการประพฤติการกระทำของเราเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้
เริ่มเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเกิดในโลกนี้คนเราในทุกวันนี้มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่สามในทำไมไม่ได้ความสมมุ่งมั่นปรารถนาสามในคืออะไรเล่าในหนึ่งต้องการโภคาสมบัติวัตถุเข้าของเงินทองมากนี่ในหนึ่งในสองต้องการลูกสวยสวยงามงามอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ไม่ใช่ละความปรารถนาของเราในสามละต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีลูกมาแล้วก็ทรงไปเล่าไปเรียนทางนอกทางในไม่ใช่แล้วเพื่อให้มีสติปัญญาทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของพวกเราบางคนมันขาดการเราสองครับขาดการกระทำและขาดการปฏิบัติและขาดการศึกษาให้รู้แต่เนี่ยทีนี้เราจะมาฟังให้รู้ว่ามันขาดตรงไหนให้รู้จักโอ้มันขาดตรงโน้นตรงนี้แล้วก็จะได้แก้ไขจะได้เพิ่มเติมขึ้นนั่นนะคือต้องการวัตถุของความเงินทองมากๆเนี่ยอานิสงส์ของเราได้บริจาคแล้วก็ทำแล้วก็ปฏิบัติไว้นี่เราปฏิบัติไว้มากผลอานิสงส์นั่นแหละภายในภพใดชาติใดทุกกรรมนำตัวเราไปในปัจจุบันและเดินหน้าคือเรามาแล้วแต่ก่อนกายใสบุญกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่บุญกุศลของเรานำมาท่านนำเราในมงคลและคาถาในปฏิรูปเทสวาโสจะบุพเพตาปุญญาตาตัสมาปณีทีจาเอตมังขลมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราได้เกิดเป็นประเทศนี้เลขประเทศสมควรรูปอนุดมเราได้เป็นมนุษย์นี่เรียกลูกผู้ดำเนี่ยประเทศสมควรเป็นมัชฌิมาประเทศเป็นประเทศกลางๆเนี่ยมนุษย์นี่สูงกว่าเขาแต่มนุษย์สูงกว่าเขาเหมือนสัตว์อื่นๆเอาความรู้ขึ้นไปสูงมนุษย์ความรู้ขึ้นไปสูงสัตว์อื่นเอาความรู้ลงไปต่ำปีศาจก็ลงไปต่ำมนุษย์เพิ่มขึ้นความรู้นั่นตาไปบนหูก็อยู่บนจมูกก็อยู่บนมันสูงดิไอ้มนุษย์สูงอย่างนี้สัตว์มันสูงสีซ้ำต่ำมันจะนุ่มความรู้อยู่ต่ำเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ที่กระเพาะใดเกิดประเทศสมควรจะเป็นมัชฌิมาประเทศประเทศกลางกลางสันใดแล้วเราจะได้ประเทศทางกลางสมควรนี้แล้วก็อาศัยบุพเพกตปุญญาตาบุพเพนะครับเมื่อก่อนปุญญาตาซึ่งบุญกุศลกระทำแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทำไปแล้วปณีที่จะเราได้ตั้งตนในที่ชอบประกอบเจตในที่ดีเอตมังคลมุตตมังนี่จะได้เป็นมงคลอุดมนี่เจ้ามัชฌิมาประเทศหมุนไปทางไหนก็ได้หมดเหมือนกับรถยนต์หรือเนี่ยถอยหน้าถอยหลังก็ได้ลงทั้งต่ำไปทั้งสูงก็ได้มนุษย์เราไปทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งนั้นนี่เราทำการเราฝึกหัดไปได้นี่มนุษย์คนเดียวล่ะเหมือนนู่นหันหลายชื่อหลายชื่อเป็นใหญ่มากเป็นในร้อยในพันในคนจอมคนก็ได้นี่เป็นตำรวจทหารก็ได้ถึงลูกเป็นพ่อข้าแม่ข้าก็ได้ติดลูกเป็นขโมยโวยชวนก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นคนตำช้าเร็วชามก็ได้มนุษย์นี่เป็นผู้มั่งมีสีสุขก็ได้เป็นท้าวพญามหากษัตริย์ก็ได้เป็นเศรษฐีชาวบดีก็ได้เป็นคนสวยคนงามมั่งมีสีสุขก็ได้นี่เป็นคนไม่อดไม่อยากก็ได้เป็นในร้อยในพันในคนจอมคนก็ได้มันคือแต่เหตุใดล่ะมันเป็นอันนี้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เกิดมาวางศาสนาไว้คือมีทานมีศีลมีภาวนามีบำรุงเราคือให้ทานกระแปรขนุบำรุงเราคือให้ทำคุณงามความดี

ผู้สละและเป็นผู้ได้ทำไว้ได้สะสมไว้ได้ทำไว้นี่บุญนั้นนี่ล่ะเจตตอนนำตัวไปทุกภพทุกชาตินั่นนำขนุบำรุงไปแล้วทำไปแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าเอาเป็นตัวอย่างคือท่านให้ทานไว้จะให้พวกได้ชาติมาในชาติไหนก็ตามท่านเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเพราะได้บุญกุศลของท่านในสร้างไว้นี่เป็นอย่างนั้นอันนี้เราไม่ได้สร้างว่าเราอยากได้นอกจากมึงงอมันก็ไม่ได้ที่เราไม่ทำไว้ใครไม่ได้จะคนทำไม่ได้ล่ะนี่ละอานิสงส์ให้ทานคนอันนี้ทำให้เราเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเพื่อเรานี่ละให้รู้จักไว้อันนี้อานิสงส์การเกิดมาลูกสวยลูกงามนี่เราก็อยากได้ทุกคนลูกสวยสวยงามงามอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่อยากได้อันนี้ไม่สละหรือว่าไงกาในสองรักษาศีลรักษาศีลรักษาอะไรแล้วรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วเกิดมาคนนั้นจะเป็นกายปกติวาจาปกติใจปกติความปกตินี่แหละไม่มีพิกลไม่พิการจะเป็นคนเรียบร้อยเกิดมาวาจาเรียบร้อยกายเรียบร้อยมันก็สวยแต่งามแล้วงามตรงนี้ให้พากันพิจารณารักษาศีลรักษาอื่นรักษากายของเรารักษาวาจาใจของเราเท่านี้ใครรักตนก็รักษาที่วาจากายของเราวาจาของเราใจของเรานี่เป็นรักษาศีลนี่รักษาอื่นนี่ละอานิสงส์นี่ละจะที่ตนนำตัวไปทุกภพทุกชาติในปัจจุบันในส่วนหน้าเราเดี๋ยวนี้กับคนกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยอยากได้นั่นไม่ใช่เนี่ยทำไมล่ะไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะอานิสงส์เราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้สร้างไว้เราไม่รักษาศีลมาเนี่ยมาชาตินี้ยิ่งห่างเหินเนี่ยเราไม่ได้จักมาศีลไปกูฮกจะพระเรื่อยไปเลยคนทุกวันนี่ศิลปะรูปคำไปขอศีลกับพระพระเจ้าอะไรให้ไปสมยังพันเตติกระเนนะครับปัญจทีรานิยาจามะตัวโอ้ฉันจะก้อนหินที่ไหนไปให้ไปโผล่พระเรื่อยไปนี่เป็นอย่างนั้นเนาะไปขอไปนำพระขอแล้วไปโผล่พระแหละไม่รักษาเข้าใจว่ารับนำพระแล้วพระท่านให้ศีลเป็นศิลปะต่อไปรู้จักศีลห้าจะขอเขาขายตัวศีลห้าเป็นยังไงตัวศีลห้ามีขาสองมือสองเป็นอะไรเป็นศีลศีรษะอันหนึ่งห้านี่ตัวศีลห้าถ้ากันจำไว้ไปขอเขาขายละอันนี้ได้มาความมิฉะละตั้งแต่เราเกิดมามีรู้จักตัวศีลมันเป็นตัวในตัวศีลคือนี่แหละตัวศีลนั่งอยู่นี่ละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีตัวศีลยาวห้านี่ท่านครบห้าไม่สั้นแค่ท่านเอาศีลให้ครบห้าใดตานาทินากาเมมุสาสุรานี่เป็นโทษห้าอย่างนี้ให้ละเว้นตานาทิปาตาเวรมณีให้ละเว้นเพราะไม่เอาศีลห้าแต่ว่าตามภาษาของเรานะนั่นเป็นว่าตามบาลีปานาติปาตาเวรมณีนี่ว่าตามของเราแล้วอย่าพากันฆ่าสัตว์นะที่มีชีวิตมีหมดดำหมดแดงเหล่านี้จะไปฆ่าผู้ฆ่าคนยังไงเล่าแม่คนนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยวางตามภาษาของเราอันนี้อาทิตย์หน้าเขาไม่ขโมยเขาขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของนี่ท่านบอกคนนี้ทำไมได้ล่ะเอาศีลให้ถ้าเราละเว้นนี้เราก็เป็นศีลเห็นถ้าเราไม่ละเว้นนี้ว่าจนปากเปียกมันก็ไม่เป็นศีลละนะไปโขกไปพักเรื่อยไปนะให้รู้จักศีลนะที่จิตภัทรกามเนี่ยให้ละเว้นประพฤติพิจกรรมพิจยังไงพิจกรรมนะเรามีภรรยาสามีเราผู้หญิงก็มีนอกจากใส่ใจสามีผู้ชายมันนอกใจภรรยาไปคบผู้หญิง

คนอื่นก็ตายคนอื่นนะไปเชื่อเล่นนั่นใช่ไม่ได้นะติดโทษเป็นให้ละเว้นอันนี้จักนะมีให้ละเว้นติดโทษมูสาทานเลยให้ละเว้นนะการมูสาวะข้อโกงหลอกลวงกันนะเป็นให้ละเว้นอันนี้เรื่องมันเป็นนี้สุราเวสภมาตฐานาเวแล้วมันให้ละเว้นการดื่มสุราสาโทคัญชายาตินแม่เป็นให้ละเว้นนี้ถ้าเราละเว้นนี่แล้วอยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่บ้านก็เป็นศีลอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ถนนมนทานอยู่รถยนต์ก็เป็นรถไฟก็เป็นศีลอยู่เรือบินก็เป็นศีลถ้าละเว้นนี่แล้วถ้าเราไม่ละเว้นนี่แล้วจะมาอยู่ในวัดนี่ก็ไม่เป็นไม่ได้ศีลบางคนปานาติปาตาเวยุมกัตตปะว่าวันนี้ทำอะไรเป็นศีลแบบนี้นะที่หน้าไม่เห็นของมวยปักก็ไม่เป็นศีลแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรอกไม่เป็นศีลอยู่มาเป็นนี้หรอกคันละละเวทเนื้ออยู่ไหนก็เป็นนั่งก็เป็นศีลนอนก็เป็นศีลเดินก็เป็นศีลละละเวทโทษห้าอย่างนี้นี่ละจับสุรามิสะประมาทฐานเป็นขวดเหล้าเอาพร้อมมันจะเป็นละศีลนั่นนะไม่ได้เด้รู้จักเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรายุ่งยากแต่เพราะเรามีศีลนี่เด้วุ่นวายกันหรือว่าไงทุกข์ยากทุกวันนี้ถ้าเรามีละเว้นโทษห้าอย่างนี้แล้ว

สดงไม่เป็นอะไรต้องสมมุติมีเสียหลงสมมุติมีพิจารณาโอปันยโกเพื่อไม่หลงในโลกธรรมทั้งหลายรับทั้งหลายหลงในโลกธรรมมันทำกันอยู่ในยุทธในยอมโลกธรรมอะไรโลกธรรมพุทธชโลกันพุทธชโลกว่าทำมีดิบทำมีสนะทำปฏิโสทำมีสักมีระยังเขมังผู้ถึงทำมากระเสียงความโลกธรรมทั้งแปดนี้ผู้ไม่หลงโลกธรรมทั้งแปดนี้เราและเป็นทุกข์โลกธรรมทั้งแปดโลกธรรมทั้งแปดไหนล่ะลาโปอลาโปยะโสยะโสนินทาปะสังสาทุกขังทุกขังมีแปดอย่างนี้เหตุฉะนั้นว่างั้นแล้วเมื่อมีลาภคือจะดีอกดีใจนะจริงลาภเสื่อมโอ้ยเสียเสียใจนะถ้าเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้ามีลาภท่านก็ไม่ดีใจเมื่อเสื่อมไม่ท่านก็ไม่เสียใจมันเป็นอนิจจ์นะท่านไม่หลงเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทุกข์แล้วท่านมันไม่หลงน้ำดีแล้วชั่วนะอันนี้พวกเรามียศดีอกดีใจเสื่อมยศเสียอกเสียใจเนี่ยท่านมียศก็ตามไม่มียศก็ตามเขาว่าดีท่านก็เฉยนะเขาว่าไม่ดีท่านก็เฉยว่าไงล่ะเขาว่าดีเราไม่ดีก็มันก็คือเขาแหละนะเขาว่าไม่ดีเราดีอยู่มันก็เนี่ยเนี่ยไม่หลงเขาว่าเนี่ยตะปานแมวบางดำบางแดงบางด่างมันกัดกันเนี่ยเจ้าก็ดีสู้บันไตไขว่าเขาว่ากัดกันแล้วนี่นะแม่แม่จะกัดกันใครว่าเขาว่าเรากัดกันดิแม่แม่จะเด็ดมีกันละตัวเฉยมียศดีใจเสื่อมยศเสียใจพุทธเจ้ามียศก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเสื่อมก็ไม่เสียใจแม่เป็นงั้นแม่เขาสรรเสริญท่านก็ไม่ดีใจเขานินทาท่านก็ไม่เสียใจนะมึงหันหอบสิจ้ามึงหันแน่เราแล้วมีคนสรรเสริญก็ดีอกดีใจมีคนนินทาก็เสียอกเสียใจแน่ใช่ไม่ได้ที่คนเป็นทุกข์เสียล่ะเออรู้ว่าไงล่ะเออเขาว่าเขาไม่ดีกันเขาล่ะเออเราดีเขาไม่ดีกันเขาแหละมันเป็นใหญ่หรอกเสียใจนี่มันมีได้รับความสุขก็ดีอกดีใจได้รับความทุกข์ทุกอกทุกใจนี่ละแปดอย่างเมื่อท่านนะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็พิจารณาไม่หลงไม่ได้ความทุกข์ขึ้นมาท่านก็พิจารณาท่านก็ไม่หลงนะพุทธเจ้าเป็นความโลกธรรมทั้งแปดเป็นผู้ถึงธรรมกระเสียมไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเนี่ยผู้ไม่หลงผู้ปฏิบัติมันเดียวมันยุ่งที่เราเขาว่านินทาไม่ดีเฮ้ใครว่ากูไม่ดีเดี๋ยวเขาบังหน้าเขาว่าข้ามประเทศแน่เงี้ยเจ๊ไม่ได้ที่แบบนี้ว่าไงล่ะมันเป็นอย่างนั้นเหรอไม่ได้เจ๊ขออภัยนะ

ดาก็คือเป็นตัวผู้มีสัจธรรมมีความซื่อสัตย์มีความบริสุทธิ์ด้วยศีลน่ะนางสีดาก็พระสีดาก็ศีลน่ะผู้ศีลบริสุทธิ์ใช่ไหมเหมือนความรักที่นางมอบให้พระรามด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่คิดคดทรยศยอมตายต่อสามีคนเดียวทศกัณฐ์จะไปแปลงรูปร่างให้สวยให้งามไงก็ไม่หลงไหลรักก็เพียงพระรามคือเป็นคนมีศีลเนี่ยจะต้องมีอารมณ์เป็นธรรมมีความบริสุทธิ์ก็เหมือนนางสีดาผู้รักษาศีลไม่ยอมทิ้งศีลนะไม่เข้าข้างทศกัณฐ์ไม่โกรธนะคนมีศีลไม่โกรธไม่ได้ก็ต้องมีความเพียรดับความโกรธคือนางสีดาก็คือตัวรักษาศีลคือพลักษ์ก็รักษาอารมณ์พลาก็คือตัวจิตที่แน่วแน่มั่นคงจะต้องทำลายล้างเผ่าผันยักษ์ให้ตายให้หมดก็ด้วยต้องทำลายล้างความโกรธตัวเองให้หมดฆ่าให้ตายให้ได้ในชาตินี้ไม่ยอมพ่ายแพ้ไงจนชนะทศกัณฐ์ได้ฆ่ายักษ์ตายหมดก็คือพระอรหันต์นะคือพระอรหันต์นั่นเองฆ่ายักษ์ตายหมดเรื่องรามเกียรติ์สรุปแล้วก็คือจิตเรารูปเสียงกลิ่นรสเราควรหลงเข้าใจไหมโยมมีเราเดี๋ยวจบถ้าเรื่องของเราจะคืนเดินวันใช่ไหมก็เรื่องของจิตทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นโยมเรื่องของกิเลสไอ้อะไรไอ้นกอะไรวายุพักอะไรที่มาช่วยนางสีดาใช่ไหมเจอทศกัณฐ์อุ้มนางสีดาเหาะมาไอ้นกไอ้นี่ไอ้นกวายุพักเนี่ยนกอะไรเนี่ยเขาเรียกถ้าอินเดียก็เรียกนกอีแรงแต่เมืองไทยก็เรียกขัดสดีแต่ที่อาตมาไปดูรูปอินเดียก็เป็นอีแรงก็มีฤทธิ์ก็ตีกับทศกัณฐ์บอกเอาหนังสีดาไปไม่ได้ฉันเป็นเพื่อนกับพระรามเพราะอีแรงเป็นพวกใครพวกมีศีลพวกมีศีลไม่กินไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ปากมันเสียคนมีศีลปากเสียนะคนมีศีลเนี่ยปากก็ชอบเป็นดินถาจากบ้านนะโยมเขาก็ด่าตอกมันใช่ไหมออกไปจากวัดแล้วไปดินถาจากบ้านเนี่ยเขาก็ตีกลับมาโดนในทศกัณฐ์ตีกลับมาเพราะอะไรเพราะไม่เพราะตัวเองเนี่ยมีไอ้มันเสียที่ปากใช่ไหมเดี๋ยวอยู่พักไอ้นกเนี่ยเสียที่ปากบอกโอ้ยทศกัณฐ์ใครสู้ฉันไม่ได้หรอกทศกัณฐ์ก็สู้ไม่ได้จริงเพราะมันมีฤทธิ์มันตีทศกัณฐ์เสียไปบอกสิ่งที่ใครจะทำกันได้มีอย่างเดียวแหวนนางสีดาเท่านั้นแหละสิงกลัวเท่านั้นแหละทศกัณฐ์ก็เลยถอดแหวนนางสีดาเครื่องไอ้นางวายุพักนี่ตีหักลงมาตายเลยก็ร้องโอ้กูนี่นะมีดีแต่ไม่รู้จักของดีตายเพราะปากตัวเองเนี่ยคนมีศีลใช่ไหมเสียเพราะอะไรโยมถ้ามีปากดีเสียไม่ตายนะต้องมีศีลพอเราปากร้ายเสียเลยเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสัมมาวาจาไม่ปากร้ายไม่ให้ร้ายกับใครไม่ด่าไม่หยาบคายใครต้องสื่อสัจจะที่ปากทำอะไรก็แพ้เขานะใช่ไหมไม่แพ้โดนเขาเล่นงานตายนี่เรื่องของพระลักษมณ์รามเรื่องของธรรมะทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราหมดโยมมันออกจากใจเราหมดแล้วก็เข้ามาอยู่ที่ใจเราหมดแต่ถ้าเราเรียนรู้ธรรมะนี้เราจะเข้าใจปฏิบัติไปก็เข้าใจไปเองโยมนะขอให้ค้นหาที่จิตตัวเองได้เถอะอย่าไปหลงว่าธรรมะอยู่นอกตัวนอกตนเพราะเราอายุเราพันนี้แล้วเราจะศึกษาอะไรก็ไม่ทันนะจะไปเรียนพระไตรปิฎกก็ไม่ทันไปชาติทำบุญอื่นก็ไม่ทันต้องทำใจให้มีศีลสมาธิให้ทันตรงนี้จะทันพระสีอานจะทันพุทธเจ้าโยมถ้าเราไม่ไปตรงนี้ไม่ทันพระพุทธเจ้าไม่ทันพระสีอานไม่ทันไปสวรรค์ถ้าไม่มัวทำบุญอื่นเรียนอย่างอื่นไม่ทันไปสวรรค์ไปนิพพานเรียนอย่างนี้ไปทันสวรรค์นิพพานไปได้ภายใน7 วัน7 เดือน7 ปี7 ชาตินะแต่คนอื่นไม่ปฏิบัติไปไม่ทันหรอก7 ปี7 วันก็จะได้หวัง7 เดือนก็จะได้หวัง7 ปีก็จะได้หวัง7 ชาติก็จะได้หวังเพราะอะไรเพราะไม่มีศีลสมาธิเนี่ย

ไม่ได้เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาติไปนิพพานไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้บางคนเกิดตั้ง500ชาติเป็นลิง500ชาติโยมไม่ได้ไปไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เลยเกิดเป็นควาย500ชาติเกิดเป็นงัว500ชาติเคยฆ่างัวเกิดเป็นงัว500ชาติเคยใช้เคยเอาเปรียบขนเขาไว้ก็มาเกิดเป็นงัวเป็นควายก็ใช้500ชาติเคยเป็นหมูฆ่าหมูก็มาเป็นหมู500ชาติเนี่ยมาเป็นไก่500ชาติมาเป็นหมา500ชาติโอ้โหกว่าจะพ้นได้อย่างละ500ชาติละชาติมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่7ปี7เดือน7วันนะถ้าหากว่าคนเรามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็7วัน7เดือน7ปีก็ไปถ้าเกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติคิดแล้วมันก็น่าลงทุนอย่าให้ใจเราลืมพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิอย่าให้ใจเราลืมศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าใจเราลืมแล้วนี่นะเราไม่ได้เอาไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อะไรไปเลยถ้าตายแล้วคนเราไม่นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีศีลสมาธิเนี่ย7ปี7เดือน7ชาติบางทีไม่เคยเจอพระพุทธธรรมพระสงฆ์สมมติว่าพลาดพลั้งสมมติว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาผิดศีลอะไรเนี่ยไปเกิดอย่างละ500ชาติ100ชาติโอ้โหเสียเวลานานเลยนะชาติเนี้ยโชคดีคนท่านเนี้ยยิ่งกระถูกหวยอีกโยมคนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยิ่งกระถูกหวยร้อยครั้งอีกโยมเพราะมีบุญวัฒนามากกว่าคนร่ำรวยอีกเพราะมีลาภมากกว่าเพราะเงินทองไม่สามารถจะทำให้เราไปคนชาติคนพบได้แต่ความดีเนี่ยสร้างได้แต่ก็ได้รับผลมากกว่าเป็นมนุษย์นี่ได้รับผลมากกว่าเงินทองอยู่ขอให้เอาจิตใจไปทำความดีทำไมเราจะมามองว่าคุณค่าของมนุษย์นี่มีมากโยมถ้าคนใดมีปัญญามองคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์นี่มีมากกว่าสัตว์อื่นนะว่าชีวิตจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ยากเหลือเกินเนี่ยถ้าโยมคิดได้อย่างนี้นะคนนั้นจะลงทุนกล้าทำบุญกล้าอุทิศกายวาจาใจตัวเองเนี่ยทำในชาตินี้เลยเขาไม่รอชาติหน้าแล้วเพราะเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากยากไหมโยมยากไหมจะมาเกิดได้ไหมไปชาติหน้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมยากนะโยมคิดให้ดีนะใครว่าง่ายเป็นมนุษย์จะเกิดยากนะโยมพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเลยไม่ตายจนกระดูกสูงกว่าภูเขาสุเนรุราชท่านยังบอกว่าตายเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากเลยตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เร็วเลยเนี่ยไม่ใช่ง่ายอย่าหวังว่าไปเป็นเทวดาแค่ว่าเกิดตายจากมนุษย์แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกยากเกิดแรงที่เรามาเนี่ยถือว่าเป็นบุญนะโยมนะหลุดมันเนี่ยนะไอ้ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนโยมที่อยู่ในดินอยู่บนดินอยู่ในน้ำอยู่ในป่าในดงอยู่ในนรกอีกมากมายเลยไอ้ที่หลุดหลุดมันเนี่ยโอ้โหคนมีบุญนะโยมพวกเรานี่คนมีบุญแต่มันมีชัดเดียวหรือเปล่าถ้ามันมีต่อไปมันก็คือว่ามีบุญต่อไปบุญมากนะโยมไม่ใช่บุญไม่น้อยน้อยเราอยู่ได้วันนึงขอให้ได้ทำบุญนะโยมก่อนตายเนี่ยฮะดีกว่าคนมาอยู่ตั้งร้อยปีไม่ได้ทำบุญแล้วถ้าเกิดมันเกิดผิดว่าไงนะโยมถ้าเกิดผิดว่างานมันเกิดไม่เข้าท้องขนมันไปเกิดเป็นท้องสัตว์ทางไงโยมจะมาบวชก็ได้ไหมก็หอนต้องอยู่ต้องอยู่ข้างสลาเลยโยมนะจริงๆสัตว์พวกนี้มันรู้จักคนนะบางทีเราพูดอะไรมันรู้เพราะว่าใจของมันเป็นมนุษย์มาก่อนพวกหมาพวกแมวพวกสัตว์เนี่ยโยมคุยกับมันแต่ถ้าโยมมีสื่อนะโยมรู้ว่ามันรู้เรานะใจนี่มันเป็นมนุษย์มันรู้เราพูดอะไรนะแต่มันตอบไม่ได้ไอ้คนที่เลี้ยงสัตว์ไปแล้วก็พยายามปฏิบัติไปนี่จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันรู้เรานี่พูดอะไรมันก็รู้แต่มันตอบไม่ได้มันเป็นสัตว์มันรู้ก็แสดงว่ามึกมันพลาดโอกาสมันเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ใจมันเป็นมนุษย์มันพลาดตรงที่มันเป็นมนุษย์เลยมันหลงคิดว่าชาตินี้โยมเกิดพวกเราเกิดมาสร้างบารมีกันมากน้อยอยู่ที่ตัวเราจะเสียสละแค่ไหนอย่างที่โยมมานี่ก็ถือว่าสร้างบารมีแล้วเป็นบุญใหม่แล้วบุญเก่าพามาดีไม่ต้องเสียใจโยมนะนี่ถือว่ามีบุญแล้วทำบาปเก่าๆก็ช่างมันเถอะกดน้ำขึ้นไปนะเจ้ากรรมในเวร
ข้าปูข้าปลาข้ากุ้งข้าหอยก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันแผ่เมตตาให้ไปได้ได้ทุกวันเนี่ยใจเราเป็นพระใจคิดถึงพระเราเป็นบุญนะอย่าให้ใจมันมีความโลภความโกรธพกไว้แล้วกันใจคิดถึงพระเราเป็นบุญใจเรามีสติก็เป็นบุญรู้ตัวเราเนี่ยเราเกิดมาทำไมอ๋อเกิดมาทำบุญเออเกิดมาทำไมเกิดมาทำบุญเออเกิดมาทำไมเกิดมาสร้างบุญให้รู้แค่นี้พอละนะเกิดมาแล้วได้อะไรเกิดมาสร้างบุญเกิดมาสร้างความดีให้นึกอย่างนั้นไปเกิดมาแล้วได้อะไรไปไม่ได้อะไรหรอกได้แต่บุญเกิดมาแล้วมาทำไมเกิดมาสร้างบุญเกิดมาแล้วตายเราจะได้อะไรไปก็ไม่ได้อะไรได้แต่บุญคิดอย่างนั้นได้ไหมล่ะใจมันก็จะดกขึ้นมาด้วยการนึกถึงแต่เรื่องบุญเกิดมาทำไมเนี่ยได้อะไรเกิดมาสร้างบุญเกิดมาสร้างกรรมดีมาทำบุญจะตายได้อะไรไปไม่ได้อะไรได้แต่บุญไปถ้าคิดอย่างนั้นนายโยมคิดทุกวันทุกวันมันก็จะได้เองถามตัวเองเลยเกิดมาทำไมเนี่ยได้อะไรทำทับตายได้อะไรไม่ได้เลยเนาะหูเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ใช่หูเลี้ยงมาจนมันโตหมดแล้วยังไม่ได้อะไรยังมันเลยบางทีมันยังไม่มันดูแลเราเท่าไรเลยเราต้องดูแลมันเจ็บจะไข้เรามันยังไม่ค่อยมาดูเราเลยเราดูมันไปเยอะก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้สมใจเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ยังไม่สมอกสมใจเราได้อะไรก็คือได้บุญเลี้ยงเอาบุญมันไม่ช่วยอะไรเราก็เลี้ยงเอาบุญแล้วที่เราทำบุญมันก็ทำบุญของเราพอคิดงี้มันจะสบายใจโยมคิดว่าเกิดมาสร้างบุญทำอะไรก็ทำเพื่อบุญจะตายแล้วก็ไม่เอาอะไรเอาบุญไปแล้วก็เอวังสบายใจลูกหลานจะรักเราไม่รักเราจะห่วงเราไม่ห่วงเราจะให้เรากินเราใช้เขาช่างมันถือว่าเราเกิดมาทำบุญเกิดมาสร้างกรรมดีไอ้ที่มันทำก็เราก็ถือว่าเราใช้กรรมไปไอ้คนด่าเราก็ถือว่ามันสร้างกรรมกับเราก็อย่าไปเอากรรมกับมันไอ้คนที่มันทำให้เราก็ถือมันทำบุญไอ้คนที่มันเบียดเบียนก็ถือมันทำบาปก็สงสารมันไอ้ที่เราเบียดเบียนเขาถือว่าเราก็สร้างกรรมแต่เราทำความดีให้คนอื่นเราก็ถือว่าเราทำบุญมันก็มีอยู่แค่นี้เองโยมเราก็สบายใจเท่านี้ก็อยู่กับคนได้อย่างสบายไม่ค่อยคิดอะไรกับมันก็ทำใจเป็นคนมีคุณธรรมได้ลูกหลานจะมารักเราไม่รักเราห่วงเราไม่ห่วงเราเราก็เออถือว่าเรามาสร้างบุญของเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ในโลกนี้อยากจะพ้นทุกข์เราก็ต้องไม่มาเกิดอีกคือทำบุญให้มากกว่านี้อีกจะได้ไม่มามีทุกข์อีกนี่เราก็เกิดมาทำบุญอย่างนี้เท่าที่เราทำได้โยมบอกว่าตายด้วยศีล8เนี่ยพระราชามีเมือง16เมืองก็ยังบุญน้อยกว่าคนถือศีล8โยมนะพระราชามีเมืองตั้ง16แคว้นเนี่ยยังมีบุญน้อยกว่าคนมีศีล8วันเดียวตายนะคนเหล่านี้ถ้าได้นั่งสมาธินะจะดีไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายโยมพวกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยให้มาฝึกสมาธิก่อนตั้งแต่หนุ่มแต่สาวมาฝึกสมาธิก่อนต้องอย่าไปฝึกตอนแก่ฝึกตั้งแต่เด็กๆฝึกเรื่องศีลสมาธิให้เป็นก่อนแล้วต่อไปจะมีดวงตาเองมีดวงตาเห็นธรรมจะได้มีผัวมีเมียจะได้คนดีพอจะไปมีจะไปได้คนดีจะได้คนมีศีลมีธรรมต้องให้เขาฝึกตั้งแต่เด็กๆให้เขารู้จักศีลธรรมตั้งแต่เด็กแล้วก็ต่อไปเขาจะได้คนดีเป็นญาติเป็นมิตรแต่ถ้าเขาไม่ฝึกศีลสมาธิตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะไปได้คนไม่ดีจะได้ขี้เหล้าเมายาเพราะว่าศีลเนี่ยมันกำจัดเป็นสิ่งกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปมาถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่เราพูดแต่เราบนตลาดนิยมนะไม่ว่าใครเนาะสังคมมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พูดว่ากันไม่ได้เนาะ
แต่ถ้าธรรมะพุทธเจ้า

ก็ไม่สอนไม่สอนให้คนเป็นมนุษย์ทำอย่างนั้นเพราะมันทำลายครอบครัวทำลายตัวเองพอจะมาเข้าวัดนี่ก็อย่างพระองค์หนึ่งอะท่านกินเหล้าเป็นตำรวจกินเหล้ากินเหล้าเมากัดหูกันขาดแล้วล่ะก็ออกจากตำรวจก็มาบวชพอบวชเสร็จแล้วนะโรคไอ้กินเหล้าเนี่ยพออายุมันมากแล้วมันจะกลับย้อนกลับมาก็เป็นตรงโน้นเป็นกระเพาะเป็นลำไส้เป็นตับเป็นไตพอมาบวชแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นหน่อยแต่พอนั่นน่ะมันก็ไอ้โรคเก่าเนี่ยมันไม่มีเชื้อมันก็บั่นถอนผลที่สุดผ่าตัดผอมลงดำลงแล้วก็ตายผ่าเท่าไรก็ไม่หายไอ้เนี่ยโทษมันมาจากเป็นคฤหัสถ์ยืดอายุได้มาบวชหน่อยได้มาบวชแต่มันก็ยังไม่หมดกรรมมันตามมาเลยขอโทษที่ไม่กินเหล้ามันมันพอแก่ตัวมันมันเอาไปให้ได้มันมาทวงไปนะเพราะพิษมันร้ายเนี่ยมันสะสมไปเยอะในสุดก็ต้องอายุสั้นแต่ก็ดีตายตั้ง60กว่ากว่าแต่ว่าโรคพวกนี้มันกลับมาเบียดเบียนตอนอายุมากๆ50-60มันเข้ามาถ้าคนไหนไม่กินเหล้านี่มันจะไม่เข้าโรงพยาบาลเรื่องนี้ความชรุดทรุดโทรมร่างกายตอนแก่จะดีจะไม่ค่อยเท่าไหร่สุขภาพจะดีคนที่ไม่ดื่มอย่างพ้นโยมนี่พ้นไหวแล้วเนาะให้กินกูก็ไม่กินแล้วเพราะว่าบวชเรียนเนี่ยโอกาสเรามีน้อยนะโยมอย่างบ้านเราเนี่ยชักชวนไงก็ถือว่าดีแล้วถือจะไม่ใครมีมากมีน้อยก็บวชกันไปเถอะยังไงก็ถือก็ให้ครบ7 วัน7 วันเนี่ยเอาไปได้ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในที่เราระลึกไว้ได้สวดมนต์ทุกวันเนี่ยก็พยายามฝังไว้ในใจเก็บไว้ในใจปิติที่เราทำบุญเนี่ยปิติไว้ในใจพยายามนึกให้ดีใจทุกวันให้ดีใจที่เราทำทุกวันให้จำไว้ว่าการกระทำของเราเนี่ยเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีหรือกายวาจาใจที่ดีเป็นอธิษฐานจิตของเราให้มีพลังเรื่อยซึ่งนี่จะเป็นสิ่งเงาตามตัวเราทำให้เรามีบุญไปตลอดชีวิตไม่หมดไม่สูญบุญกินไม่หมดโยมนี่เรามาได้กินบุญเก่านะโยมนะนี่เรามานั่งอยู่ได้ในกินบุญเก่านะถ้าหมดบุญตายนะโยมนี่ทุกคนเนี่ยกินบุญเก่าที่มีอายุยืนมาทุกวันเนี่ยกินบุญเก่าโยมคนไม่มีบุญไม่ตายเกิดมาอายุไม่ถึงแต่ก็ถือว่าเรากินบุญเก่าหมดบุญเมื่อไรก็ไปแต่นี่บุญของคนมาเนี่ยอายุไม่เกิน80 ปี90 ปีตายถือหมดบุญแต่คนที่เขาทำบุญมีศีล5 ศีล 8มั่นคงเนี่ยเขาไปกินบุญต่อไปไปอยู่เป็นเทวดาเนี่ยเป็นกฎล้านปีโยมอีกคนเนี่ยโหกินบุญไม่หมดเลยนานก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไอ้บุญที่ทำไว้เนี่ย7 วัน 7 วันเนี่ยมันส่งไปถึงโน่นเนี่ยยันพรหมโลกเทวโลกคนนี้ไปเสวยบุญนานไม่ต้องมานั่งปวดบ้างเมื่อยคนนี้นะก็แสดงว่าที่เราลงทุนไว้เนี่ยมันกำไรยาวนานไม่ขาดทุนกลับไปบ้านก็ไปภาวนาพูดให้น้อยลงนะอายุบ้างคิดให้น้อยลงพูดให้น้อยลงพอพูดมากแล้วแก่มากนะคนไหนพูดมากแก่มากคนไหนไม่พูดไม่แก่ใช่ไหมเขาคนมากเขาว่าไงคนไหนเขาจะว่าคนแก่บางคนบอกว่าอย่างนี้แม่บ่นหน้าดูเลยสงสัยจะแก่ขึ้นแล้วเนี่ยอย่างนี้แม่ขี้บ่นพูดไม่หยุดเลยเงี้ยเจ้าอารมณ์แสดงว่าแก่เลยนะมันพูดกับเรานะพวกแม่แก่แล้วน่าจึงได้เป็นงี้เป็นคนแก่แล้วแม่อย่างนี้พูดมากเรื่อยโอ้แสดงว่ามันยัตติให้เป็นคนแก่แล้วพูดมากคนไม่พูดก็เลยไม่แก่ใช่ไหมโยมโยมไม่อยากใครว่าคนแก่พูดมากโยมต้องยัตติสงบจะไปพูดมากไปบ้านแล้วก็สงบให้มากภาวนาให้เยอะ

อาตมาก็เป็นคนไม่ชอบพูดนะดูเจอาตมาก็ไม่พูดใครหรอกอาตมาไม่พูดได้ตั้งหลายปีนะเป็นคนไม่ชอบพูดชอบไม่พูดแต่เวลาพูดก็พูดแต่จริงๆแล้วเป็นคนไม่ชอบพูดแต่ก็ไม่รู้นะว่าอาตมาเป็นคนชอบพูดยึดรู้เกิดอาตมาไม่ชอบพูดหรอกบางทีอาตมาเพียงเมืองกี่คนมาอาตมาไม่มีเรื่องจะคุยละพยายามหาเรื่องคุยเขากลัวเขาจะเหงาอ่ะกลัวเขาจะแบบว่าเอ๊ะไม่คุยอะไรครับจริงๆจริงๆอาตมาไม่อยากคุยนะคือเคยอยู่คนเดียวมันไม่พูดเนี่ยอยู่ต้องประชาคนเดียวต้อง3ปีอาตมาไม่ต้องคุยใครสบายสบายคนมาเนี่ยอาตมาหลบเลยกลัวจะพูดกับเขากลัวเขาจะทักเรา กลัวเขาจะมาทักเราเลยต้องพูดกับหลบเขากดเงียบเลยเขาทักเราไม่พูดเขาหาว่าเรายิงอีกหรือว่าทำไมพระไม่พูดก็ต้องหลบใครมาก็หลบตอนไปอยู่ที่ถ้ำหมีพระโยมมาเราเห็นเนี่ยมาแล้วเราก็หลบเข้ากดเลยอังเย็บเมื่อกี้เห็นตรงนี้ไปไหนแล้วเราก็นั่งปรากฏมันหนาละอังเย็บก็เช็คให้เราได้ยินเมื่อกี้เห็นตรงนี้เขาหายไปไหนพวกผู้หญิงก็มากันเยอะพอเราเห็นมาตั้งข้างล่างเราก็เงียบอย่าเห็นเราไม่ออกมาเขากลับต่อสบายหรือออกมาแล้วก็พอเข้าไปเราก็มาเปิดเกิดนั่งสบายคุยกันมันเรื่องมากไม่พูดสบายจริงๆแต่นั้นเรารู้สึกว่าถ้าอย่าไม่คุยกับคนนี้เป็นสุขพูดมากแล้วไม่มีความสุขเลยพูดมากแล้วเรื่องมากพยายามทำน่าจะมาในหลบหลีกพยายามทำไปอยู่ถ้ำถ้าก็ปล่อยมาจะมาไปอยู่3ปีก็พยายามไปอยู่ที่นั่นไม่อยากไปคุยกับคนจะคุยก็คุยกับพระยมโยมนี่ก็ไม่ค่อยขึ้นไปพออยู่ในป่าหลายคนก็ไม่ค่อยมายุ่งกับเราก็เงียบสงบไม่ต้องคุยสบายดีไม่พูดกับคนในเรื่องไม่มีนะแต่มันพูดเรื่องมากจังเลยทุกวันในเรื่องมากมีแต่เรื่องพูดกันเนี่ยแต่ยิ่งผู้หญิงดิ้งเจาะแจ๊หน้าดูเรื่องชาวบ้านพูดมากถ้าฟังผู้หญิงโอ้โหเรื่องมากจริงๆโลกนี้ทั้งโลกวุ่นวายจริงๆนะน่ารำคาญด้วยใช่ไหมก็อยู่คนไม่พูดดีอ่ะสมาว่ามันสงบดีเออเราแก่เลยไม่อยากพูดเขาแก่อยากพูดเนาะไอ้เราต้องใส่ยิ่งแก่ยิ่งไม่พูดนะยิ่งเห็นคนพูดมากแต่มาจะหลบทุกวันได้แต่มาพอฉันแต่ละแต่มาก็พุทธขึ้นกับบนเลยหลบคนพูดคนไหนมาปั๊บๆๆเงินโอ้ยกูตายแล้วเนี่ยเป็นคนปั๊บๆๆมันตายแล้วกูต้องนั่งเฝ้าป่าไอ้คนนี้อีกนานไปเออลงไปกูจริงๆนะบางคนนี่มาถึงปั๊บๆๆๆเรื่องตัวเองนะเขาพูดวนอยู่นั่นแหละภายเดือนในอ่างไม่จบทุกทีมาวันหลังก็แป๊บๆๆอะไรวะใจคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเรื่องมากมันไม่มีอะไรเขาไม่สงบเขาน่าจะรู้จักคำว่าสงบเพราะเขาจะไม่พูดเอตมาเรียกว่าโอ้เขาคุยผัวเขาหลงงั้นนั่งนี้ผัวเขารักมาคุยนะผัวเขาหลงเขารักเราไม่รู้จักถ้ากูเป็นผัวมันกูหนีไปไหนแล้วเรียนดึกต่อไปใจนะคือผัวก็รักมากนะโอ้ยหวงถึงหน้าดูมาวัดก็ไม่ได้คุยหุ้ยปากนี้กูหนีมึงไปนานแล้วรักตรงไหนได้วะเงี้ยไอเราเป็นคนไม่อยากพูดเนาะนึกเถียงในใจนะแต่ไม่กล้าพูดต่อหน้าเขาหน้ารำคาญนะมันเรื่องเก่าเล่าใหม่ไม่สร้างสรรค์อะไรเลยใช่ไหมถ้าพูดสร้างสรรค์ไปมาบอกเออพูดหนุ่มพ่อนี่นะทำตรงนั้นทำตรงนี้นะเดี๋ยววัดตรงนี้มันไม่ติมันรกนะดิฉันจะมาตัดหญ้านะฉันจะเอานั่นมาปลูกนะเออโอเคงี้มาพูดกับฉันสิอันนี้นี่ไปไม่รู้จะพูดทำไมอ่ะแล้วก็ไม่เจริญมาสักอย่างเดียวใช่ไหมพูดไม่พัฒนาแล้วน่ารำคาญเนาะแต่ตมาก็ทนได้ทนมาตั้ง20 กว่าปีแต่ก่อนไม่หลบนะตมาหลบใช้วิธีหลบเข้าป่ากระทำหลบนี่ก็มีกฎหนาก็หลบเข้าในกฎทนร้อนบางทีออกมาเหือดแตกเลยหลบเป็นคนพูดมากไม่มีหลบไปไหนก็หลบเข้ากรดเนี่ยไม่มีที่ไปอ่ะ

ช่บางคนก็อาจจะชอบคนพูดมากแต่ตมาเองรู้สึกคนพูดมากมันไร้สาระคนแก่คนแก่สงบมันจะได้นะแก่พูดมากมันจะไม่ได้นะตากระยายอยู่กันไม่ได้ทะเลาะกันไงเขาพูดมากอะไอตากระยายที่อยู่กันได้เขาพูดไม่มากใช่ไหมตอนนี้เขาเกิดไอตากระยายที่พูดไม่มากอะไม่ทะเลาะกันหรอกอยู่กันได้ต่างคนต่างสงบไอตากระยายพูดเก่งเดี๋ยวก็ทะเลาะกันความเห็นไม่ตรงกันกลัวนะทุกทีนี่ตมากลัวคนพูดมากเพราะมันยังไงมันเกิดเป็นโรคใช่เราคงใส่เราด้วยแก่เราคงจะไม่คุยกับใครนะคงจะแบบแก่ไม่อยากคุยอะถ้าเป็นคนแก่อยากคุยนี่เจอใครจะอยากจะไปหาเขานะอยากจะคุยเขานะถ้าได้เราพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัมมาวาจาดีกว่านะสัมมาวาจาเจรจาชอบทำไงจะพูดให้มันเจรจาชอบพูดให้มันเราก็ชอบพูดแล้วก็สบายใจคนฟังก็สบายใจนี่เจรจาชอบเท่านั้นเองพูดได้แต่ให้มันเจรจาชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบนี่หลักของพุทธเจ้าให้พูดเหมือนกันแต่ให้เจรจาชอบไม่ให้พูดเรื่องคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ไปพูดถึงเรื่องคนนนทำไม่ดีคนนี้ไปพูดว่าคนนนเนี่ยคือเจรจาชอบเนี่ยพูดถึงเรื่องศีลสมาธิพูดถึงเรื่องสมาธิทิพูดถึงเรื่องทำมาหากินพูดถึงเรื่องความดีทำอะไรที่เกิดประโยชน์เขาไม่ให้พูดเรื่องที่มันเป็นโทษที่ไปเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นพูดให้ร้ายคนอื่นพูดให้ร้ายตัวเองพูดสิ่งที่คนตนเองก็ไม่สบายใจคนอื่นไม่สบายใจเลยเป็นมิจฉาวาจาครูเจ้าท่านให้พูดเหมือนกันแต่ให้เป็นสมาวาจาปฏิบัติแล้วก็ต้องเอาไปใช้นะโยมน้ำบวชแล้วโยมต้องเอาไปใช้สัมมาวาจาสัมมาสติก็ต้องเอาไปใช้สัมมาสมาธิก็ต้องเอาไปใช้สติก็ต้องเอาไปสมาธิก็ต้องเอาไปถ้าโยมชาวบ้านไม่มีสติไม่มีสมาธิจะอยู่เป็นสุขได้ยังไงชาวบ้านจะเป็นสุขได้ไงโยมไม่มีความสุขต้องมีสัมมาต้องมีมรรคองค์8ทางเดินของอารมณ์ทางเดินของจิตที่จะเป็นไปทางสัมผัสที่ดีคิดที่ดีทำที่ดีก็เรียกว่าเป็นทางปฏิบัติคือศีลสมาธิอันนี้เองนี่เราเรียนมหาวิทยาลัยนะมาบวชเนี่ยนะมาเรียนมหาวิทยาลัยธรรมะเรียนชั้นสูงเรียนธรรมะปรมัตถ์เปลี่ยนพิสูจน์เองปฏิบัติเองได้ผลเลยนะได้เห็นผลในวันนี้เลยนะโยมมาบวชในโยมเห็นผลบุญของโยมเลยได้มากได้น้อยโยมรู้เลยไม่มีใครบอกโยมได้โยมจะบอกตัวเองเลยว่าโยมมาทำบุญได้บุญแค่ไหนโยมจะรู้เลยใจโยมดียังไงโยมก็จะเข้าใจสงบไม่สงบก็รู้เอาละนะโยมนะเอวังนะก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอให้ทุกคนสมความปรารถนาที่ตั้งใจทีนี้น้อยกว่าแล้วเท่ากันมีผู้ชายหายหมดกลัวกรรมฐานมานั่งไม่ไหวมั้งอือตายกี่คนละเป็นไงตายหัวหน้าน่ะเออปีที่แล้วนะเป็นไงตายอ่ะเอากลับบ้านเก่าแต่แกก็มีบุญนี่เนาะบวชตายเวลาจะมีบุญดีก็เมาตายเปล่าพูดถึงดีก็พวกเมาตายเมาตายน่าสงสารคนไหนเป็นเมียคนเมาก็น่าสงสารมีกรรมผู้ชายทั้งโลกไม่เอาไปเอาผัวขี้เหมาคือหาไม่ได้ก็ไม่รู้เนาะสงสัยหาไม่ได้เนาะสงสัยมันเดินไหนก็เดินเดียวหมดนะตรงไหนก็ขี้เหมาหมดนะประเทศไทยก็ไปหาผู้ชายขี้เหมาไม่ได้มั้ง

เอาไม่ได้มั้งฮะหาไม่ได้ก็ต้องเอานะขี้เมาก็เอาเลยวะดีก็ดีก็อยู่กับดีก็เป็นสาวทมทึกก็จะว่าหาผัวไม่ได้ขี้เมาข้อมือกูก็เอาเลยวะขำเอาละผลน้อยหน่อยมันแต่ที่จริงผลได้เรารู้มีกูไม่เอามันก็ดีหรอกใช่ไหมรู้แล้วแหมไม่เอาก็ดีเลยแต่ไม่รู้ทำไงก็มันเหมากันหมดทั้งประเทศนะเหมาด้วยแถมเจ้าชู้อีกเล่นอีกโอ้โหครบขบวนเลยคันนี้หนักใหญ่มันเลือกไม่ได้นะโยมนะต้องเลือกคนมีศีลเดิมเนาะผู้หญิงก็เมาผู้ชายก็จะไปเอาดิผู้หญิงเมาคนน่าเกลียดใหญ่เลยผู้ชายเมาก็ว่าเออนักเลงผู้หญิงเมาเรียกว่าอะไรเรียกผู้หญิงแบบไหนผู้หญิงเละเละมันไม่ใช่เป็นความสุขหรอกกินเหล้าอายุมากๆแล้วก็เศร้าหมองถูกไฟเผาน่าเสียดายเนาะเสียดายเวลาเนาะแต่คนเรานี่คนเรานี่ถ้าได้นั่งสมาธินะจะดีไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายโยมพวกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยให้มาฝึกสมาธิก่อนตั้งแต่หนุ่มแต่สาวต้องฝึกสมาธิก่อนต้องอย่าไปฝึกตอนแก่ฝึกตั้งแต่เด็กๆฝึกเรื่องศีลสมาธิให้เป็นก่อนแล้วต่อไปจะมีดวงตาเองมีดวงตาเห็นธรรมจะไปมีผัวมีเมียจะได้คนดีพอจะไปมีจะไปได้คนดีจะได้คนมีศีลมีธรรมต้องให้เขาฝึกตั้งแต่เด็กๆให้เขารู้จักศีลธรรมแต่เด็กแล้วก็ต่อไปเขาจะได้คนดีเป็นญาติเป็นมิตรแต่ถ้าเขาไม่ฝึกศีลสมาธิตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะไปได้คน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่ามีความหลงไหลใฝ่ฝันในชีวิตจงยังคิดว่าเราไม่ตายเราไม่แก่ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะทุกขสัจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าสอนใครทั้งหมดเมื่อขั้นสุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจคิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกขสัจอย่างเดียวให้เข้าใจจริงๆถ้าเห็นทุกตัวเดียวอีก3ตัวปรากฏ

โอวาทของพระญาณสิทธาจารย์หรือหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีโอวาทหลายตอนของท่านที่น่าสนใจดังจะนำมาเสนอ

วันเวลาที่หมดสิ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเองบ้างในชีวิตที่เกิดมาในโลกและได้พบพระพุทธศาสนานี้ช่างเป็นชีวิตที่น่าเสียดายยิ่งนักเวลาแม้เพียงหนึ่งนาทีที่ผ่านไปนั้นแม้ว่าจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลสัก10 ล้าน100 ล้านบาทก็ไม่สามารถซื้อกลับคืนมาได้ฉะนั้นสิ่งที่น่าเสียดายในโลกนี้จะมีอะไรน่าเสียดายเท่ากับปล่อยวันเวลาผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แม้ว่าจะเพียงแค่นาทีเดียว

0: อานิสงส์ในการฟังธรรมมี5ประการคือ 1. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น 3. คลายความสงสัยได้ 4. มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จิตผู้ฟังย่อมผ่องใส
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: ถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ธรรมิกถาในวันวิสาขบูชาภาคกลางคืนของวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: 2ทุ่มสมควรที่เราจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาซึ่งวันนี้เสียงไม่มีอีกแล้วเนื่องจากกินพวกไอ้น้ำร้อนน้ำยาอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วก็ทำให้เสียงหมดไปแก้วเดียวหมดไปเลยไม่มีเสียงตั้งใจจะพูดเรื่องสมาธิสมาธิเอาสั้นๆสมาธิภาวนาเป็นห่วงพี่น้องญาติโยมทั้งหลายที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมแห่งวิสาขบูชาในครั้งนี้มีทั้งคนใหม่มีทั้งคนเก่านอกจากนั้นก็มีผู้ที่มีปัญหาอยู่ในจิตในใจในเรื่องสมาธิสมาธิกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นพอใหญ่แก้วก็มารบกวนชาวบ้านเด็กแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วเพราะอะไรเนาะพุทธศาสนามีชื่อรวมเรียกกันว่าพรหมจรรย์นั่นเป็นชื่อแรกๆต่อมาก็มีคำอื่นดาดเดินมาคือคำว่าธรรมวินัยคำว่าพรหมจรรย์นั้นจะแบ่งซอยออกมาได้3ระดับคือระดับต่ำระดับกลางระดับสูงพรหมจรรย์อย่างต่ำคือให้การกระทำดีที่เรามองเห็นง่ายๆก็คือการให้ทานนั่นเองพรหมจรรย์อย่างกลางก็คือเรื่องศีลพรหมจรรย์อย่างสูงคือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกฝนอบรมจิตในทางสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาถ้ามองแบบชาวบ้านก็จะเห็นคำว่าทานศีลภาวนาถ้ามองแบบนักบวชมันมากไปลดลงหน่อยถ้ามองแบบนักบวชก็จะเห็นคำว่าศีลสมาธิภาวนามองออกไปข้างนอกเรียกว่าขอบนอกวงในของพรหมจรรย์นี่เรามองขอบนอกมองวงในมองขอบนอกคือมองไปที่คฤหัสถ์ก็จะเห็นทานศีลภาวนาถ้ามองเข้ามาวงในของพระก็จะเห็นศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวปัญญากับตัวภาวนานั้นจะมาบรรจบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าคำว่าภาวนานั้นมันรวมหมดเป็นระบบแห่งการฝึกฝนระบบแห่งการพัฒนาจิตระบบแห่งการพัฒนาชีวิตระบบแห่งการพัฒนาวิญญาณเมื่อวันที่8ที่9ที่10ที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ามาอบรม3วันคำว่าอบรมนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าภาวนา อาตมาก็นึกหนักใจอยู่นิดหนึ่งว่าพวกเจ้านายเหล่านี้เคยอยู่ดีกินดีถ้าจะมาสู่ขบวนการฝึกฝนอบรมการพัฒนาให้มันครบวงจรมันก็ต้องพัฒนาภาวนานี่ให้ครบภาวิตกายพัฒนาทางกายภาวนาทางกายอบรมทางกายภาวิตศีลพัฒนาศีลอบรมศีลอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมแล้วก็มาสู่การพัฒนาจิตมันเป็นทอดที่ส่งให้กันสุดท้ายก็มาถึงกันภวิตะปัญญาคือการพัฒนาปัญญาผู้ที่จะภาวนาฝึกฝนอบรมให้ดีให้สมบูรณ์นั้นจะต้องไล่ไปที่กายกายจะต้องผ่านการฝึกตั้งแต่กินไม่ให้มันมากแล้วก็ไม่ให้มันน้อยให้มันพอดีนุ่งห่มพอดีกินพอดีอยู่พอดีแล้วก็มาอบรมกายนี้ให้รู้จักอิริยาบถที่เหมาะสมรองรับการอบรมจิตคือท่านั่งฝึกหัดการนั่งการนอนเราจะเห็นได้ว่ากายนี่มันฝึกได้ก็เลยนึกหนักใจเหมือนกันแต่พอฝึกเข้าจริงๆท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะฝึกฝนได้แม้เพียงเวลาเพียง3วันแต่ตอนแรกต้องทำเป็นคนใจจืดใจดำแม้จะสงสารพวกที่ยังไม่คุ้นเคยทีนี้วันนี้พวกเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้ที่ใฝ่ในศีลในธรรมอยู่แล้วก็อยากจะพูดพรหมจรรย์ชั้นสูงซึ่งมันก็จะไปรับทอดเรื่องที่พูดมาตั้งแต่เมื่อวานพูดถึงเรื่องจิตเตยานิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปโลกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จิตของมนุษย์จะดีจะชั่วแล้วแต่จิตของมนุษย์จะนำโลกนี้ไปที่นี่มันจะดีหรือมันจะชั่วอย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์จะได้ฝึกจิตนี้มาอย่างไรในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งแล้วเมื่อวานก็ได้มาพูดเรื่องเฉพาะตัวลงไปคือเรื่องของชีวิตว่าชีวิตทั้งชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเราจะเห็นได้ว่าบางคนอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมีทองร่ำรวยมั่งคั่งไม่น่าจะลำบากยากเข็ญไม่น่าจะทุกข์จะร้อนแต่ก็เป็นโรคประสาทบางทีก็ฆ่าตัวตายคนรวยๆเหล่านั้นแหละฆ่าตัวตายบางคนตาบอดหูหนวกแต่ไม่ยอมฆ่าตัวตายต่อสู้จนมันตายไปเองคนตาบอดคนหูหนวกคนร่างกายพิการไม่ยอมฆ่าตัวตายเพราะจิตอยู่ในกายที่ตาบอดซ่อนอยู่ในกายที่หูหนวกซ่อนอยู่ในกายที่พิการจิตดวงนั้นมันไม่มีทุกข์ถึงขั้นที่เรียกว่าจะต้องไปฆ่าตัวตายทีนี้มาบางคนอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากแต่จิตมันมีความทุกข์มันทนไม่ได้มันก็อยากจะหนีจากทุกข์นั้นไปฆ่าตัวตายเราจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่อง

การกระทำทางจิตเมื่อกี้เราพูดถึงสภาพแวดล้อมแล้วที่นั่งเมื่อกี้เราสวดว่าไปแล้วสุโคนไม้ไปแล้วสุเรือนว่างอรัญญคโตวาลุคขมูลคโตวานั่นคือสอนให้จัดการกับสถานที่สภาพแวดล้อมอันเหมาะสมกลมกลืนต่อมาก็มาถึงนิสีทติปันลังกังอาภูชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าจัดการกับกายส่วนที่มันจะทำให้เกิดความเหมาะสมขึ้นถ้านั่งในเหมาะมากที่จะฝึกจิตให้เกิดความเป็นสมาธิได้ง่ายกว่าท่ายืนท่าเดินท่านอนถ้านอนมันก็สะดวกสบายโพดมันก็จะหลับไปสะดวกเกินไปสบายเกินไปก็จะหลับถ้าเดินก็จะลำบากจะเคลื่อนไหวเกินไปถ้ายืนก็ประคองเกินไปเป็นทุกข์นั่งนี่จะเป็นอิริยาบถอยู่กลางๆระหว่างยืนเดินนอนไอ้ท่านั่งนี่อยู่ตรงกลางกลางนั่งท่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่แล้วมันจะไม่หลับง่ายทรงตัวอยู่ลองดูนั่งตัวตรงๆแล้วก็โยกหาโยกหน้าโยกหลังพอดีแล้วก็คอก้มดูเงยดูเอียงซ้ายเอียงขวามันพอดีหรือยังมันพอดียืดขึ้นสุดแล้วก็ลองผ่อนมันดูมันลดลงนิดนึงมันจะเข้าสู่ความพอดีเราหาความเป็นกลางมัชฌิมาสมตามัตตามัชฌิมาสมตาพอดีเสมอปานกลางมัตตาพอดีสมตาเสมอมัชฌิมาพอดีกลางจำสามคำนี้ไว้ให้ดีๆมัตตาให้มันพอดีนั่งให้มันพอดีอะไรอะไรมันพอดีสมตาให้มันสม่ำเสมอมันเอียงไปทางไหนโยกหาดูพอดีหลังจากนั้นก็มัชฌิมายืดขึ้นแล้วก็ลองลดลงนิดหนึ่งพอดีกลางถ้าลดลงเกินไปมันก็ตัวงอมันก็ไม่กลางให้มันพอดีเอาละเป็นว่าจัดการกับทางกายเสร็จแล้วนะพูดเผื่อคนใหม่นะเนี่ยเผื่อคนใหม่คิดว่าท่านทั้งหลายจะฟังถูกอยู่หลังจากนั้นก็มาจัดการกับจิตพูดถึงการจัดการกับจิตนี่ก็ขอพูดถึงตาซะก่อนตาบางคนก็คิดว่าจะหลับตาหรือจะลืมตาดีสังเกตเอาเองบางท่านหลับตาดีกว่าบางท่านลืมตาดีกว่าไม่มีใครรู้เท่ากับเรารู้เราเองเมื่อท่านหลับตาไปตัวท่านร้อนผิดปกติหรือไม่มันมีอาการกดเกร็งมากกว่าเก่าหรือไม่มันมีความคิดฟุ้งไปไกลกว่าเก่าหรือไม่ในขณะที่หลับตาลงหลับตามันมีความร้อนมันกดมันเกร็งบางส่วนในร่างกายมันอึดอัดความคิดฟุ้งซ่านไปไกลลองลืมตาแล้วมองออกไปข้างหน้าทอดลงพอดีจุดใดจุดหนึ่งที่ท่านมองเห็นได้ชัดเจนจุดเล็กๆถ้ามันมีอาการหนักในหน้าผากในหว่างคิ้วมีอาการค่อยๆจะหนักหน่วงเซนซิทีฟมากท่านก็จัดจุดมองออกไปไกลออกไปจนมันพอดีจนรู้สึกว่ามันเบามันสบายสังเกตดูนะสมาธินี่ไม่ใช่จะมีแต่หลับตานะบางคนหลับตาใช้ไม่ได้เลยวุ่นวายลืมตาดีกว่าสบายๆเย็นไม่ร้อนมีที่ระบายความร้อนลองดูแต่บางคนลืมตาก็เหมือนนั่งเล่นเห็นอะไรจิตก็วิ่งไปตามสิ่งที่เห็นวอกแวกอย่างนี้ไม่เหมาะต้องหลับตาที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องหลับตาหรือลืมตาให้ปรับเอาอย่าลืมคำว่า

ปมาตาม ัตตามัชฌิมาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่าให้กายนี่ลำบากอย่าให้ตาลำบากนะกาโยกิรมตินะจักขูนิกายอย่าลำบากตาอย่าลำบากกายเจ้าไม่ก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากจิตก็จะหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นจะยึดตรงไหนมันไม่ยึดทำให้มันพอดีพอดีมันยังง่ายถ้าทำให้มันถูกให้มันพอดีไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรนะแต่ขอบอกอีกอันหนึ่งว่าอย่าตั้งใจจนเกินไปบางคนตั้งใจเหลือเกินแหมกัดเคี้ยวกัดฟันใส่ฉันจะบรรลุธรรมวันนี้จะกดปุ่มขึ้นมาทันทีจะเป็นพระอริยเจ้ากดปุ่มขึ้นมาอย่าไปหวังว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะพบอะไรอย่าไปรอคอยว่าจะได้ยินเสียงเทวดาจะได้เห็นนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้เห็นเทวดาพญานาคเห็นเลขเห็นหวยอะไรก็แล้วแต่เถอะอย่าไปหวังอย่าไปรอสิ่งนั้นให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังจะพักผ่อนจะหาที่วางใจลงหาที่ปงเอาใจนี่ไปปงไว้ตรงไหนไปวางไว้ตรงไหนไม่ให้มันวิ่งพล่านไปมาไม่ให้มันไปแบกอะไรไว้ไม่ให้มันวิ่งไปอนาคตไม่ให้มันไปย้อนคืนไปเอาข้างหลังจะเอามันไปวางไว้ตรงไหนหาที่ให้ใจลงตรงเนี้ยให้มันเป็นสมตามัตตามัชฌิมาค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆสำหรับทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าหาความพอดีเราจะหาที่วางใจถ้าวางถูกจุดของมันมันจะพอดีกายก็ไม่บีบไม่คั่นกายนี้จะสงบลงเหมือนกันทีนี้เอาละเราหาที่วางจะลืมตาหรือจะหลับตาก็แล้วแต่ท่านถนัดทีนี้ก็มาจัดการกับจิตกับจิตละทีนี้จิตตัวที่มันไม่มีตนมีตัวนี่จะจัดการอย่างไรกับมันปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาโสสโตวะอัสสะสติโสสโตปัสสะสติมีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่ไอ้คำว่านั้นเที่ยวนั้นเที่ยวนั้นเป็นคำรวมความจริงจะแค่ว่ามีสติอยู่อย่างนั้นทีเดียวทีนี้มันสองคำเอามารวมจากทีเดียวนั่นให้มันเป็นอันเดียวก็เลยว่ามีสติอยู่นั้นเที่ยวเห็นไหมในพระไตรปิฎกในหนังสือที่เราแปลกันออกมาเอามาสวดภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเที่ยวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าบางคนว่าเอ๊ะมันยังหนอนั้นเที่ยวนั้นทีเดียวมีสติอยู่อย่างนั้นแหละสติตัวนี้ตรงกับภาษาไทยว่าระลึกระลึกอยู่รู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกถ้าพูดเป็นภาษาลาวก็ยิ่งชัดกว่าไปอีกของหูเมื่อนั่งหูเมื่อได้บาดนี่หูเมื่อว่าเจ้าของหันใจเข้าหูเมื่อว่าเจ้าของหันใจออกอะไรทีนี้เข้าใจเลยนะสมมติว่าท่านหลับตาอยู่ท่านสร้างความรู้สึกเหมือนกับลืมตามองไปเฉพาะหน้าอยู่ข้างหน้านี่นี่คือเฉพาะหน้าภายนอกส่วนเฉพาะหน้าภายในก็คือเอาความรู้สึกรู้เฉพาะปัจจุบันที่หายใจเข้าหายใจออกถ้าจะถามว่าพูดว่าอย่างไรหายใจเข้าจะว่าพองหนอหายใจออกจะว่ายุบหนอหรือจะว่าพุทจะว่าโทตามใจถ้าว่าตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ว่าอะไรให้รู้ว่ามันเข้าให้รู้ว่ามันออกตอนนี้ลองผูกดูลองวางหาที่วางให้แก่ใจหาที่วางให้แก่ตัวผู้รู้ตัวสติเอาสติเอามาวางลงมาผูกลงเข้ากับลมหายใจทีนี้ก็เอามาวางไว้เฉพาะหน้าสมมติว่าท่านหลับตานะท่านหลับตา
ท่านก็ทำความรู้สึกภายในเหมือนกับลืมตามองอะไรเพ่งไปเฉพาะหน้าแล้วความรู้สึกภายในคือตัวสติก็เห็นว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาคำพูดนี้นะอย่าให้มันหายไปหลังจากนั้นถ้าท่านเป็นผู้ลืมตาเอาละลืมตาก็หายใจอยู่หลับตาก็หายใจได้ถ้าลืมตาเฉพาะหน้าก็เพ่งไปจุดใดจุดหนึ่งสายตาจุดใดจุดหนึ่งเอาเป็นโฟกัสอยู่ตรงนั้นและส่วนภายในก็มีสติตัวผู้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องห่วงเมื่อจิตมันเริ่มสงบตายมันเริ่มลำงับตาจะหลับเองตาที่ลืมเพ่งไปข้างหน้านี้จะหลับเองถ้ามันเป็นสมาธิแบบหนึ่งมันจะหลับแล้วก็จมลงไปเหมือนโยนก้อนดินลงไปในน้ำแต่ถ้ามองไปแล้วมีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกสายตาจดจ้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งถ้าสัมปชัญญะมาพร้อมความรู้ตัวมากสมาธิก็เกิดเพิ่มขึ้นพร้อมกันมันกับจะแจ่มใสตานี่เหมือนจะเพ่งโพลงไปเลยตัวที่เคยอยู่นี่มันจะตรงขึ้นมามันจะเพ่งออกไปเราจะรู้สึกตัวนี่ใหญ่ๆความรู้สึกละเอียดมากได้ยินเสียงอะไรมาเนี่ยมันเหมือนกระทบเข้ามาทุบรูขนเป็นคลื่นเสียงนี่จะมากระทบกระเทือนไปหมดทั้งตัวช่วงนี้ถ้ามีสติจ้องมองไปข้างหน้ามีสติดูลมหายใจเข้าออกตาก็มองไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าสติสัมปชัญญะมันเจริญสมาธิเกิดขึ้นมารองรับกันความคิดอะไรก็ไม่มีแต่ผู้รู้เฉยอยู่อย่างนี้ความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มีมันเป็นปราโมทย์เป็นความแช่มชื่นเบิกบานถ้าเราจะกระพริบตาเบาๆมันจะดังอยู่ในหูกระเทือนไปทั้งตัวเลยตึงอย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นสติสัมปชัญญะอีกแบบหนึ่งสดชื่นแจ่มใสแต่ไม่มีอะไรให้เห็นนะมีแต่ความสดชื่นไม่ได้ความแจ่มใสเบิกโพล่งอยู่ตรงนั้นทีนี้เราค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลงก็ไม่มีปัญหาไม่หนักไม่ปวดตรงไหนหลับตาแล้วก็เหมือนกับทำอาการเพ่งลืมออกไปข้างนอกอย่างนี้กายก็ลำงับจิตก็ลำงับหลับนอกตื่นในก็จะเกิดขึ้นลักษณะอีกอันหนึ่งถ้ามันมีสมาธิลงไปหน่อยมีสติควบคุมอยู่กับลมหายใจปัจจุบันแม้หลับตาอยู่ก็เหมือนเพ่งไปเฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วมันก็จะเริ่มเกิดเห็นอะไรบางอย่างเห็นในมโนภาพที่เรียกว่าอุกหานิมิตบางทีอาจจะเห็นเหมือนมันไหลออกไปจากตาเราเนี่ยแหละเป็นแสงไหลออกไปบางทีมันก็เป็นไหลเวียนเป็นปุยหมุนเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำใสๆเหมือนฟ้าแลบไม่เหมือนกันดอกบางทีก็มีสีด้วยมีทั้งแสงทั้งสีไหลใหม่ๆนี่ไม่อยู่กับที่จะไหลไม่เหมือนกันถ้าเห็นตัวนี้เกิดขึ้นกายนี่จะเริ่มรู้สึกไม่ปวดโดยเราไม่รู้สึกตัวถ้าอย่างนี้เราก็พยายามปล่อยลมหายใจไม่ดูลมสร้างมโนภาพทับใส่ตัวนี้พยายามหน่วงมันให้มันอยู่กับที่ให้มันใกล้เข้ามาให้มันไกลออกไปเล่นมันเรียกว่าเสพมันให้มันเป็นปฏิภาคนิมิตให้จิตที่ไปติดเกาะอยู่กับนิมิตอันนี้นานๆเข้าเราสามารถเพ่งให้มันหยุดได้ให้มันไกลๆออกไปก็ได้ดึงมันใกล้ๆก็ได้ขยายใหญ่ๆก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นย่อเล็กลงทีนี้เมื่อทำอย่างนี้ไปมาจิตมันลืมความยึดมั่นว่าตัวเราของเราแต่มันจะไปรวมเป็นอันเดียวกับอันนั้นแหละเอกาธิภาวาคโตติจิตจะไปสู่สภาพอันเดียวกับสิ่งที่ถูกเพ่งบางทีมันมีการไหวกระเพื่อมคือยังไม่ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้เฉียดเข้าไปจะรู้สึกตก
เหมือนจากที่สูงลงที่ต่ำแวบปูบวาบเสียวแล้วจิตก็ถอนออกมาแต่ถ้ามันเข้มข้นเกาะติดอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวบางทีตั้งใจไม่ทันมันพรึบเข้าไปรวมพรึบลงไปไปอยู่ความเป็นอันเดียวของมันสวะเอกาธิภาวาคะโตติจิตไปสู่ภาวะอันเดียวกับสิ่งที่เพ่งผู้เพ่งและสิ่งที่ถูกเพ่งไปร่วมเป็นอันเดียวกันไปถึงตรงนั้นท่านไม่ต้องถามมันก็จะบอกมันเองมันจะบอกมันเองรู้เองว่าปัจจตันเยวะญาณังอุปชัตติญาณคือความรู้เฉพาะตัวจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นว่าอันนี้คือจิตลงไปสู่ความเป็นสมาธิแล้วความสุขที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยมีบัดนี้มันจะมีชนิดที่พูดออกมาเป็นภาษาคนที่จะอธิบายให้คนที่ไม่เคยพบเคยเห็นอย่างนี้เข้าใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้ได้แต่เปรียบเทียบแต่เราจะมีสิ่งเปรียบเทียบเฉพาะตัวความสุขที่เคยมีทางกามารมณ์ความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความสุขทางเพศทางมุ้งทางหมอนนั่นบัดนี้มันจะรู้จักเปรียบเทียบของมันเองว่าโอ้มันไกลกันเหลือเกินความสุขชนิดนี้มันพอเลขพอที่จะสูญเสียสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้แล้วก็จะรู้สึกภาคภูมิใจว่าที่เรามาอดมาทนมากระทำปวดแข้งปวดขาอะไรต่างๆเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้พบได้เห็นแล้วมันจะเกิดความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ท่านสอนนี้แม้เราได้ทำเพียงเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็ได้พบได้เห็นเพราะเหตุนั้นสิ่งที่ท่านสอนไว้มากมายนั้นไม่มีอะไรที่เราจะเถียงอีกแล้วแน่นอนถ้าเราภาคเพียรพยายามต่อไปผลมันจะเกิดขึ้นแน่นอนตรงนี้แหละที่บอกว่าความเพียรจะมีผลได้อย่างไรความเพียรจะมีผลเมื่อคนนั้นได้พบความสุขในสมาธิจึงมีคำกล่าวต่อมาว่าอะยังสมาธิงปัจจุปันนะสุขเขเจวะสุขะปิปาโกโหติปัจจตันเยวะญาณังอุปชติเขาจะรู้เฉพาะตัวเองว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันเป็นผลซึ่งจะเกิดความสุขต่อไปขยายผลความสุขที่เกิดจากสมาธิที่จิตได้สงบตัวลงนี้จะเป็นความสุขที่เต็มล้นไหลออกไปเป็นความสุขที่ไม่กลัวใครจะมาแย่งไม่เหมือนความสุขเมื่อได้เงินมากๆเมื่อได้เงินสัก10ล้านนี่ดีไม่ดีนอนไม่หลับโยมเซ็งนอนไม่หลับถ้ามีความสุขสักถ้าได้เงินสัก10ล้านกลับไปถึงบ้านเนี่ย5วันยังจะนอนไม่หลับกลัวเขาจะมาแย่งกลัวเขาจะมาป้นกลัวอะไรต่ออะไรแต่ความสุขที่เกิดจากจิตชนิดนี้ไม่กลัวผู้ใดจะมาแย่งมีแต่อยากจะให้คนอื่นทั้งหลายได้พบได้เห็นทำอย่างไรหนอแม่ของเราพ่อของเราจะได้พบได้เห็นมีความสุขอย่างนี้ถ้าเราจะหาบเงินขนทองไปให้ท่านเมื่อเทียบคุณค่าของโภคทรัพย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกก็เอามาเปรียบเทียบอันนี้ไม่ได้เพราะเงินซื้อเอาไม่ได้คนใดจะทำให้กันก็ไม่ได้ผัวจะทำให้เมียเมียจะทำให้ผัวลูกทำให้พ่อให้แม่พ่อแม่ทำให้ลูกไม่ได้ความสุขชนิดนี้แม้แต่จะหยิบยื่นให้แก่กันมันก็หยิบยื่นให้ไม่ได้แล้วฉันไหนที่จะกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งชิงเอาไปได้ความสุขชนิดนี้มีคุณภาพสูงทำให้เกิดคุณภาพทางจิตจิตจะสงบเยือกเย็นมองโลกในแง่ดีๆเห็นคนทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่น่าเกลียดไม่น่าชังเห็นคนทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในวัฏสงสารอยากจะให้พบอยากจะให้เห็น
ถ้าจิตได้พบความสุขชนิดนี้มันจะรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านได้พบสภาพเช่นนี้

กลับไปถึงบ้านไปทำท่านอาจจะรักอาจารย์สมภพบังก็ได้ครับเป็นอย่างนี้ตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะกราบมาท่านนอนอยู่ตรงไหนคนที่บอกที่สอนเราที่พาเรากระทำอดข้าวอดปลาในวันนั้นพูดให้เราฟังในวันนั้นวันนี้พบเห็นกราบมาเลยกลางคืนประทับใจท่านจะหลับหรือจะตื่นท่านจะยืนหรือจะเดินอะไรต่างๆวันก่อนเมื่อ 4-5 วันอาตมาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนมาจากเมืองร้อยเอ็ดรู้สึกจะเป็นอำเภอเกษตรตัวหนังสือเกือบเท่านี้คงจะเป็นตัวหนังสือคนตาไม่ดีเขียนทีเดียว3บรรทัดเลยเป็นกำนันว่าอย่างนี้ตำบลอะไรก็ไม่ทราบอ่านแล้วก็จะวางไว้ตรงโน้นไม่เคยเห็นดอกอาจารย์สมภพแต่ฟังเทปแล้วก็ได้กระทำตามนั้นทำเล่นๆหัวแล้วมันได้พบสภาพอันหนึ่งซึ่งมันตรงกับที่ท่านพูดเอาไว้แล้วในจดหมายนั้นบอกว่าขอแม้ไม่เห็นหน้าถ้าเห็นรอยเท้าวันนี้รอยเท้าอาจารย์สมภพก็จะขอกราบว่าอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่พูดเลยเถิดไปเขาพูดมาเองแต่นั้นก็ยังไม่แน่นอนไปถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะยังเป็นปุถุชนธรรมดาเมื่อตอนบ่ายเราพูดถึงมาตรฐานชาวพุทธยังไม่สมบูรณ์ดีก็วันนี้อยากจะพูดในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นห่วงคนหลายๆคนปุถุชนจะมีศรัทธามากขนาดไหนก็ตามยังไม่แน่นอนวันนี้อาจจะยอมเป็นยอมตายแต่อีกวันใหม่ก็งอนเงียนคอนแคลนศรัทธาของปุถุชนเหมือนนุ่นพระพุทธเจ้าว่าเหมือนนุ่นเมื่อวางไว้ตรงไหนก็ยังอยู่ถ้าลมไม่มาพัดถ้าลมพัดมาเมื่อไหร่นุ่นนั้นก็กระจุยตรงนี้เราต้องการศรัทธาที่แน่นแฟ้นเป็นมาตรฐานไม่ต้องการศรัทธานุ่นการที่เจริญสมาธิภาวนาจนได้สมาธิจนมีความสุขระดับฌานเนี่ยยังถือว่าเป็นนุ่นเพราะว่ายังไม่เข้าถึงธรรมอีกชนิดหนึ่งธรรมชนิดนั้นอาจจะไม่ได้พบอย่างนี้แต่ธรรมชนิดนั้นจะเจริญไปด้วยสติด้วยปัญญาและอาการปล่อยวางธรรมชนิดนั้นเรียกว่าโสตปฏิยังคะธรรมองคุณแห่งโสดาบันถ้าตรงนั้นน้ำตาไหลหนองหน้าก็ไม่คลอนแคลนศรัทธาใครจะจ้างอย่างไรก็ไม่ถอดหัวแต่ศรัทธาชนิดนี้เมื่อเราเข้าถึงความสุขมีความสุขในจิตอันเป็นสมาธินี้จะมีศรัทธามากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่ายินดีไม่นานนักถ้าเราเผลอมันก็คลาดเคลื่อนแต่มันก็จะเป็นสิ่งล่อใจเป็นความสุขที่เคยได้ลิ้มได้ชิมก็จะเสียดายก็อยากจะทำต่อไปมีคนคนหนึ่งแกตายไปแล้วนี่พาไปปฏิบัติธรรมที่หนองสองห้องจังหวัดหนองคายคนเยอะๆแกไม่เคยทำดอกแกไปครั้งเดียวพานั่งสมาธินานๆเหมือนพวกเรานี่แหละส่วนมากคนใหม่ๆมันจะพบเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากเขาให้ทำก็ทำพาทำก็ทำไปปรากฏว่าวันนั้นโยมแก่คนนั้นพบความสงบความสุขมากทนไม่ได้พาฟุ้งชนมาตัวสั่นดีใจสั่นมีความสุขกราบอาตมาน้ำตาไหลผมสบายมากประสันให้ผมกราบแน่กราบแล้วยังไม่พอมากุมจับเอาเท้าเอาตีนในใส่หัวมีความสุขอาตมาก็ว่าสุขก็สุขตรงนั้นแหละไม่ได้ซื้อมันสักบาทก็ดูมันไปกระทำต่อไปวันหลังมาไปบ้านขามใหญ่เมืองอุบลแกก็ไปอีกกลับมาจากบ้านขามใหญ่แกนั่งสมาธิในรถบัสจนถึงที่นี่ไม่อาบน้ำเลยเข้าบ้านกลางมุ้งกลางกอดนั่งสมาธิต่อจิตมันเป็นสมาธิมันเป็นความสุขเช้ามาให้ลูกหลานเอาใส่รถมาหาอาตมาขอบวชอยากบวชเหลือเกินที่นี่อาตมา

บอกไม่ต้องบวชจิตดวงนี้กับจิตจะไปใส่ผ้าเหลืองอันดวงเดียวกันมันไม่ใช่อะไรรถยนต์จะถอดโกดออกมาแล้วไปเสียบจับเข้าตรงนู้นจิตดวงเดียวกันนี่แหละเมื่อเวลามันอยากบวชถ้าเกิดมันอยากศึกขึ้นมามันก็จะเหมือนกันนี่แหละอาตมาก็หน่วงเหนี่ยวไว้2ปีพอเข้าปี3แกไปขอบวชวัดบ้านพอบวชที่นี่ยังไงก็ไม่ได้บวชอย่าลืมนะอาตมาไม่ได้ให้ใครบวชง่ายๆนะที่มานั่งซับลาบอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ชวนบวชแต่ชวนอดข้าวเท่านั้นแหละเพราะว่าบวชแล้วถ้าเกิดมันอยากศึกมาจะทำอย่างไรพอแกบวชแล้วแกก็ทำความเพียรวันไหนระลึกถึงคำสอนครูบาอาจารย์ก็ทำจิตสงบลงไปมีความสุขเช้ามาก็ให้คนเอารถมาส่งมากราบมากุมจับข้อเท้าเอาตีนใส่หัวอาจารย์เอาตีนใส่หัวให้ผมแน่ไม่เอาใส่หดไว้แกก็จับใส่แต่เป็นอย่างไรรู้ไหมตอนหลังมาห่างเหินจากครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าว่าทั้งมนุษย์และเทวดาย่อมติดถิ่นตนเองอะไรคือถิ่นถิ่นของเทวดาถิ่นของมนุษย์คือกามารมณ์เทวดาก็ติดกามทิพย์มนุษย์ก็ติดกามของมนุษย์บางครั้งมีสมาธิท่วมทับกามมีความสุขมากจนไม่มีความคิดถึงสิ่งเหล่านี้แต่เวลาเผลอขึ้นมาทีนี้มันตีกลับเพราะถิ่นเก่าถิ่นเดิมของมันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าวางใจเหมือนกันกับฝนตกอย่างนี้ฝนตกแล้วมันก็มีน้ำเจิ่งนองท้องทุ่งอย่าวางใจว่าจะไม่มีฝุ่นพอหมดหน้าฝนฤดูร้อนมาถึงแดดแผดเผาน้ำก็เหือดแห้งต่อมาก็ดินแยกแตกระแหงแตกเฮิบบ้านเฮาว่าแตกเฮิบหลังจากนั้นสกตังวาละถังวารถก็ดีเกวียนก็ดีผ่านไปผ่านมาก็ฝุ่นตลบขึ้นมาอีกภิกษุทั้งหลายเหมือนโคเคยกินข้าวกล้างัวตัวงัวพวกควายที่มันเคยกินข้าวกินกล้าอย่าวางใจว่ามันจะไม่กินอีกจิตที่เจริญสมาธิได้ฌานที่1ที่2ที่3ที่4จนขนาดมีฤทธิ์มีเดชหูทิพตาทิพรู้จักจิตจักใจของคนอื่นพระพุทธเจ้าว่าอย่าวางใจกามอารมณ์ยังขวางหน้าอยู่อย่างใหญ่หลวงเมื่อความสุขอันนี้จืดจางอันนั้นจะตีกลับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้แปลกประหลาดมหัศจรรย์ได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ดังๆเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ท่านอย่าเข้าใจว่ามันจะเป็นไปไม่ได้จิตระดับนี้พระพุทธเจ้าว่าทั้งเทวดาและมนุษย์ย่อมติดถิ่นของตนเองอยู่คือกามารมณ์หลวงพ่อองค์เนี่ยถ้าวันไหนมีความสุขสงบซาบซึ้งก็มาที่นี่มาขอเอาตีนใส่หัวอาตมาบอกอย่าเอาใส่เลยเทวดานั่งอยู่ตรงนั้นพูดหยอกแกดอกอย่าเอาตีนใส่หัวบางทีก็บอกทมน้ำลายใส่หัวให้ผมทีบอกทมใส่ทำไมล่ะหัวน่ะมันมีเทวดาอยู่คือมันซาบซึ้งมันมีความสุขแต่พอเผลอเท่านั้นแหละใกล้ห่างครูบาอาจารย์หน่อยขึ้นเฮือนผลบาทนี่เนี่ยพอเนี่ยพอเมื่อเฮือนผลบาทนี่ไปหาไม่ออกไม่ออกเป็นจังไดน้อพระวะไม่ออกเป็นอย่างนู่นอย่างนี่ไปหาคำหมากมาบ่มีผู้หลวงพ่อขึ้นข้างผู้คนเรื่องเอ๊ะอยู่ทั้งข้างผู้ผลบาทนี่หาเก็บผู้ให้ไม่ออกเป็นจังไรบาดเนี่ยเอาไปเอามาศึกไปลืมซะแล้วไอ้ความสุขชนิดนั้นศึกไปยังไม่วายไปปีนต้นไม้ตกต้นไม้ตายซ้ำเมื่อกี้อันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าจิตนี้มันแสนจะกลับกอกยอกย้อนบางครั้งเหมือนกับมันจะเป็นพระอรหันต์นู่นแหละอย่าไปไว้วางใจกิเลสแต่ที่พูดอย่างนี้ฝากท่านทั้งหลายที่มาฝึกมาหัดให้ท่านได้ลองได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสาธารณะไม่ใช่ของผูกขาดอยู่ที่พระอยู่ที่เนนไม่ใช่ของผูกขาดอยู่กับผู้ชายอกสามศอกผู้หญิงทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถเข้าถึงได้ให้เข้าถึงมากๆด้วยเหมือนกัน
ราะนั้นลองฝึกสมาธิให้ดีๆฟังให้มันถูกเอาทีนี้เรามาย้อนคืนมาถึงระบบที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่ต้องการให้พบความสุขนะอาตมาคงจะจูงมาถึงช่วงนี้ช่วงที่ท่านได้พบความสุขในสมาธิหล่อเลี้ยงจิตใจของท่านท่านจะรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่พาอดข้าวอดน้ำบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาฟังที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นระบบอดทนฟังแล้วก็อดทนฝืนใจไปทำสี่ข้อแรกที่เราสวดมาวันนี้เริ่มตั้งแต่นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอธิบายแล้วตั้งตัวตรงดำรงสติมั่นหลับตาหรือลืมตาอย่างไรได้กล่าวมาแล้วต่อมาก็มาถึงขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อต้องการให้มันเป็นระบบให้มันชัดเจนถ้าทำตามที่เราสวดมานี่ทุกคนอาตมาว่าไม่นานนักนะแต่กลัวไปว่าจะขี้เกียจตรงที่หายใจยาวๆขึ้นต้นเปิดหนังสือของท่านที่พาสวดก็พบทีคังวาอัสสะสันโตอัสสะปัสสะสามีติปชานติภิกษุนั้นหายใจเข้ายาวออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวตัวนี้จัดการเลยพอได้ที่นั่งปั๊บก็ไล่ลมยาวหายใจสมมติว่าหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เริ่มหายใจยาวยาวลึกๆไม่ต้องกระโชกกระชากนะถ้ายาวหยาบมันจะทำให้ตัวร้อนเร็วขึ้นจะให้เป็นทุกข์ให้ยาวละเอียดยาวค่อยๆนิ่มๆลึกๆถ้าอยากจะพบความสุขได้ง่ายอารมณ์จะดีจะเยือกเย็นหายใจเข้ายาวๆเต็มปอดเต็มพุงยิ่งไม่ได้กินข้าวเนี่ยสามารถปรุงลมหายใจนี่เป็นอาหารกินพูดแล้วจะหาว่าคุยนะทุกคนก็หายใจเป็นเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยเพื่อจะเอาธาตุดินเข้าไปหล่อเลี้ยงธาตุดินคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้เราหายใจเข้าเอาลมไปหล่อเลี้ยงธาตุลมไปเป่าธาตุไฟให้มันร้อนมันอุ่นเราดื่มน้ำเข้าไปนั้นเอาไปเติมธาตุน้ำเพื่อมันจะไหลเวียนออกมาหมุนเข้าหมุนออกทีนี้วันนี้ข้าวก็ไม่ได้กินเราหายใจนี่แหละเป็นข้าวเพราะในลมหายใจนี่มีหมดทั้งสี่ธาตุในลมนี้มีน้ำในลมนี่มีออกในลมหายใจนี่มีไนโตรเจนมีออกซิเจนมีน้ำลมหายใจนี่มีน้ำไม่เชื่อเราตื่นขึ้นมาเอากระจกมาที่มันไม่ทะลุแล้วก็หายใจเป่าเข้าไปในกระจกเราก็จะเห็นเป็นฝ้านั้นเป็นน้ำถ้าเราทำนานๆเข้ามันก็จะจับกันมีฝุ่นนั้นมีดินในลมที่ละเอียดนี่มีทั้งธาตุดินมีทั้งธาตุน้ำส่วนธาตุไฟไม่ต้องพูดถึงถ้ามีลมมันก็ต้องมีไฟถ้าเราไม่ได้กินข้าวกินปลาเนี่ยปุ้งลมหายใจนี่เป็นอาหารมีคำหนึ่งภาษาบาลีว่าวาตะภักโขเอาลมเป็นอาหารจำคำนี้ไว้ก็ได้ภาษาบาลีว่าตะพะโคกินลมเป็นอาหารเหมือนพูดเล่นนะแต่ถ้าผู้ที่ฝึกอานาปานสติให้ละเอียดภาษาอะไร24ชั่วโมงไม่ได้กินข้าวนี่อาตมาวะคิดว่าเดือนหนึ่งนี้ไม่ได้ใกล้ตายสักหน่อยถ้าปรุงลมให้ดีๆหายใจให้เป็นๆพูดตรงนี้บางท่านอาจจะเถียงว่าบ้าไอ้สิหันใจว่าเป็นพันธุวาเดี๋ยวหันใจว่าเป็นก็ตายเท่านั้นแหละเว้ยเนาะหายใจมีศิลปะหายใจให้เป็นอาหารหายใจให้เป็นยาสังเกตดูวันนี้มีโยมบางท่านร้องไห้นั่นหายใจไม่เป็น
ที่มันทำให้เกิดอาการร้องไห้เนี่ยถ้าหายจะเป็นมันหยุดเพราะอารมณ์ที่มันเกิดอะไรตื้นตันก็ดีมันบีบมันคั้นนั่นมันเป็นเวทนาถ้าต้องการให้กายสงบต้องการให้จิตสงบจัดการกับลมให้สงบให้เหมือนกับเราไม่ร้องให้ลมหายใจเราเป็นอย่างไรอารมณ์ผิดปกติไปลมหายใจก็เคลื่อนผิดปกติสังเกตดูลูกดูหลานเวลามันโกรธให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเด็กตัวเล็กๆมันจะร้องไห้มันก็กั้นมันไม่อยากร้องไห้ดอกมันก็กั้นมันก็ทำหน้าเย๋ออกมาซะก่อนแล้วก็ซะก่อนแล้วมันจึงไห้แล้วขึ้นมาดูให้ดีๆถ้าเด็กคนนั้นทำเป็นท่านไปดูหนังท่านไปดูละครหรือเรื่องที่มันโศกท่านอาจจะเกิดอาการคล้อยไปน้ำตาท่านอาจจะไหลตอนนั้นลมหายใจท่านผิดปกติแล้วลมหายใจของท่านยังงอนเงียบงอนเงียบแล้วเวลาน้ำตาท่านจะไหลเป็นก้อนแน่นขึ้นมาถ้าท่านต้องการโอ้นี่ฉันผิดปกตินะฉันอยากจะร้องไห้กับเรื่องราวที่ดูเนี่ยท่านจัดการกับลมหายใจของท่านให้ปกติปึ๊กหายใจเข้าลึกๆละเอียดเบาๆจนเต็มปอดเต็มพุงแล้วก็ผ่อนออกมาเอาเข้าไปอีกละเอียดดูคุมให้มันปกติความรู้สึกนั้นก็หายไปหายไปโกรธผู้ใดขึ้นมาสักคนหนึ่งเวลาโกรธขึ้นมาลมหายใจก็ผิดปกติแล้วลมหายใจก็โกรธด้วยเวลาโกรธนะดูดีๆถ้าอยากจะให้มันหายโกรธไวๆก็จัดการกับลมหายใจเนี่ยให้ปกติไวๆเทคนิคมันอยู่ตรงนี้เมื่อตอนเราสวดเมื่อกี้เนี่ยเราจะบอกว่าจัตตาริสติปัฏฐานเนปริปุเรนติจัดทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่เลยอยู่ในลมหายใจผู้ใดเจริญอานาปานสติดีๆจะทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ตัวสติปัฏฐานนั้นเป็นเรื่องวิปัสสนาไม่มีพิธีรีตองไม่เหมือนสมถะสมถะนี้ต้องทำให้ละเอียดเพื่อให้เกิดความสงบแห่งจิตแต่วิปัสสนานั้นยึดสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยอันใดอันหนึ่งไม่มีพิธีรีตองตื่นขึ้นมาก็ซัดกันเลยเพราะตื่นขึ้นมาเรามีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมทุกเมื่อเวลาใดเราเป็นทุกข์นั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นย้อนคืนดูลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาใดเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจขึ้นมานั้นเวทนาเกิดขึ้นสุขใจนั้นก็สุขเวทนาเกิดขึ้นมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยในลมหายใจนี้เรื่องสติปัฏฐานไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมารมใดๆก็ตามรวมเกี่ยวเนื่องอยู่กับลมหายใจทั้งหมดจึงเป็นเรื่องละเอียดมากอานาปานสติเนี่ยเริ่มจากหยาบๆแล้วจะเห็นว่าลาดลุ่มลึกซึ้งละเอียดลงไปถ้าเพียงแต่อยากจะให้มันสงบธรรมดานี่ก็หายใจเข้ายาวเต็มปอดเต็มพุงเต็มท้องเต็มไส้หรืออาจจะช่วยมันดันหยุดหายเข้าไปลึกๆแล้วก็หยุดแล้วก็ดันเบ่งเอาจิตนี่เพ่งลงไปจะให้มันไปตรงไหนลมนี่จะไหลไปหลังจากนั้นหายใจออกจนสุดจ้อนเข้ามานิดนึงแล้วหยุดไม่ต้องดันต่อมานี่จะเห็นร่างกายนี่โป่งพอเราหยุดมันหายมันมีลมเข้าเองตามรูขุมขนพอเราหายใจเข้าเต็มท้องเราไม่ให้มันออกมันมีที่ออกเราจะเห็นครั้งแรกเนี่ยมันจะร้อนทั้งตัวเมื่อร้อนมากๆเหนื่อยมากแล้วเอาละทีนี้เลื่อนมาขั้นที่สองรัตสังวาอัสสันโตเหมือนในหนังสือนั่นแหละหายใจเข้าสั้นออกสั้นเมื่อกี้เรายาววันนี้ลองสั้นๆสั้นเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกก็จะเห็นว่ามันบีบเป็นอีกแบบหนึ่งทุก
ยาวก็ทุกข์แบบยาวสั้นก็ทุกข์

แบบสั้นไม่พอดีมันก็จะเกิดอาการเหนื่อยหอบทีนี้ก็เลยมาปล่อยครั้งขั้นที่สามสัพพะกายปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติสิกติช่างมันแต่จะเป็นผู้รู้แอบรู้จักมันสัพพะแปลว่ากายส่วนกายปฏิเฉพาะสังพร้อมเวทีเวทะรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งหมดตรงนี้เอาสติควบคุมรู้สึกกายทั้งหมดมันเป็นอย่างไรปล่อยลมหายใจแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวตามดูมันนี่จะเห็นมันไปถึงไหนกายัญญตราหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพสาสังภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละลมหายใจเข้านี้เองคือกายกายสังขารที่จะมาปรุงให้กายเย็นกายร้อนกายสงบหรือกายวุ่นวายนี่อยู่ที่ลมเพราะฉะนั้นเมื่อพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีเข้านิโรธสมาบัติดับสังขารทั้งสามดับสังขารทั้งสามนี่วจีสังขารคือความคิดที่จะเอามาพูดวิตกวิจารจะดับก่อนความคิดดับไปก่อนต่อมาอันดับสองก็จะดับกายสังขารดับกายสังขารนี่คือลมหายใจดับหยุดหายใจเป็นเองด้วยอำนาจแห่งสมาธิที่หล่อหลอมลึกซึ้งแหลมคมเข้าถึงจิตตั้งเดิมจิตแท้ๆยถาปุพเพจิตตังเข้าไปสู่จิตตั้งเดิมจิตแท้ๆจิตที่ไม่มีสุขมีทุกข์มีแต่อาการรู้ธรรมดาไม่รักไม่ชังจิตของพระอริยเจ้าระดับอนาคามีท่านก็จะเข้าไปสู่จุดนี้กายสังขารดับลมอัสสาสะปัสสาสะของพระโยคาวจรผู้เข้าสู่นิโรธสมาบัติก็ดับตามวจีสังขารกายสังขารนี่คือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นตัวปรุงดับเมื่อกายสังขารดับแล้วมโนสังขารดับสุดท้ายคือสัญญาและเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งจำได้ไหมรู้อะไรเนี่ยมันดับหมดด้วยเหตุนั้นพระอริยเจ้าที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติจึงไม่ผิดอะไรกับคนตายเพียงแต่ว่าร่างกายยังอุ่นแต่คนตายมันเย็นทีนี้พวกเรานี่มันยังไม่ใช่พระอริยเจ้าที่จะต้องไปดับสังขารถึงขนาดนั้นช่วยเอาอันนี้ออกไปทีเนี่ยมันเยอะเหลือเกินมีแต่ตัวแมลงเราทำอย่างนี้แหละดูลมหายใจยาวดูลมหายใจสั้นหลังจากนั้นแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวมีสติเพียงแต่รู้จักมันจะแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงตรงนี้กายที่เคยปวดนี่มันก็ไม่ปวดมันจะเย็นลงละเอียดลงมากก็จะเห็นว่าลมไม่มีก่อนที่จะไปถึงลมไม่มีเนี่ยเรารู้จักกายทั้งปวงซะก่อนปล่อยมันเข้ามันออกแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวจ้องดูอย่างละเอียดจบไม่นานนักดอกก็จะเห็นมันดิ้นในตัวของเราเนี่ยจะดิ้นถ้าเราหายใจเข้ายาวๆมากๆออกยาวๆมากๆหายใจสั้นเข้าสั้นออกมากๆแล้วจึงมาปล่อยตามธรรมดาเนี่ยไม่นานมันจะดิ้นนำตามตัวของเราเนี่ยเหมือนมันมีตัวมีตนวิ่งไปวิ่งมายุกยุกยิกยิกกระดุกกระดิกดิมดิมันกระตุกตามขาตามแขนบางทีมันจะอ้าปากกึบเคี้ยวของมันเองดูให้ดีๆนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีให้รู้กายทั้งปวงแต่ถ้าท่านขี้เกียจหายใจยาวท่านเห็นว่ามันอึดอัดมันเป็นทุกข์ขี้เกียจหายใจสั้นเอาแต่นั่งดูพุทโธพุทโธหลังกดหลังงอไปเนี่ยก็อาจจะไม่พบสิ่งเหล่านี้อย่างเก่งก็เลยพักไปก็หลับเหมือนแม่ใหญ่เมื่อคุณยายอยู่ข้างๆนั่นสองพุทโธเท่านั้นแหละก็หลับเลยความจริงพุทโธนั้นแปลว่าตื่นแต่พุทโธชนิดนี้พุทหลับมันจึงยังไม่ใช่พุทโธมันก็เลยเป็นพุทเทียม
ถ้าพุทโธมันต้องตื่นต้องเบิกบานแจ่มใสแต่พุทหลับแล้วมันไม่ใช่เป็นพุทโธทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ขี้เกียจหายใจยาวข้าวยาวออกจนมันเหนื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วก็หายใจสั้นๆก็เหนื่อยอีกแล้วก็ปล่อยธรรมดาลมนั้นก็ค่อยๆผ่อนคลายไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินมันจะลดจากความยาวมันจะขยายจากความสั้นไปสู่ความเป็นมัชฌิมาพอดีสมอาสม่ำเสมอมาถึงตรงนี้มันก็จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทากายก็สงบจิตก็จะเริ่มสงบก่อนที่กายจะสงบดิ้นซะก่อนดิ้นลุกๆจิกๆข้างหน้าข้างหลังตามหัวตามเก้าบางทีสะบัดอย่างนี้มันเป็นเองไม่ใช่เราไปทำเอาเองถ้าคนอื่นมาเห็นเขาจะว่าอย่างไรมันก็เป็นนะถ้าคนนั่งงอกออกไปอย่างนี้นั่นมันเป็นเองเป็นที่อะไรเป็นที่ลมที่เราหายจะเข้าไปยาวๆเนี่ยมันไม่ใช่เข้าไปเพียงแค่ปอดแค่ท้องมันเข้าไปหมดตรงไหนที่เป็นช่องว่างในร่างกายมันเข้าไปหมดที่เป็นอากาศว่าช่องว่างมันจะเข้าไปหมดเราดันมันด้วยยิ่งดันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปหมดพอเราปล่อยตามธรรมดาที่นี่มันขังพอเราปล่อยธรรมดามันออกมามันขังอยู่ตรงไหนมันก็ออกมามันก็ดิ้นมันก็วิ่งไปวิ่งมาบางทีก็เหมือนใครมาจับขากระตุกถ้าทำอย่างนี้เป็นกรรมฐานมีสติดูลมหายใจเข้าใจออกดีๆแล้วไปนอนถ้าอยู่ในป่ากำลังจะหลับดีๆเหมือนใครมาจับขากระตุกลุกขึ้นมาห่วยว่าเป็นเทวดาว่าปลุกหรือผีว่าหลอกหนอเอาไม่อีกที่จริงไม่ใช่ใครดอกไม่ใช่ใครมาปลุกก็อันนั้นแหละลมที่เราหายใจเข้าไปมากๆนั่นแหละมันช่วยทำให้เราตื่นมันเป็นพุทโธไม่ต้องพูดมันก็จะเป็นพุทโธแท้ๆแหละทีนี้ไอ้พุทโธพุทโธหลังคดหลังกงขึ้นมาเนี่ยมิติจิตรับเท่านั้นนะพุทเทียมแต่นี่พอเราปล่อยตามธรรมดามันดิ้นไปดิ้นมาบางทีมันก็ไต่ตามหัวเหมือนมันมีตนมีตัวมันยังหน่อมาไต่อยู่ในนอนเนี่ยเกาอยู่เรื่อยบ่มีหยังช่างหัวมันบางทีมันก็เป็นเหมือนไรเหมือนลิ้นมาไต่ตามหน้าตามตาทั้งหมดอันเดียวกันปล่อยมันไว้ดูลมหายใจไปทำให้มันน้อยละเอียดลงละเอียดลงหลังจากนั้นมันจะหยุดดิ้นหยุดอะไรสงบกายก็ระงับจิตก็ระงับปัจสัมภยังกายสังขารังบางทีจะรู้สึกว่าไม่หายใจเอลมหายใจไม่มีมันจะไม่ตายหรือไม่ต้องกลัวช่วงนี้มันอยากจะสงบทั้งกายก็อยากสงบจิตก็อยากสงบไปด้วยกันในช่วงนี้ถ้าปล่อยไปก็จะเห็นว่ามันเฉยปวดรวดร้าวที่ไหนมันก็หายไปหมดถ้าถอนจิตออกมาอีกถอนจิตมีความคิดว่าอยากจะให้มันสงบยิ่งไปกว่านี้นั้นความอยากนั้นก็ไปกวนมันซึ่งมันเองกำลังจะสงบช่วยฟังให้ดีว่าถ้าอยากสงบมันยิ่งไม่สงบเหมือนไปกวนมันจะสงบหรือไม่สงบก็ทำไปที่นี่พอเราไม่อยากสงบมันกลับสงบมันเป็นอย่างนั้นมันกลับสงบของมันเองพอมันคล้อยอ่อนตัวลงไปกายก็ลำงับจิตก็ลำงับเหมือนกับไม่มีลมหายใจต่อมามันถอนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันกระเพื่อมอีกนิดหนึ่งท่านอาจจะได้ยินเสียงอยู่ในหูของท่านนี่จะดังมากๆไม่ต้องไปหากินยาไม่ต้องไปโรงพยาบาลมาถึงตรงนี้หูอื้อโอ้หูจะไม่หนวกเลยทีนี้ก็ไปหาหมอพวกกรรมฐานไม่รู้เรื่องก็ไปหาหมอท่านไม่ต้องไปหาหมอหูที่มันดังๆขึ้นมานั้นคือความสงบลงแห่งจิตความระงับลงแห่งกายจนได้ยินเสียงในร่างกายนี่มันเป็นเมืองเป็นโรงงานร่างกายนี้ไม่ใช่มีแต่ตัวเรานะมีพวกเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยเป็นหลายล้านตัวที่มีชีวิตอยู่พวกโปรโตโพลาสม์อะไรต่างๆที่ภาษาฝรั่งเขาเรียก
ยึดอยู่ในทุ่งเซลล์เนี่ยมีพวกตัวโปรโตโพลาสม์ที่ยังไม่ตายเขาก็ทำงานเขาก็มีชีวิตน้อยๆพวกจุลชีพชีวิตน้อยมันก็เหมือนโรงงานใหญ่หัวใจก็ทำงานดังคึกคักคึกคักสมองก็มีคลื่นรับที่มันลำงับลงในสติสัมปชัญญะก็ละเอียดจิตก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงของตนเองเนี่ยสนั่นหวั่นไหวเลยมาถึงช่วงนี้จะมีอยู่สองแบบบางคนนะอาจจะเคยฝึกมาหลายภพหลายชาติชาติก่อนๆนู่นมาวันนี้ก็เลยมาต่อของเก่ามาถึงทางเก่าที่เคยเดินมาอาจจะเร็วไปกว่านี้อีกอาจจะได้ยินเสียงชนิดหนึ่งที่ซ้อนขึ้นมาในเสียงที่ดังๆจะมีเสียงอีกชนิดหนึ่งนิ่มนวลแหลมแซงเสียงที่ดังกึกก้องในร่างกายออกมาเนี่ยพอเสียงตัวนี้ดังขึ้นเนี่ยตัวร่างกายจะเบาฟังก็พอฟังได้ยินเสียงตัวนี้ไม่มีง่วงจำใสเบิกบานอาตมาอยากจะเรียกมันว่าเสียงแห่งความรู้เสียงแห่งความตื่นเสียงแห่งความเบิกบานแจ่มใสถ้าน้อมจิตฟังเฉพาะเสียงอย่างเดียวฟังไปมันไม่ได้ออกมาจากไหนกลายเป็นออกมาจากตัวเราเหมือนกับออกมาจากขมองหัวพุ่งขึ้นไปบนฟ้าในหิ้วเลยเหมือนตัวเราจะห้อยลอยไปในห้วงอวกาศท้องฟ้านภาอากาศถ้ามันไปอย่างนั้นนั่งอยู่ทั้งวันนั่งอยู่ทั้งคืนก็ไม่มีอะไรที่จะไปเจ็บปวดรวดราวเพลิดเพลินไปอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพของจิตที่ผ่านการฝึกมาเล็กๆน้อยๆนี่จะพบความสุขกลายเป็นกีฬาฌานกีฬากีฬาก็แปลว่าเล่นเล่นอยู่ในการเพ่งพอตกค่ำย่ำคืนมาไม่อยากจะสนใจกับใครกลัวแต่เวลาจะหมดไปยิ่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีงานมากรับผิดชอบต่อสังคมต่อศาสนางานนิมนต์กิจนิมนต์งานแสดงธรรมต่างๆไหนอยากจะต้องไปรับผิดชอบต่อศาสนาสอนบ้านสอนเมืองไหนอยากจะอยู่กับความเป็นสุขชนิดนั้นศึกษาเรื่องราวชนิดนั้นอย่างเพลิดเพลินมันก็เลยต้องแบ่งพอกลางคืนมาแล้วเอาแล้วไม่อยากจะให้กลางคืนหมดไปไม่พอนอนก็ไม่นอนนั่งให้มันหลับไปเนี่ยในที่สุดมันก็เลยเป็นลักษณะที่ไม่รู้หลับเวลาไหนไม่รู้ตื่นเวลาไหนก็เอาอย่างนั้นเพราะกลางวันงานมันมีมันจะต้องแย่งกันอาตมาว่าคารวะจะโชคดีถ้าทำถูกลักษณะอันนี้แล้วไม่มีใครมามนพวกท่านทั้งหลายดอกผมมีผู้ใดมาหามาหอมหนาหอมหลังสนุกปานจับอึ่งย่ำฝนบาดมวนปานยั่งทำความเพียรบาดเนี่ยเป็นคารวาสเนี่ยสนุกมาถึงช่วงนี้จิตใจมันจะเริ่มมีความสุขที่ละเอียดจะรักพ่อรักแม่ไม่มีผู้ใดจะรักพ่อรักแม่เท่ากับคนที่มีความสุขทางจิตมีความสุขทางกามารมณ์มันลืมพ่อลืมแม่นะทิ้งพ่อทิ้งแม่วิ่งไปตามชายหนุ่มชายหนุ่มทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปกับเมียสาวแต่ความสุขชนิดนี้มันจะวิ่งไปหาพ่อหาแม่ถ้าสมมติว่าท่านมีพ่อมีแม่อยู่ตรงไหนท่านพบอันนี้ท่านไม่ได้บอกน้ำตาไหลออกมาเลยอยากจะให้พ่อฉันเห็นอยากจะให้แม่ฉันพบความสุขเช่นนี้ยกมือไหว้วันละเป็นสิบหนโอ้ยอยากให้พ่อเพิ่นเห็นดิชีวิตนี้เราได้มาจากพ่อจากแม่เราท่านประทานชีวิตให้เลี้ยงดูมาแต่สิ่งที่เราพบวันนี้เป็นคุณค่าที่สูงสุดของชีวิตทำอย่างไรหนอพ่อแม่ของเราจะมีความสุขอย่างนี้เราเอาเงินให้ท่านท่านก็ซื้อเอาไม่ได้ดอกคนที่พบความสุขชนิดนี้จะรักพ่อรักแม่จะเชิดชูบูชาลามไปจนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักบ้านรักเมืองรักศาสนารักสังคมความสุขที่แท้จริงไม่ต้องซื้อด้วยเงินทีนี้อยากจะให้คนอื่นทั้งหลายได้พบได้เห็นแม้เขาจะเป็นคนยากจนขอทานเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพบเห็นอันนี้เศรษฐีหมื่นล้านพันล้านก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ได้พบเพราะเงินเหล่านั้นอาจจะขวางเขา
พราะเวลามันจะเข้ามาถึงจุดนี้มันต้องทิ้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างซะก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นกีฬาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเล่นอย่างเพลิดเพลินกลางวันกลางคืนนี่อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นพวกเรามานี่พยายามจับจุดจับประเด็นในเรื่องนี้ให้ได้ว่าทำสมาธิอานาปานสติเพียง4ขั้นเนี่ยก็จะทำให้ท่านได้พบความสงบลงแห่งจิตความระงับลงแห่งกายโดยท่านอย่าตั้งใจจนเกินไปบางคนตั้งใจจนเกินไปพอจะดูลมหายใจก็ไม่รู้จะยาวหรือจะสั้นตั้งใจจนเกินแล้วก็ไม่พอดีร่างกายของเรานี่มันมีธาตุดินน้ำไฟลมเราปรับลมให้พอดีไฟก็พอดีน้ำก็พอดีดินก็พอดีฟังให้ดีๆนะคนสมัยโบราณว่าตั้งธาตุตั้งธาตุจะไปเรียนคาถาตั้งธาตุซะก่อนนะจึงไปฝึกจึงไปเจริญกรรมฐานอาตมาไปอ่านในหนังสือใบลานกรรมฐานแบบเวียงจันทน์กรรมฐานโบราณก่อนอื่นใดต้องหัดตั้งธาตุท่านว่าหัดตั้งธาตุเสียก่อนแล้วจึงเจริญกรรมฐานพระอานาปานสติใช้คำว่าพระเสียด้วยเหมือนกับเป็นตนเป็นตัวติหังตะโจโรทินังอะไรท่านก็ว่าไปหัดพูดไปข้างหน้าหัดพูดมาข้างหลังตั้งท่าอาตมาอ่านดูแล้วก็มาระลึกนึกถึงว่าโอ้นั่นคืออุบายให้เราตั้งสติไปข้างหน้าแล้วย้อนคำนี้คือหลังเดี๋ยวมันจะลืมเมื่อเราตั้งสติพอดีลมหายใจก็จะพอดีเข้าถ้าตั้งจนเกินไปลมหายใจจะแรงเกินไปสังเกตดูเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันพอดีมันอยู่พอมาตั้งใจทำสมาธิคันคออยากไอน้ำลายก็จักมาแต่ใส่บาตรนี่เอาไปเอามาลิ้นก็มีขึ้นเต็มปากไม่มีที่จะเก็บมือก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนมันร้อนนั่นเห็นไหมมันเกินไปมันไม่พอดีเราหายใจแรงเกินก็เหมือนเป่าไฟก็ลุกขึ้นน้ำก็เดือดเหือไหลออกมาน้ำลายไหลออกมาในคอในอะไรถ้าเราทำให้มันพอดีทำลมให้มันพอดีปรุงลมให้มันพอดีนี่น้ำลายก็ไม่มีดีไม่ดีน้ำลายแห้งเวลาเราสงบลงน้ำลายก็จะแห้งลมหายใจน้อยๆน้ำลายก็แห้งคอก็จะแห้งหลังจากนั้นกายก็เย็นความเจ็บปวดรุนแรงก็ไม่ค่อยมีจิตก็สงบลงไปลมหายใจนี้แหละตัวการที่จะเป็นเครื่องมือทำให้จิตสงบได้ง่ายเมื่อมันสงบระดับนี้ท่านไม่ต้องถามอาตมาดอกถ้าไปทำที่บ้านท่านอาจจะคิดถึงที่นี่ถ้าท่านพบความสงบที่นี่ใต้ศาลาหลังนี้ท่านไปถึงบ้านเป็นเดือนท่านก็คิดถึงที่ท่านนั่งเหมือนกับที่นี่จะเกิดขึ้นอีกถ้าไปที่อื่นมันก็ไม่เหมือนที่นี่พระพุทธเจ้าท่านเล่าถึงอนุสสลนิย

ลึกถึงตลอดชีวิตมีอยู่4แห่ง1สถานที่ที่คนผู้นั้นเกิดมาท่านเกิดอยู่บ้านไหนเมืองไหนท่านจะรู้ของท่านไปจนถึงตายท่านจะไปอยู่ประเทศไหนที่เจริญแค่ไหนท่านก็ไม่ลืมบ้านเกิดของท่านอาตมาไปเห็นพี่น้องชาวเมืองสุรินทร์ชาวกาบเชิงนู่นที่มันแห้งมันแล้งอาตมาบอกว่าลุงพอออกไปยังจังบ่ยับใหญ่สายสวยไปหาอยู่วันอื่นแน่ครับมันแห้งมันแล้งนกมีปีกมันยังบ่บินไปละวะบ้านไผบ้านมันเขาจะเป็นสวยหรือมันเป็นเขมรนกมันมีปีกมันยังบ่บินไปละวะมันก็พออยู่แล้งก็ได้คือบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนั้นเขาจะจำตลอด 2. สถานที่ที่พระมหากษัตริย์ได้ปราบดาภิเษกได้ชนะฆ่าศึกศัตรูดัสกรสถานที่ที่พระนเรศวรตัดคอพระมหาอุปราชาตรงนั้นพระนเรศวรต้องจำไปจนถึงวันตายเป็นเอง3สถานที่ที่กุลบุตรใดได้โกนผมปงหนวดปงผมโกนหนวดได้ปวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดณที่ใดโบสถ์ใดวัดใดที่ตนเองบวชจะจำตรงนั้นจนตายสถานที่สุดท้ายหญิงก็ได้ชายก็ตามผู้ใดก็ตามได้ภาคเพียรพยายามทำจิตตนเองให้สงบลงได้ปรากฏพบเห็นความสุขอันล้ำลึกอันเกิดจากธรรมที่ตนเองได้เห็นแล้วเป็นครั้งแรกจำตรงนั้นจนตายถ้าผู้ใดได้มากระทำจิตให้สงบลงใต้ศาลาในวันวิสาขบูชาปีนี้ที่นี่ท่านจะจำที่นี่ไปจนถึงวันตายวันนั้นฉันเป็นอย่างนั้นครั้งแรกอาตมาจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังว่าจำจนถึงวันนี้อาตมาทำความเพียรปรากฏพิเศษครั้งหนึ่งแรกๆปรากฏเห็นอะไรรู้ไหมเห็นเลขมันมานี่จะเป็น20ปีแล้วนี่ยังจื้ออยู่นี่โตที่เห็นหันถ้าเอามาพูดอีกเดี๋ยวผู้ใดจะเอาไปซื้ออีกจิบหายเลยไม่ขอนำมาพูดจำคิดว่าคงจะต้องจำมันไปจนตายอัน6ตัวนี่สมัยนั้นมันไม่มี7ตัวนะมัน6ตัวพอตั้งใจทำความเพียรครั้งแรกก็ฝันเห็นอาจารย์พุทธทาสมหาเพราะว่าอาตมานี่มีความเคารพเริ่มใสศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสที่ท่านมรณภาพไปที่สวนโมกชยาถ้าฝันเห็นท่านก็มีความสุขใจฝันเห็นท่านมาหาว่าอย่าไปสนใจกับเลขกับหวยนะไม่ใช่ทางแห่งพระอริยเจ้านั้นมันเป็นทางนำมาซึ่งลาภสักการะเป็นสะพานทอดไปสู่ลาภสักการะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นนะก็รับปากท่านว่าผมไม่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วท่านอย่าไปสนใจกับเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนะจงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธรรมไปเถิดวันหนึ่งท่านจะได้เป็นธรรมเสนาเป็นกองทหารแห่งกองทัพธรรมก็รับปากรับคำว่าเราเองไม่ได้ชอบก็นั่งสมาธิไปทั้งไม่คิดไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างเรานี้หรือจะมีน้ำหน้าได้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะจิตใจอาตมามันไม่ใช่คนสงบง่ายมันมีประสบการณ์มากไปมาจนทั่วโลกแล้วสมาธิมันก็ไม่ได้สงบแต่ก็ทำไปดูลมหายใจดูไปดูมาหลายวันหลายคืนเข้ามันเริ่มเกิดสงบมันเห็นแสงยิบยับยิบยับยิบยับยิบยับขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบครั้งแรกยิบยับยิบยับยิบยับเอ๊ะมันอะไรก็ดูมันไปเฉยๆดูลมแต่มันไปเห็นสิ่งนั้นทั้งที่ใช้สติดูลมแต่มันไปเห็นสิ่งนั้นต่อมาไม่นานมันก็เป็นตัวเลขแดงๆไหลยิกๆๆๆมาจับมาลอยเด่นแล้วก็หายวับไปต่อมาก็ยิบยับยิบยับพอเกิดอีกตัวที่สองไหลยิกๆๆๆ

0: ติดกันกับเป็นสองตัวแล้วมันก็หายไปมันก็เกิดไล่กันไปอย่างนี้จนถึงหกตัวแล้วมันก็หายไปเออเราก็นึกว่ามันคืออะไรสงสัยมันจะเป็นอย่างนี้ซะละบ้างแต่ก็อดใจไว้พอถึงเวลาหวยออกเราก็ฟังเอาหูน้อยแอบฟังเขาคุยกันแต่นี่คนหนึ่งแกก็บ่นมาโว้ยว่าฉันจะเป็นมันบ่โซกนั่นซื้อตัวนี้ไปออกตัวนั้นเราฟังตัวที่เขาบอกว่ามันออกนั้นมันตรงกับที่เราเห็นหลังจากนั้นคนที่คุยด้วยกันหนึ่งก็ถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันทั้งหกตัวนี่ตัวไหนแน่เขาก็บอกว่าตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นถูกหมดทั้งหกตัวมันจึงจำไม่ลืมเท่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังจำอยู่ทั้งหกตัวนั่นเพราะมันเป็นครั้งแรกถ้าเอามาพูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นครั้งใหม่ผู้ใดผู้หนึ่งจะเสียเงินเสียทองขึ้นมาไม่เอามาพูดจิบหายเพราะเห็นนั้นท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดสามารถทำให้สงบก็จะพบความสุขลงที่นี่ปัจจุบันนี้แล้วท่านก็อาจจะคิดถึงที่นี่ไปตลอดกาลนานฝนตกลงมาแล้วนะพูดจากันก็คงจะไม่ได้ยินคิดว่าจะไม่ได้ยินก็ควรจะต้องยุตินั่งสมาธิฟังเสียงฝนเอาเสียงของฝนนี้มาเป็นอุปกรณ์มาเป็นอารมณ์แห่งสมาธิมาเป็น subject meditation ลองสิหลับตาเข้าแล้วก็เอาเสียงฝนนั่นมาเป็นอารมณ์แห่งสมาธิมันก็จะสงบได้เสียงธรรมชาติตรงไหนมันสาดก็ขยับขยื่นเข้ามาปีนี้อุดมสมบูรณ์มากวันวิสาขบูชานี่พระพุทธเจ้าท่านเล่าเกิดบุพพนิมิต32ประการในจำนวน32ประการนั้นข้อที่24มหาเมฆดำทะมึนเหนือท้องฟ้าคำรามหลั่งสายฝนลงทั่วทั้งมหาทวีปทั้ง4น้ำฝนมีความอร่อยอร่อยยังหมู่มวลพืชและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มกินอย่างชื่นใจเป็นเครื่องหมายบอกอมตะทารารสแห่งพระธรรมของพระศาสดาจะเหมือนกับสายฝนที่หลั่งลงสู่ภาคพื้นแผ่นดินเทเวศเพียงพมโลกลิ้นทล่าเดียรสารสัตว์ซืนปดาดอมหนามมหาคุณหล่นเทโวไหลลังสัตว์อยู่ใต้ลุ่มฝ่าฝนเหลี่ยมจังบ่ตายพี่น้องเอ้ยจำไว้ว่าข้อที่24ในวันวิสาขะในวันเกิดในวันตรัสรู้ในวันจุติสู่พระครรภ์ของมารดาเหมือนกันจะมีนิมิต32ประการแสงสว่างไม่มีประมาณส่องลงไปจนถึงโลกันตมหานรกคนตาบอดได้มองเห็นคนหูหนวกได้ยินในวันวิสาขะวันพระพุทธเจ้าเกิดช่วยฟังให้ดีวันนั้นคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินเสียงคนง่อยเปี้ยสีขาลุกขึ้นเดินได้นั้นเป็นอภินิหารวันนี้คนหูหนวกอาจจะได้ยินคือสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาที่นี่เหมือนหูหนวกได้ยินใหม่ตาบอดอาจจะมองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักบาปบุญคุณโทษวันนี้ได้มาประพฤติปฏิบัติบูชาจนจิตใจได้สงบลงระดับหนึ่งจนได้มองเห็นเหตุเห็นผลส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปนั้นก็อาจจะมีส่วนในวันวิสาขะทำให้พวกเราผู้ที่บอดน้อยก็จะหายบอดมากก็อาจจะพอมองเห็นคนง่อยเปี้ยเสียขากลายเป็นคนเข้มแข็งท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้เปรียบเสมือนคนง่อยเปรียบเสมือนคนเป็นเปี้ยแต่วันนี้กลายเป็นคนเข้มแข็งไม่กินข้าวก็ได้ แต่ก่อนไม่เคยคิดว่าตนเองจะทำได้เหมือนคนอ่อนเปรี้ยเพียแรงคนเป็นเปรี้ยเป็นง่อยวันนี้กลายเป็นคนลุกขึ้นเข้มแข็งไม่หวาดกลัวตายก็ตายยังก็ยังนี่มันอาจจะมีความหมายอย่างนี้ก็ได้ในบุพพานิมิตในอภินิหารนั้นฝนตกทั่วทั้งสี่มหาทวีปในวันเช่นนั้นแล้วยังกล่าวว่าน้ำฝนนั้นอร่อยอร่อยมากเราไม่ได้ลองเอามาลองกินดูมันจะอร่อยไหมวันนี้แต่ที่อร่อยที่สุดคือรสแห่งพระธรรมของพระศาสดาที่หลั่งลงสู่พื้นโลกนั่นเองความหมายมันมากข้อที่23ใกล้ๆข้อ24มีความแปลกประหลาดหนึ่งว่าฝูงนกที่เคยบินอยู่ฟ้ากลับบินถลาลงสู่ภาคพื้นแผ่นดินในวันนี้ในวันประสูติในวันตรัสรู้ในวันที่พระโพธิสัตว์จุติลงสู่ครรภ์มีความหมายว่าเหล่าเทวดามารพรหมที่มีอัสมิมานะสูงส่งเหล่าสมณพราหมณ์เจ้าลัทธิที่เชิดชูอัสมิมานะของตนเองว่าเก่งแล้วกล้าแล้วได้ฟังธรรมของพระศาสดาก็เหมือนนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าถลาลงสู่พื้นแผ่นดินน้อมเสียนอภิวาทกราบการพระศาสดาอันนั้นเป็นเครื่องหมายในบุพนิมิตน้ำมหาสมุทรที่เค็มแสนจะเค็มกลายเป็นน้ำที่จืดสนิทหวานปานน้ำผึ้งในวันประสูติในวันตรัสรู้ในวันปรินิพพานคือวันนี้เป็นเครื่องหมายเปรียบเทียบปริศนาให้เราเข้าใจว่าคนที่เค็มเหมือนมหาสมุทรจิตใจที่เค็มที่แสนจะตันหนีทีเหนียวแม้แต่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ยอมเสียให้แก่ใครเมื่อได้ฟังธรรมของพระศาสดาจิตใจของท่านผู้นั้นที่แสนจะเค็มก็กลายเป็นความจืดสนิทเกิดความเมตตาปานีเกิดขึ้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างวันนี้มีแต่น้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มกลายมาเป็นน้ำที่จืดสนิทเหมือนสายฝนอาตมามองไปแล้วหลายคนมองไปนี่ก็เห็นคนโยมทวีมัทุรสมาจากกรุงเทพไม่มาเปล่าๆเอาเทปเปล่าๆมาถวายด้วย 1,800 ม้วนเพื่อจะบันทึกเสียงเผยแผ่ธรรมสีที่ตั้งอยู่ในถังอมทาศาลาของท่านผู้นี้ท่านผู้นี้ก็เหมือนน้ำทะเลที่เคยเค็มวันนี้หมดความเค็มมีแต่ความจืดสนิทวันนี้พวกเรามาที่นี่มีแต่มาด้วยความจืดมาด้วยความเบิกบานแจ่มใสในวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันวิสาขะจึงมีลักษณะแปลกๆดูจิตใจของพวกเราวันนี้คงจะหวานกันปานน้ำผึ้งยอมเสียสละเพื่อบูชาพระศาสดาอันใดจะเป็นบุญส่วนที่เป็นทานส่วนที่เป็นศีลส่วนที่เป็นภาวนาส่วนที่เป็นอดเป็นทนเป็นวิริยะเป็นเนคขมะปัญญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาขนลงมาให้หมดปันนี้สั่งสมบุญญาบารมีกันจนชีวิตให้มันหวานปานน้ำผึ้งเหมือนน้ำในมหาสมุทรในวันนั้นอันนี้พอจะเปรียบเทียบอย่างนั้นสายฝนโปรยปลายโยกระหน่ำไม่ขาดกลางวันกลางคืนหยุดช่วงบ้างพอให้เยือกเย็นพอจะร้อนหน่อยก็ตกลงมาอาตมาคิดว่าอันนี้กับวันนั้น 2,600 กว่าปีมาคงจะเป็นบรรยากาศคล้ายๆกัน2ปีผ่านมาอุตุนิยมทำนายไม่ถูกปีที่แล้วบอกว่าจะแล้งที่สุดน้ำในเขื่อนใหญ่ๆจะเหือดแห้งกับตกมากที่สุดปีนี้ก็ทวงมาอีกว่าจะร้อนมากที่สุดกับเย็นที่สุดฝนตกที่สุดในช่วงที่เขาบอกว่าร้อนที่สุดท่านทั้งหลายจำได้ไหมพระพุทธเจ้าพูดถึงวัฏสสูตรฝนที่หมอดูทำนายไม่ถูกดินฟ้าอากาศที่หมอดูทำนายไม่ได้ห้าประการมันเข้าล็อกพอดีคนไม่มีศีลมีธรรมก็ทำนายกันไม่ถูกคนมีศีลมีธรรมยิ่งลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้น ปีนี้มันแปลกประหลาดอยู่นะที่บอกว่าจะร้อนที่สุดวันที่อากาศที่พระอาทิตย์เล็งโลกตรงเป้าที่สุดจะร้อนมากที่สุดกับฝนตกทั่วไปหมดเลยแถบนี้แล้วก็เย็นปีกลายบอกว่าจะแห้งแล้งกับฝนตกมากที่สุดนั่นมันอาจจะเป็นที่บุญที่กุศลที่เราทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติในวันนี้พูดจนฝนมันหยุดตกเนี่ยมันขี้เกียจจะตกเถียงกับเราท่านทั้งหลายก็คงจะเหนื่อยฟังพอสมควรนะน้ำปานะตั้งรออยู่เป็นแถวก็คงจะต้องยุติลงเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เติมน้ำเข้าไปแซ่บๆเพราะไม่มีอย่างอื่นส่วนท่านที่เดินทางมาจากเมืองอุบลคงจะมีอีหยังเข้าไปในท้องในพุงมาบ้างตามทางกินอยู่บ่กินแต่เศร้าบ่กังเว้นบ่กินเลยดีกว่าพวกแม่ใหญ่อยู่หนีแน่มือเศร้าเขาบ่ได้กินตื่นมาตั้งแต่ตีสองมานั่งสมาธิกันกินแต่น้ำเป็นอันว่าเจ้ากันพอดีพวกโน้นเดินทางไกลได้กินมื้อหนึ่งพวกนี้อยู่กับที่กินแต่น้ำก็คงจะพอดีกันเนาะเอาบุญมาฝากกันขอยุติธรรมิกถาในภาคนี้ลงเดี๋ยวนี้มันสามทุ่มครึ่งแล้วขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมอันจะนำตนเองออกเสียจากทุกข์จากภพจากชาติในวัฏสงสารตามกำลังแห่งสติปัญญาบุญญาบารมีแห่งตนตนสืบต่อไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกลูกทุกองค์เทอญขอตอบปัญหานิดหนึ่งเดี๋ยวจะผ่านไปเสียขอกราบเรียนท่านอาจารย์เรื่องกระดูกพ่อแม่เก็บไว้ในธาตุกับบอกเก็บใส่ธาตุมันเป็นผลต่างกันอย่างไรขอนิมนต์ท่านอาจารย์ไขข้อข้องใจให้ผู้สงสัยเก็บไว้ในเจดีย์สถานเป็นการที่ง่ายต่อการแสดงออกซึ่งความเคารพจะได้ไปปัดไปกวาดและลึกถึงเวลาใดก็จะได้เห็นง่ายจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจวิญญาณถ้าไม่เก็บไว้เลยก็เป็นความดีอีกแบบหนึ่งเอาไปเป็นปุ๋ยเอาไปเป็นปนหายไปในน้ำเพื่อให้เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่โผูกพันกันในภพในชาติระลึกถึงก็ทำคุณงามความดีไปพระพุทธเจ้ากล่าวว่าในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดไม่มีสัตว์ใดเลยผู้ใดเลยในโลกนี้จักไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่เป็นน้องซึ่งกันและกันเพราะนั้นพ่อแม่ลูกเต่าวนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้จักจบจักสิ้นดอกเพราะเหตุนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านจะตรัสรู้ท่านก็ระลึกชาติหนหลังก่อนบุพเพนิวาสานุสติญาณในวันนี้ในคืนนี้ตอนหัวค่ำปฐมตอนหัวค่ำปฐมยามตั้งแต่หัวค่ำไปหาสี่ทุ่มนี่พระพุทธเจ้าของเราในช่วงนี้แหละเดี๋ยวนี้ท่านนั่งไปภาพเก่าๆชาติเก่าๆหลากไหลออกมาเป็นแสนๆกับเป็นแสนวิวัตกับเป็นโกรธโกรธสังวัตกับทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายอย่าลืมนะถ้าระลึกถึงความหลังนี่มันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายแต่ถ้าระลึกถึงแล้วเป็นไปเพื่อความยึดมั่นนั้นมันจะก่อโทษก่อทุกข์ต้องไปให้สุดผู้ใดระลึกชาติหนหลังได้ย้อนไปย้อนไปจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่จบไม่สิ้นเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานวนไปเวียนมาอยู่นี่น่าเบื่อน่าหน่ายวัฏสงสารนี่ภัยใหญ่หลวงก็ทำให้ท่านอยากจะหนีจากวัฏสงสารก็ทำให้เกิดญาณต่อไปในยามมัชฌิมยามต ั้งแต่สี่ทุ่มไปหาตีสองนั่นเรียกว่ายามกลางทำให้ท่านเห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรมจุติเกิดดับก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเห็นว่าไม่เที่ยงนี่น่าเบื่อหน่ายก็เกิดความจางคายจิตใจก็น้อมไปเพื่อวิราคานิโรธาขึ้นมาพอช่วงจากตีสองไปหาสว่างช่วงนี้เป็นช่วงตรัสรู้เกิดอาสวัคคายานมาวันนี้เราจะเอาทั้งสามช่วงเลยหรืออย่างไรจะได้ญาณอะไรกันบ้างถ้านั่งเดี๋ยวนี้คิดถึงเมื่อวานนั่นแหละคือบุพเพนิวาสานุสติญาณของเราธรรมดาถ้าเราเริ่มสงบมันจะย้อนหลังไปเมื่อวานเมื่อซืนเดือนก่อนปีกาย10ปี20ปีจนถึงเด็กๆนี่นั่งสมาธิมันจะย้อนหลังไปนั่นคือบุพเพนิวาสานุสติญาณของคนธรรมดาบุพเพแปลว่าแต่ก่อนนิวาสแปลว่าที่อยู่สาพร้อมอานุสติตามและลึกถึงพร้อมซึ่งที่อยู่เก่าๆก่อนๆได้ไม่ได้แปลว่าและลึกถึงชาติก่อนดอกเราก็เลยพูดให้มันง่ายเข้าและลึกชาติหนหลังได้อันนี้มันเลยเถิดมาตั้งแต่กระดูกเข้าธาตุมันก็เลยมาถึงชาติก่อนชาติหลังไปก็ขอยุติลงต่อไปนี้มีอะไรเอาฝากเจ้าหน้าที่อุบาหารตื่นขึ้นมานอนหลับแล้วคนเข้าฌานแล้วยังไม่ถึงไหนมีน้ำปานะมีอะไรกันพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วจะให้พรหรือไม่เอาก็ได้ดอกเนาะพูดในฟังแล้วพรอยากได้ก็เฮ็ดเอาเฮ็ดแล้วนี่ก็ได้ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายเนี่ยกราบพร้อมเพียงกันแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงอิริยาบถฉันน้ำปานะต่อมาใครจะเอาอย่างไรก็ค่อยว่ากันเอากราบพร้อมกันเสียทั้งพระสงฆ์เจ้าเราอุบาสกอุบาสิกาวันนี้เราเวียนเทียนไม่ได้ดอกมีแต่นั่งสมาธินี่แหละเอาพร้อมเพียงกันพร้อมนะกราบนกยังบ่ทันได้นอนนี่คนหลับก่อนนกเลยจ้อยจ้ะกราบกราบของฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอย่างไรนะปานะช่วยกันจัดการจัดแจงกัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

ผูกมันก็กวัดแกว่งไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยตามไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยตามไปวุ่นวายไปเรื่อยๆจนชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักรักษาจิตของเจ้าของ

พระธรรมคำสอนพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีจากหนังสือตามรอยธรรมย่ำรอยครู

0: คนช่างคิดคิดเป็นคนวิตกทุกข์ร้อนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าวอรี่ให้ความทุกข์ความมืดมนยิ่งคิดยิ่งปวดหัวฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ถูกขี้หลงลืมหงุดหงิดและเป็นทุกข์ส่วนฟาสต์ฟูลคนช่างคิดนั้นตรงกันข้ามทีเดียวคือทำให้คนมีปัญญาเฉียบคมมีปัญญาว่องไวเหมือนมีดที่ลับอย่างถูกต้องตามวิธีการลับส่วนวอรี่มันเหมือนเอาคมมีดไปเฉือนหินยิ่งเฉือนยิ่งทื่อคนผู้นั้นจะกลายเป็นขี้เถ้อไปในที่สุดคนวอรี่กับคนฟาสต์ฟูลตรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามประคับประคองตนให้อยู่ในพวกคนช่างคิดคิดเป็นคิดให้เป็นประโยชน์และเป็นความสุขผู้มีปัญญาคิดเป็นย่อมหาความสุขได้แม้ในเรื่องที่น่าจะทุกข์จากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสิงห์อินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัยยัมปิโคกายโยเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตแปลความว่ากายแม้นี้แลเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนี้จะร่วมความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาขอเจริญพรศรัทธาศีลศรัทธาในหลวงพ่อสนองที่ได้ล่วงลับไปแล้วอาตมารับภาระเพื่อมาพรรณนาธรรมดังกล่าวเพื่อถวายซึ่งความเคารพต่อหลวงพ่อสนองที่ได้จากไปในการจากไปแห่งวิถีแห่งความเป็นธรรมดาซึ่งเราทั้งหลายควรพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความเป็นธรรมดาดังกล่าวตามพระคาถาที่ได้ยกขึ้นบูชาในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นประโยชน์แห่งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่จะได้ร่วมกันพิจารณาให้เข้าถึงธรรมถึงความจริงดังกล่าวหลวงพ่อสนองนี่เป็นครูที่เป็นครูอาตมาไม่ได้มีความคุ้นเคยรู้จักกับท่านในทางส่วนตัวแต่ได้รู้จักกันในส่วนของการประพฤติปฏิบัติการจาริกโคจรอยู่ในเส้นทางธรรมและเส้นทางตามที่รวมเกี่ยวข้องหรือได้เห็นได้พบกันบ่อยครั้งก็คือในเขตชมพูทวีปซึ่งได้เห็นปฏิปทาของหลวงพ่อสนองอันควรแก่การถวายความเคารพและบัดนี้วันนี้ขณะนี้อาตมาตั้งจิตตั้งใจตั้งเจตนามาที่นี่เพื่อถวายความเคารพพระเถระพระมหาเถระที่ได้ประกอบศาสนกิจอันถูกต้องอันน่าสรรเสริญน่ายินดีน่าควรแก่การประกาศในองค์คุณของความเป็นพระสาวกในพระพุทธศาสนาที่ได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์พร้อมยิ่งจนถึงวาระสุดท้ายคือการสืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยการอุทิศชีวิตแห่งตนนั้นเพื่อบูชาพุทธศาสนาอย่างแท้จริงการที่จะเข้าถึงความประพฤติดังกล่าวได้นั้นย่อมต้องสั่งสมบารมีสืบเนื่องยาวนานสืบมาถึงณปัจจุบันและโดยการประพฤติปฏิบัติที่สืบที่เป็นปัจจุบันนักธรรมนี้อาตมาก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อสนองนั้นเบื้องหน้านั้นคือทิศแห่งความสว่างเบื้องหน้านั้นคือทิศแห่งความสิ้นทุกข์อย่างแน่นอนด้วยความประกอบความพร้อมในบารมีธรรมอันสมบูรณ์ยิ่งเราทั้งหลายนั้นยังควรศึกษาในปฏิปทาข้อประพฤติข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์ซึ่งนับวันในปัจจุบันนั้นหาได้ยากยิ่งกับปฏิปทาอันถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาศรัทธาสัจจะทั้งหลายนั้นพึงน้อมระลึกถึงความจริงดังกล่าวว่าพระพุทธศาสนานั้นจะดำเนินสืบเนื่องมาได้ในถึงการปัจจุบันนั้น มาด้วยความยากลำบากพอสมควรหากเปรียบเทียบพูดประสาททางโลกจะต้องมีการสังคายนากันหลายครั้งจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนามามากมายอาตมานั้นแต่บางการบางสมัยก็จำพรรษาอยู่ในเขตแดนชมพูทวีปตั้งแต่เนปาลถึงอินเดียและปัจจุบันก็ยังประกอบศาสนกิจอันสำคัญอยู่ที่วัดเวรุวันมหาวิหารในเขตพระนครราชคฤห์ก็ได้ศึกษาเส้นทางธรรมของพระพุทธศาสนาว่าการดำเนินสืบเนื่องของพุทธศาสนานั้นมาด้วยความยากลำบากจริงๆซึ่งจะต้องอาศัยจิตใจของบุคคลที่อุทิศชีวิตสละบูชาพระผู้มีพระเจ้าดุจดังหลวงพ่อสนองที่ได้ล่วงลับไปแล้วและบัดนี้เราท่านทั้งหลายอันมีศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงพ่อสนองได้มาประกอบบำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจเพื่อกระทำกุศลให้เกิดขึ้นและน้อมถวายสมทบกุศลนี้แด่หลวงพ่อสนองผู้ล่วงลับไปแล้วให้ท่านนั้นได้สำเร็จกิจอันควรยิ่งในทิศเบื้องหน้าตามที่กล่าวมาจึงขอนำความหมายธรรมอันสำคัญยิ่งที่เราท่านทั้งหลายเมื่อมาถึงการอันที่จะต้องได้พิจารณาในผู้จากไปนั้นในพระคาถาดังกล่าวนั้นเน้นย้ำอยู่คำหนึ่งที่อยากจะยกขึ้นมาก็เป็นข้อพิจารณาในฐานะที่สำนักแห่งที่เป็นวัดปฏิบัติก็คือเอวังธรรมโมเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนี้จะไม่เปลี่ยนไปจากความเป็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ดังกล่าวนั้นคือการประกาศกฎความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติกฎความจริงดังกล่าวนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการเรียนรู้ธรรมะในพระพุทธศาสนากฎความจริงดังกล่าวนี้จึงเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและนำกฎความจริงดังกล่าวนี้ที่มีอยู่แล้วนี้มาประกาศว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเที่ยงแท้แน่นอนความจริงเที่ยงแท้แน่นอนคือความเป็นธรรมดาของการเกิดการดับความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนยากที่จะควบคุมบังคับบัญชาให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการและปรารถนาได้ที่สุดคนรื้อเข้าไปแล้วนั้นว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและที่สุดแห่งที่สุดนั้นคือไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาหรือให้เป็นคนตามความปรารถนาและต้องสละคืนกลับไปหลวงพ่อสนองนั้นได้เดินไปถึงจุดความเป็นธรรมดาอีกขณะหนึ่งอีกการหนึ่งที่ต้องสละละวางทั้งปวงไปในจิตเบื้องหน้าทิ้งไว้ในภาระต่างๆที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อภาระในการแบกขันของท่านท่านก็ได้ทิ้งวางไว้เพื่อแสดงให้เห็นความจริงตามรอยบาทพระศาสดาที่ได้วางพระสรีระนั้นไว้ต้นสาระคู่ในวนุสยานที่กุสินาราเป็นการวางให้เห็นชัดแจ้งว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใดไม่ว่าจะมีวรรณะใดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดที่สุดแห่งที่สุดในสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมจะถึงที่หมายอันเดียวกันคือต้องวางร่างนี้ไว้การเป็นการวางร่างไว้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นความจริงแท้ตามความเป็นธรรมดานี้สาธุชนทั้งหลายจึงต้องพิจารณาเห็นความจริงเมื่อเรามาถึงงานการบำเพ็ญกุศลศพทั้งหลายนั้นเรามาดูความจริงตรงนี้กันยกขึ้นมาสู่ความพิจารณาเพื่อเห็นจริงในความจริงนี้การเห็นจริงเพื่อรู้จริงในความจริงนี้นั้นเพื่อจะได้แจ่มแจ้งออกมาจากความไม่รู้ความไม่รู้ที่เกิดขึ้นนั้นคือปิดบังไม่เราเห็นความจริงแท้ความเป็นธรรมดาดังกล่าวนี้ซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเลยน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากแต่สิ่งนี้พูดไม่ยากแต่เข้าใจยากพูดนั้นแสดงนั้นไม่ยากแต่จะเข้าใจให้แจ่มแจ้งนั้นยากไม่ยากขึ้นมาที่ต้องมีการค้นคว้าศึกษาสอดส่องมองให้เห็นความจริงดังกล่าวพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นต้องสั่งสมปฏิบัติธรรมสืบเนื่องมากอสงไขยมากกับแม้ประสงค์สาวกทั้งหลายเช่นเดียวกันเพื่อเข้าถึงความจริงดังกล่าวนี้ที่ปรากฏมีอยู่แล้วนี้การวางสรีระศพของหลวงพ่อสนองนั้นจะมีคุณานุประโยชน์แห่งคณะศิษย์ศรัทธาทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเพื่อแสดงความเป็นครูอีกครั้งหนึ่งให้เห็นความจริงดังกล่าวนี้

บัดนี้เพื่อให้การดำเนินแห่งการพัฒนาธรรมเพื่อถึงซึ่งความการประพฤติปฏิบัติธรรมอันถูกต้องจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายในฐานะพุทธบริษัททั้งพระภิกษุสงฆ์และทั้งศรัทธาชาติสาธุชนทั้งหลายได้น้อมจิตพิจารณาให้เห็นความจริงว่าสัพเพสังขาระอนิจจังสังขารนี้ไม่เที่ยงแต่ความเป็นธรรมดานี้คือสังขารนี้ไม่เที่ยงสัพเพสังขาระทุกขังสังขารนี้จิตมันยึดถือเป็นทุกข์เป็นกองทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นที่ดำรงแห่งความเป็นทุกข์สืบเนื่องมาที่สุดแห่งที่สุดจนแม้วางร่างนี้ไปก็จะเห็นความทุกข์ที่ปรากฏและมีอยู่แฝงอยู่และที่สุดสภาพธรรมทั้งหลายนี้ไม่เป็นไปตามที่เราจะพึงคาดหวังได้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ยั่งยืนหรือคาดหวังอะไรไม่ได้เพราะไม่อยู่ในบังคับบัญชาของความเป็นตัวตนนั้นจะเป็นหัวใจธรรมอันสำคัญยิ่งสรุปย่อกลับคืนมาที่ความหมายธรรมว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงสังขารนี้ไม่ยั่งยืนและสังขารนี้คาดหวังอะไรไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรู้เพียงแค่นี้รู้ให้แจ้งจริงย่อมถึงความนิพพิทาย่อมถึงความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพื่อใครออกมาจากความกำหนัดยินดีและเพื่อความสลัดออกมาจากความยึดมั่นยึดถือนิพพิทาวิราคะปฏินิสสคะหรือนิสสสรณะความหมายธรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเป็นภูมิธรรมในจิตที่ต้องการกระทึงกับว่าความเป็นธรรมดาก็ต้องการเห็นแจ้งจริงในความเป็นธรรมดาที่เห็นได้ยากแม้มองแม้จะรู้ไม่ยากแต่เห็นแจ้งจริงนั้นได้ยากจึงต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งละเอียดแยบคายในการรวบรวมจิตนั้นให้มีกำลังเป็นกำลังที่มีความแน่วแน่มั่นคงอย่างมีความรู้เกิดขึ้นในกำลังนั้นที่เรียกว่าสัมมาสมาธิดังเช่นที่ท่านทั้งหลายนั่งฟังอยู่ณบัดนี้จึงขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกันปฏิบัติบูชาทำจิตนี้ให้แน่วแน่มั่นคงดำรงอยู่อย่างตั้งมั่นตื่นรู้มีความรู้และรู้ชอบอยู่ตลอดเวลาเป็นการรู้ชอบอยู่เบื้องหน้าอันปรากฏเกิดขึ้นตามสภาพธรรมนั้นๆให้เห็นแจ้งจริงในสภาพธรรมนั้นๆว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเช่นเดียวกันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมใดๆเป็นสัตว์สิ่งของเป็นมีชีวิตไม่มีชีวิตรวมเรียกว่าสังขารความปรุงแต่งสังขารธรรมปรุงแต่งขึ้นมีความเป็นธรรมดาอย่างนี้คือมีความเกิดตั้งอยู่แปรปรวนแล้วก็แตกดับที่เราไม่ยั่งยืนที่เรียกว่าอนิจจังและที่ว่าคาดของอะไรมิได้เลยเพราะมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆการที่จะมองเห็นการที่รู้ให้จริงในความจริงดังกล่าวนั้นไม่ต้องกลับมาพิจารณาในดวงจิตของเราโดยการตั้งจิตนี้ให้มั่นคงอยู่ในฐานแห่งกายทำความตื่นรู้เกิดขึ้นโดยการมีสติควบคุมจิตมีสัญญาควบคุมกายและรู้ลงไปในกายนี้รู้ลงไปในความเสื่อมเนื่องแห่งกายนี้คือเวทนาจิตและธรรมค้นคว้าเห็นแจ้งจริงของความเกิดความดับความเกิดความดับในทุกขณะในทุกขณะที่จิตนั้นดำรงอยู่ในฐานแห่งกายนี้ในแต่ละองค์วัตถุนั้นตามลำดับที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราก็จะพบเห็นความจริงที่เกิดขึ้นของความเป็นนามความเป็นรูปอันก่อตัวเกิดขึ้นจากวิญญาณที่เข้าไปถือรู้และเพราะสังขารนั้นปรุงแต่งจนเกิดสภาพวิญญาณนั้นเป็นปัจจัยด้วยอำนาจจิตที่ไม่รู้นั้นก่อตัวเกิดขึ้นเป็นปฐมเหตุเพราะความไม่รู้แห่งจิตนั้นจึงทำให้เกิดการปรุงแต่งสืบเนื่องและเข้าไปรู้ในสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดนั้นก็เกิดนามเกิดรูปและสร้างกลไกของนามรูปดำเนินสืบเนื่องไปตามวิธีแห่งธรรมตมันคาของธรรมรับรู้ปรุงแต่งและสร้างอารมณ์เกิดขึ้นให้เกิดเข้าไปถือในอารมณ์ดังกล่าวนั้นทะยานอยากตามอารมณ์ดังกล่าวนั้นยึดถือในอารมณ์ธรรมนั้นและผูกพันกับสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนบุคคลเราเขาการกระทําอันสืบเนื่องให้เกิดภาวะการถือตัวตนก็เกิดขึ้นเมื่อการถือตัวถือตนเกิดขึ้นความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการนี้วิธีปฏิบัติการความสืบเนื่องดังกล่าวนั้นเพราะเกิดจากเราขาดการรู้พิจารณา

เป็นความจริงอันปรากฏเป็นจริงในธรรมชาติว่าสังขารทั้งหลายนั้นมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังธัมโมคืออนิจจังอาทุวังคือไม่ยั่งยืนอนัสสาสิกาคือคาดหวังอะไรมิได้เลยการเข้าถึงเข้าใจรู้แจ่มแจ้งในธรรมดังกล่าวด้วยการยกวัตถุธรรมที่เป็นสังขารนี้ขึ้นพิจารณาจนเห็นแจ้งจริงเกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่การมีปัญญาปัญญาที่รู้ปัญญาที่เห็นปัญญาที่เข้าถึงความจริงดังกล่าวนั้นเพื่อปลดปล่อยความไม่รู้ให้สิ้นไปเมื่อความไม่รู้สิ้นไปนั้นความทุกข์ทั้งปวงก็ย่อมสิ้นไปหัวใจธรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากสมบัติอันล้ำค่าที่วางไว้ในหีบศพเพื่อศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ศึกษาพิจารณาให้เข้าถึงความจริงดังกล่าวว่าวันหนึ่งบุคคลท่านนี้ได้ถือกำเนิดเกิดมาแต่ได้ประพฤติปฏิบัติในทางพรหมจรรย์จนเราท่านทั้งหลายต้องเคารพศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านและท่านได้สร้างผลงานไว้มากมายในพระศาสนาที่สุดแห่งที่สุดท่านก็ได้วางร่างนี้ไว้และได้ล่วงลับจากไปการปฏิสนธิแห่งจิตนั้นจะเกิดขึ้นสืบเนื่องหรือไม่นั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อจิตหนึ่งจุติจิตหนึ่งก็ปฏิสนธิต่อเนื่องและมีความสืบเนื่องเกิดเนื่องในวิถีแห่งจิตที่เป็นอย่างนี้ส่วนการเกิดดับแห่งปรากฏการที่เรียกความตายนั้นเมื่อร่างกายที่ควบคุมด้วยธาตุสี่นั้นมันเสียความสมดุลหรือแตกสลายไปผู้ถือในรูปกายนั้นก็สร้างรูปสร้างนามใหม่สืบเนื่องต่อไปเช่นนี้การที่จะเข้าถึงความจริงดังกล่าวนี้ได้นั้นเราจึงต้องทำจิตนั้นให้มีความนุ่มนวลแน่วแน่และมั่นคงจนเกิดความรู้เกิดขึ้นในจิตดวงนี้ที่เราประกอบให้เกิดความเป็นสมาธิได้นำสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตนี้ประกอบความเพียรความรู้อันชอบอบรมจิตให้มีสมาธิฐิให้เกิดขึ้นเป็นสมาธิฐิคือความเห็นอันชอบถูกควรตามสัจธรรมความจริงที่นำไปสู่คำว่าอริยสัจ4ประการคือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธะและมรรคสัจรวมย่อก็คือเห็นความแจ้งจริงในธรรมชาติว่ามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นและมีความทุกข์ที่ดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ดับไปนั้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยมีอยู่ทุกข์มีอยู่เหตุปัจจัยสิ้นไปทุกข์สิ้นไปเพราะเมื่อเข้าถึงความจริงดังกล่าวเห็นแจ้งคิดความจริงว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์ปรากฏเป็นอย่างนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นที่เกิดที่ดับของความทุกข์สัตว์ทั้งหลายจะไม่ควรประมาทควรดำรงชีวิตนี้ให้มีคุณค่าดำตระกำความดำริอันชอบถูกต้องโดยธรรมสิ่งใดที่เป็นอกุศลจะได้เป็นความเศร้าหมองพึงชำระล้างเอาไปจากความคิดความนึกได้ดำรินั้นให้ชอบมั่นคงโดยธรรมละกามวิตกละความปฏิบัติวิตกและวิหิงสาวิตกหรือและออกมาจากวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมเพื่อความดำรินั้นถูกต้องชอบโดยธรรมความเห็นชอบความถูกต้องอันชอบโดยธรรมนั้นย่อมเกิดในจิตที่มีความพร้อมด้วยความตื่นรู้ด้วยสติและมีความเพียรชอบประกอบอยู่นั้นเพื่อสร้างคุณองค์คุณธรรมให้เกิดขึ้นอันเป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานั่นหมายถึงว่าดวงจิตดวงนี้มีความเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะรู้พร้อมที่เข้าใจในคำว่าเอวังธัมโมเอวังภวิเอวังอนัตติโตอันเป็นธงแห่งสัจธรรมเป็นธงแห่งความจริงแท้ที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นธงธรรมที่เราจะต้องสืบสานการศึกษาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงเข้าใจในความหมายดังกล่าวนั้นซึ่งการจะดำเนินไปตามคันลองคลองธรรมเพื่อถือประพฤติปฏิบัตินั้นย่อมจะต้องประกอบด้วยอำนาจแห่งการกระทำที่ชอบถูกต้องโดยธรรมซึ่งจะต้องมีพื้นฐานแห่งศีลต้องประกอบด้วยเส้นทางของคำว่าวินัยที่มีสิกขาบทน้อยใหญ่กำกับดูแลให้มีความประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องเกิดกิริยาอันเป็นกุศลทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมตัวนี้สำคัญยิ่งเป็นความสำคัญยิ่งที่เมื่อเราเข้าถึงก็จะในความจริงดังกล่าวว่านี้เป็นธรรมดาแห่งการเกิดดับแห่งความเป็นไปของสังขารธรรมหรือสัตว์ทั้งหลายเราทั้งหลายไม่ควรประมาทนั่นหมายถึงการเกิดดับดังกล่าวนี้ย่อมมีผลสืบเนื่องหรือมีผลไม่สืบเนื่องนั้นขึ้นอยู่กับสภาพธรรมตามเหตุตามปัจจัยนั้นหาก
มูลเหตุแห่งความเกิดนั้นมีอยู่การสิ้นเรื่องความเกิดนั้นก็ต้องมีต่อไปแม้ดับแล้วก็เกิดต่อไปหากมูลเหตุนั้นสิ้นแล้วของการเกิดการเกิดก็ไม่มีหมายความว่าการเกิดกระดับย่อมสิ้นไปมูลเหตุดังกล่าวนั้นก็คืออาสวะกิเลสทั้งหลายที่ประชุมรวมในรูปของคำว่าอวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานจึงเป็นตัวองค์แห่งกิเลสในภวจักรที่จะหมุนขับเคลื่อนให้เกิดกรรมวัฏฏะและวิบากวัฏฏะกิเลสกรรมวิบากนั้นเป็นการหมุนวนไหลอยู่ในความวกวนในท่องเที่ยวในความวกวนของสัตว์ทั้งหลายอันปรากฏให้เกิดความเกิดความดับเป็นธรรมดาเพราะไม่เข้าใจเพราะไม่รู้แจ่มแจ้งในความเป็นธรรมดาของธรรมชาติทั้งหลายว่ามันเป็นเช่นนี้ความไม่เข้าใจทั้งหลายเป็นเช่นนี้เพราะเราขาดการศึกษาเพราะเราขาดการพิจารณาให้เข้าถึงเข้าใจความจริงตามองค์ธรรมในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นจึงชี้แจงแสดงเห็นความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติอันประกอบเกิดขึ้นให้เห็นความจริงรวมมาที่ตัวความเป็นสมมติของความเป็นตัวเราเองคือขันธ์หน้านี้ให้เห็นจริงๆในขันธ์หน้านี้ว่าประกอบเกิดขึ้นด้วยการอิงอาศัยการสังสภาพธรรมจึงเรียกว่าสังขารธรรมมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่ไปมีความแตกดับเป็นธรรมดาและความสืบเนื่องแห่งความเกิดนั้นย่อมไปหาความทุกข์สม่ำเสมอเป็นเช่นนี้อย่างเป็นปกติเมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองไม่ต้องการความอายนะในเบื้องต้นนั้นด้วยสมาธิที่เกิดขึ้นเบื้องต้นแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นจึงควรแก่การที่จะต้องถือประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนั้นหมายถึงจะต้องเป็นผู้ดํารงอยู่ในศีลอันถูกต้องในสิกขาบทอันชอบโดยธรรมที่พุทธบัญญัติไว้ดีแล้ววจีกรรมและกายกรรมนั้นต้องสุจริตด้วยเจตนาตั้งมั่นว่าเราทั้งหลายจะไม่ประพฤติชั่วจะไม่ประพฤติทุจริตในวจีกรรมทั้งปวงไม่ว่าการพูดเท็จแปลว่าการพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลการคาดถึงองค์คุณของความวิสุทธิแห่งศีลนั้นด้วยการทำวจีกรรมนั้นให้สุจริตและประกอบการกระทำนั้นให้สุจริตด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติล่วงเกินในบุคคลที่มีเจ้าของทั้งหลายในที่สุดแล้วด้วยอาชีวะนั้นประกอบอยู่ในองค์ของศีลที่ถูกต้องด้วยกายกรรมและวจีกรรมให้อาชีวะประกอบอยู่ในความเป็นสัมมาอาชีวะองค์แห่งศีลวินัยสิกขาบทที่บัญญัติขึ้นเพื่อประกอบการประพฤติปฏิบัติให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีการกระทำที่ถูกต้องชอบโดยธรรมเป็นกุศลละธรรมเป็นกุศลละกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลจิตเพื่อจิตนั้นเบาบางจางคลายจากความไม่รู้ความเศร้าหมองความเป็นจิตบาปจิตเร่าร้อนและเมื่อความประกอบพร้อมจิตนั้นเยือกเย็นสงบลงอย่างมีปัญญาภูมิรู้เกิดขึ้นการมุ่งมั่นที่จะเพียรชอบที่จะทำความรู้ชอบประกอบความตั้งมั่นชอบย่อมเข้าถึงความเป็นท่ามกลางและที่สุดได้เป็นที่สุดที่ทำให้องค์ธรรมทั้ง8นี้ประชุมรวมในจิตดวงนี้จนเป็นจิตแห่งธรรมที่เป็นประชุมธรรมเกิดขึ้นก็เกิดเป็นญาณเกิดขึ้นเป็นญาณที่รู้ชอบเกิดขึ้นและเมื่อรู้ชอบเกิดขึ้นเกิดสัมปัญญาญาณเกิดขึ้นการรู้แจ้งจริงเข้าถึงธรรมดังกล่าวนั้นย่อมเป็นไปเอวังธรรมโมเอวังภาวีหรือเอวังอานาติโตนั้นจะต้องเข้าถึงก็จะเห็นชอบด้วยสัมมปัญญาคือปัญญาอันเห็นชอบรู้ชอบว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานี้ตั้งมามะนิโซมะสินะมิโซอัตตาติเพราะรู้เข้าถึงก็จะทำดังกล่าวนี้สัมมปัญญาย่อมเกิดขึ้นผู้มีปัญญาอันชอบเกิดขึ้นนั้นจึงสละละวางความไม่รู้สิ้นไปได้อวิชชาความรู้ที่สิ้นไปนั้นจึงทำให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้หลักธรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นดูเป็นประโยคสั้นๆแต่เป็นธรรมแท้เป็นหัวใจธรรมที่จะต้องตั้งเป็นธงในการศึกษาประกอบกับวัตถุอันเห็นแจ้งจริงดังที่หลวงพ่อสนองได้วางร่างนี้ไว้ให้เราได้ศึกษาความจริงเป็นครูอีกครั้งหนึ่งของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่พึงจะรับกรรมฐานคือการทำปฏิบัติทางจิตให้จิตนั้นถูกอบรมเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อเกิดสมปัญญาเห็นแจ้งจริงว่าบัดนี้สมมุติแห่งความเป็นหลวงพ่อสนองนั้นได้จบสิ้นแล้วณการณบัดนี้สมมุติดังกล่าวนี้ได้หมดแล้วที่เหลืออยู่นั่นก็คือความจริงอันปรากฏอยู่ในความสภาพของความเป็นจริงของธรรมะเป็นธรรมะที่แสดงความเป็นธรรมดาว่ามันต้องเป็นเช่นนี้แม้เราแม้เขาย้อนกลับมาหาความหมายแห่งความจริงดังกล่าวในรูปนามกันหน้าในความเป็นตัวตนของเราคนเข้าถึงความจริงแห่งกับว่าความเป็นธรรมดา
เราก็จะพบว่าสภาพการแห่งร่างกายสังขารของเรานั้นก็เช่นเดียวกับหลวงพ่อสนองมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันไม่นิ่งมันไม่ยั่งยืนในที่สุดแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามคำว่าใจที่เราหวังได้เลยที่สุดในสุดเบื้องหน้านั้นก็ต้องแตกดับเป็นเช่นนี้พระพุทธศาสนานั้นจึงสอนให้เราค้นคว้าหาความจริงในเบื้องต้นให้เห็นความจริงของรูปหรือกายนี้ว่าเป็นที่ประชุมของธาตุประกอบเกิดขึ้นจึงเรียกว่าสังขารเป็นสังขารที่เป็นมีความเป็นธรรมดาว่าต้องแตกดับจึงเรียกว่าธรรมะสังขารธรรมดังกล่าวที่ประกอบเกิดขึ้นด้วยธาตุนั้นจึงเป็นที่ตั้งของการศึกษาเป็นมูลกรรมฐานที่เป็นมูลกรรมฐานที่ศึกษาในรูปนี้ว่ารูปหรือกายนี้ประกอบเกิดขึ้นด้วยปฐวีธาตุอาโปเทโชวาโยธาตุและมีอากาศธาตุประกอบเกิดขึ้นใน4บวก1เป็น5ธาตุและเป็นที่ตั้งอาศัยของจิตวิญญาณธาตุเป็น6ธาตุใน6ธาตุดังกล่าวนี้จึงประกอบเป็นรูปนามขันธ์5แยกอำนาจแห่งจิตวิญญาณออกไปได้แล้วนั้นจึงเห็นธาตุทั้ง4โดยธาตุทั้ง5ที่เกิดขึ้นหาประชุมรวมธรรมพอเข้าใจคือมาพุทธรูปสี่นั้นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นแข็งนิธาตุดินจุ่มจุนิธาตุน้ำอบุนิธาตุไฟเคลื่อนไหวธาตุลมธาตุประชุมรวมตัวควบคุมกันอยู่ด้วยธาตุแห่งจิตวิญญาณได้ตั้งอยู่ความสืบเนื่องการสร้างความสมดุลมีอยู่เราเรียกว่าชีวิตนี้ยังดำเนินต่อไปด้วยมีชีวิตและเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เกิดการเสียสมดุลในธาตุทั้งสี่หรือธาตุแห่งจิตวิญญาณนั้นต้องเดินไปตามวิธีแห่งเหตุและปัจจัยธาตุตัวนี้ก็ต้องแตกต้องสลายไปเป็นธรรมดาความสืบเนื่องสัมพันธ์ระหว่างรูปนามหรือกายจิตนี้เป็นเหตุเป็นผลอันควรแก่การศึกษาเพื่อเข้าใจถึงความจริงของปัจจัยความสืบเนื่องว่าเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งจริงเกิดขึ้นหรือเพราะสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งจริงดับไปการรู้ความเข้าใจดังกล่าวในปัจจัยความสืบเนื่องดังกล่าวนั้นเพื่อขจัดให้หมดความสงสัยลังเลในความเป็นธรรมดาแห่งความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มีความจริงอยู่ในธรรมชาตินี้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เอวังธัมโมเพราะฉะนั้นการเข้าถึงความจริงดังกล่าวนี้นั้นจะให้เรามีจิตมีความเห็นที่ถูกต้องชอบโดยธรรมและสิ้นซึ่งความกังขาประสิทธิความกังขาในธรรมอันเป็นธรรมชาติปกติดังกล่าวนั้นปัญญาที่เป็นรูปแห่งญาณ นั้นย่อมเกิดขึ้นสะอาดขึ้นการเข้าถึงความสว่างความรู้แจ้งในธรรมนั้นย่อมปรากฏและมีและด้วยภูมิธรรมที่มีความรู้ชอบเกิดขึ้นจึงมุ่งไปสู่ความหมายที่ไม่ยึดถือรู้เข้าใจแต่ไม่ยึดติดในความรู้และเข้าใจนั้นจึงมุ่งหน้าสู่การเจตันปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อลำดับญาณ นี้ให้บริสุทธิ์จากการรู้การเห็นความเข้าใจในความจริงดังกล่าวในมูลรูปกรรมฐานดังกล่าวนั้นจนที่สุดแห่งทุกจุดพบความจริงแห่งธรรมทั้งปวงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาด้วยญาณที่เกิดขึ้นในจิตดวงนั้นที่บริสุทธิ์สะอาดเพราะได้สั่งสมความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามธรรมบนพื้นฐานแห่งเส้นทางธรรมอริมรรคมีองค์ธรรม8ประการได้ประกอบอยู่ในรูปไตรสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือจิตสมาธิก็คือจิตปัญญาก็คือจิตศีลนั้นเป็นจิตที่สะอาดระดับต้นสมาธินั้นเป็นปัญจิตที่สะอาดระดับกลางๆและฟอกจนสะอาดด้วยอำนาจของปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นฟอกจิตจนเป็นวิมุตติจิตจิตที่ถึงวิมุตตินั้นคือจิตที่พ้นจากความเศร้าหมองเราท่านหลายกำลังดำเดินไปในมันในคันลองแห่งธรรมโดยยกหลวงพ่อสนองเป็นธงแห่งการศึกษาธรรมมองทะลุเข้าไปในความหมายแห่งธรรมเป็นธรรมาทิฏฐานเห็นความจริงในบุคคลทิฏฐานบุคคลว่าสภาพธรรมนี้เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่เปลี่ยนไปอย่างนี้และไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังสังขารนี้ไม่เที่ยงสังขารนี้ไม่ยั่งยืนและสังขารนี้คาดหวังอะไรไม่ได้เลยการเข้าถึงเข้าใจในธรรมดังกล่าวทำให้เรานั้นสงบเป็นความสงบแห่งจิตที่ปรุงแต่งด้วยอำนาจของความไม่รู้ที่ก่อตัวในรูปของกิเลสที่ให้เกิดความเศร้าหมองความเบาบางจางคลายจากความไม่รู้ความเบาบางจางคลายจากความเศร้าหมองถ้าจิตนั้นมีความสดใสขึ้นมีความสว่างขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะมองเห็นมากขึ้นการมองเห็นมากขึ้นเห็นแจ้งจริงมากขึ้นรู้เข้าใจความจริงมากขึ้นก็มีวิชามากขึ้นและที่สุดแห่งที่สุดเมื่อรู้แจ้งจริงเห็นแจ้งจริงอย่างถูกต้องตรงตามธรรมก็ย่อมถึงซึ่งความเป็นผู้มีวิชาเมื่อวิชาเกิดขึ้นความทุกข์ก็ย่อมสิ้นไปเพราะทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้นั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์
ข์และความรู้นั้นเป็นไปความสิ้นทุกข์ทำทั้งปวงนี้เพื่อพัฒนาจิตเรานั้นให้ถึงความรู้เข้าใจถูกต้องตามวิชาในพระพุทธศาสนาเพื่อจะสิ้นให้ถึงความไม่รู้และสำคัญอย่างยิ่งของธรรมที่เป็นไปความสืบเนื่องนั้นเราท่านทั้งหลายจะต้องตั้งดำรงอยู่ในความไม่ประมาทดุจดังที่

หลวงพ่อสนองได้กระทำตนให้เป็นแบบอย่างแบบฉบับอันพระสงฆ์สาธุสิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนสาธุชนทั้งหลายที่มีศรัทธาเลื่อมใสเพื่อได้ถือเป็นแบบฉบับของความเป็นผู้ตั้งตนดำรงอยู่ในวิถีธรรมและไม่ประมาทเพราะไม่ประมาทของท่านนั้นคือประกอบกิจการกุศลในทางพุทธศาสนาอย่างสืบเนื่องต่อเนื่องจนแม้ในวาระสุดท้ายตามที่อาตมาได้รับทราบข่าวสารมาและก็มีอนุพัฒนาอยู่ในเบื้องหลังตลอดเมื่อทราบข่าวว่าท่านได้เดินธรรมยาตราท่านได้นำคณะศรัทธาญาติโยมไปในดินแดนแห่งพุทธภูมิท่านได้กระทำกิจต่างๆนานาได้ก่อให้เกิดการถ่ายทอดการศึกษาหาความรู้จักธรรมะในสื่อต่างๆซึ่งอาตมาทำไม่ได้เลยกับสิ่งเหล่านี้ท่านได้ทำได้แต่ก่อเกิดขึ้นจากพระสงฆ์รูปหนึ่งอันควรในการยกย่องสรรเสริญของคณะสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์ควรยกย่องสรรเสริญพระสงฆ์รูปนี้มากมากว่าเป็นพระสงฆ์ที่ก่อเกิดคุณานุประโยชน์ในพุทธศาสนาอันดียิ่งวันนี้อาตมาจึงมากระทำคุณประโยชน์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งด้วยการยกสรีระศพของหลวงพ่อสนองมาแสดงให้เห็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อศรัทธาทั้งหลายจะได้ลึกถึงท่านอย่างรู้เข้าใจเป็นความรู้เข้าใจอย่างเป็นพุทธะเป็นความรู้เข้าใจอย่างไม่อะไรเป็นความรู้เข้าใจอย่างมีความสงบเป็นความสงบที่เกิดขึ้นจากความรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาและให้เรานั้นได้ดำเนินวิถีตามปฏิปทาอันควรสืบเนื่องไปด้วยมีท่านเป็นแบบฉบับว่าเราก็จะถือประพฤติถือปฏิบัติมุ่งมั่นเป็นไปเพื่อการได้คุณประโยชน์ในพระศาสนาด้วยการปฏิบัติบูชาการประดับบูชานั้นเป็นบูชาอันสูงสุดอันพระพุทธเจ้าทรงยกย่องขึ้นประกาศว่านี่คือบูการบูชาแท้จริงในพระศาสนาเพราะการประดับบูชาที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยนั้นย่อมเป็นความสืบอายุพระพุทธศาสนาโดยการกระทำอันถูกต้องไม่ล่วงเกินไม่จับจ้วงไม่ทำให้พระธรรมวินัยนั้นเกิดความด้อยค่าสูญเสียไปอาตมาเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียเมื่อวันที่14เดินทางไปวันที่12เพื่อไปประกอบศาสนกิจในวันที่13ที่สังเวชนียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือที่โคมสีมหาโพธิ์พุทธคยาในวันที่13และเจริญภาวนาอยู่ที่อมิสาเจดีย์ตลอดทั้งคืนถึงรุ่งเช้าวันที่14เพื่อเดินทางกลับสู่กังกาตาประชุมธรรมสภากับศาสนกกับผู้แทนศาสนาทั้งทางฮินดูอิสลามเชนและก็คริสซึ่งจัดงานนี้โดยมหาโพธิสมาคมของอินเดียที่กังกาตาอาตมาเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอาราธนานิมนต์ไปเพื่อไปแสดงความเป็นพระพุทธศาสนาคือหลักแห่งพระวิปัสสนาญาณและเป็นการไปเบสซิ่งหรือเป็นการไปสวดเพื่อเปิดการประชุมของศาสนาต่างๆเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาและเสร็จสิ้นในค่ำคืนนั้นของวันที่14ก็ได้เดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยในถึงเช้าวันที่15ได้พักหนึ่งคืน16ก็ไปแสดงธรรมที่สนามหลวงเมื่อคืนและคืนนี้ก็มาที่นี่ที่มาที่นี่ก็มาแบบตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาสายเลยตั้งใจจะมาให้ทันเวลาและตั้งใจมากๆว่าจะต้องมากราบประทับความเคารพหลวงพ่อสนองจะเป็นกราบถวายความเคารพโดยการบูชาธรรมการยกธรรมแสดงในค่ำคืนนี้จะเป็นการแสดงธรรมด้วยการบูชาด้วยจิตใจที่มีความเคารพและประสงค์รูปนี้จริงๆและชักชวนเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายชักชวนเชิญชวนอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปได้พร้อมใจกันบูชาธรรมนี้ด้วยการอบรมจิตตภาวนาตามธรรมที่ได้แสดงหรือปรนามมาและในโอกาสบัดนี้ก่อนที่จะได้ยุติการแสดงธรรมจึงขอใช้โอกาสนี้รวมจิตรวมใจกันในการเจริญภาวนาระลึกถึงความตายเป็นอนุสติเป็นบรณสติว่ามีความเกิดความดับความเกิดความดับอยู่ในทุกลมหายใจที่เข้าออกลมหายใจเข้านี้ก็คือเกิดลมหายใจออกนี้ก็คือดับเป็นปรากฏการณ์ต่างทางตามอยู่แล้วถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ดับหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ดับรวมแล้วคือมีแต่ความดับเป็นธรรมดาให้เห็นความเกิดความดับความเกิดความดับและที่สุดให้เห็นความดับส่วนเดียวที่เกิดขึ้นคือมีแต่ความตายความตายความตายปนังมรณังมรณังสัพเพสังขาราอนิจจังสัพเพสังขาราอทุวังสัพเพสังขาราอนัสสาสิกะมันเป็นอย่างนี้จริงๆภิกษุทั้งหลายพระเจ้าตรัสกล่าวเช่นนี้ว่ารู้เพียงแค่นี้หากรู้แล้ว

ถึงก็จะเน้นลงคู่นี้ว่าเกิดดับเกิดดับและเหลือดับดับดับดับมรณังมรณังมรณังที่สุดให้น้อมจิตไปพิจารณาสรีระศพอันเป็นสมมุติของหลวงพ่อสนองที่วางไว้ในหีบใบนี้และกลับมามองกลับคืนเมื่อมาที่ประเป็นสมมุติแห่งตัวตนของเรานี้ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งภายในทั้งภายนอกล้วนแล้วแต่มีความแตกดับเป็นธรรมดาการมาบำเพ็ญกุศลศพในค่ำคืนนี้จะเกิดประโยชน์ถูกต้องตรงตามธรรมเพราะเรามาประพฤติธรรมพระเรามาบูชาธรรมตามพระคาถาที่อาตมาได้ยกขึ้นบูชาในค่ำคืนนี้ตามที่กล่าวมาว่าอายัมปิโคกาโยเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนาติโตเพื่อให้เกิดธรรมสังเวชในการได้ถึงซึ่งการพิจารณาในจิตใจของท่านทั้งหลายเพื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพึงเข้าใจในความหมายแห่งพระพุทธพจน์ดังกล่าวเป็นพระบาลีที่แปลความว่ากายแม้นี้แลเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนี้จะล่วงความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้การปรุงสังเวชจะทำให้จิตใจเราท่านทั้งหลายสงบเป็นความเจริญความไม่ประมาทให้มีความไม่ประมาทประจำจิตและจิตนั้นมีสติกำหนดรู้อยู่เฉพาะหน้าระลึกถึงความเป็นจริงดังกล่าวว่ามรณังมรณังมรณังเห็นความจริงดังกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งปวงสภาพธรรมทั้งปวงย่อมมีความเกิดความแตกดับเป็นธรรมดาการตั้งอยู่ในความรู้ความเข้าใจดังกล่าวเพื่อเกิดความไม่ประมาทเป็นองคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ใช้โอกาสที่มีอยู่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงประโยชน์สุดเพื่อเป็นที่สุดก็คือความสิ้นทุกข์ดุจดังที่หลวงพ่อสนองได้ทำเป็นแบบอย่างอยู่การที่เราอยู่อย่างมีความไม่ประมาทนั้นจึงเป็นการอยู่อย่างมีคุณค่ามีคุณอนุประโยชน์ส่วนผู้ที่อยู่อย่างมีความประมาทนั้นเป็นผู้อยู่อย่างเสียคุณค่าและไม่มีคุณประโยชน์ดังพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไปว่าอัปปมาโดอมตังบดังปัมมาโดมัจจุโนบดังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายอปัมมัตตานะมียันติเยปัมมัตตายะท่ามัตตาคนที่ไม่ประมาทแล้วชีวะย่อมไม่ตายคนที่ประมาทถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่อย่างเป็นคนผู้ที่มีชีวิตที่ไม่ตายอย่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นคนที่ตายแล้วและแม้ถึงที่สุดแห่งเราตายแล้วนั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่เหมือนกับคนที่ยังไม่ตายเพราะความไม่ประมาทนั้นเป็นองค์ธรรมอันล้ำเลิศดังนั้นเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ประชุมธรรมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์วิธีความหมายคำเดียววยธรรมาสังฆาระอัปปมาดินะสัมมาเดธะสังขารนี้ทั้งหลายมีความไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแตกแต่เป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดต้องตั้งชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดบัดนี้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยการลึกถึงความตายทุกขณะเป็นการตั้งและลึกถึงความตายเพื่อให้จิตนั้นสงบเพื่อให้จิตนั้นตั้งมั่นเพื่อมีความตื่นรู้อยู่ตลอดว่าเราเดินอยู่บนเส้นทางของมรณะเราเดินอยู่บนเส้นทางของความเกิดความดับความเป็นความตายทุกขณะจิตที่หยุดติและปฏิสนธิต่อเนื่องจิตนี้ดับและจิตนี้ปฏิสนธิทันทีความเกิดความดับแห่งจิตนี้เป็นไปในทุกขณะการรู้ความตายนี้ต้องรู้ทุกขณะดังที่พระเจ้าตรัสถามพระสงฆ์สาวกว่าแต่ลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งกี่หนก็ตอบกันไปว่าวันหนึ่งบ้างครึ่งวันบ้างที่ชั่วขณะหนึ่งบ้างในช่วงฉันข้าวอะไรบ้างต่างๆนานาทรงกล่าวว่ายังประมาทอยู่ผู้ไม่ประมาทนั้นจ้องระลึกถึงทุกขณะความหมายตรงนี้สำคัญคำว่าระลึกถึงขณะทุกขณะนั้นอะไรคือความระลึกถึงเพราะความระลึกถึงที่แท้จริงก็คือ

การพิจารณาโดยแยบคายให้เห็นความจริงแห่งจิตวิถีหรือวิถีจิตที่ดำเนินสืบเนื่องไปมีความเกิดความดับอยู่ทุกขณะเป็นความเกิดความดับที่ยังมีความสืบเนื่องในความเกิดความดับนั้นจึงเรียกว่ายังดำเนินไปอย่างมีภพมีชาติภพชาติสืบเนื่องไปเพราะจิตนี้ยังทำหน้าที่ดำเนินไปด้วยอำนาจของกิเลสกรรมและวิบากยังมีอยู่เมื่อมูลเหตุกิเลสยังมีอยู่กรรมมีอยู่วิบากมีอยู่การหมุนวนในวัฏฏะและไหลวนอยู่ในสงสารก็ยังเป็นไปสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจึงพบผ่านพบแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปทุกข์เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจและความไม่เข้าใจความไม่รู้นั้นเพราะประมาทในชีวิตเพียงว่าประมาทคือไม่ใช้ฐานทุนแห่งชีวิตที่ได้มาแล้วนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุดและประโยชน์สุดที่พึงเกินควรเกิดขึ้นนั้นคือการอบรมความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นตรงตามธรรมตามที่กล่าวมาเพื่อประโยชน์แห่งท่านทั้งหลายจึงให้พร้อมจิตพร้อมใจกันตั้งอธิษฐานขึ้นในจิตดังกล่าวว่าเราทั้งหลายนั้นจะดำเนินตามปฏิปทาของหลวงพ่อสนองที่จะทำชีวิตให้มีคุณค่าถูกต้องชอบโดยธรรมและไม่ใช่พึ่งหวังประโยชน์แห่งตนอย่างเดียวประโยชน์ที่ถูกต้องชอบโดยธรรมนั้นเป็นไปเพื่อสืบเนื่องแห่งอายุพระพุทธศาสนาและเป็นเพื่อสืบเนื่องประโยชน์นี้แห่งสาธุชนทั้งหลายดุจดังที่หลวงพ่อสนองได้บำเพ็ญบุญกิริยาดังกล่าวอย่างเห็นประจักษ์ชัดแจ้งต่อการกระทำของท่านที่ให้ประโยชน์แห่งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลและทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่อาตมาได้รับทราบมาเราท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะศิษย์ศรัทธาในหลวงพ่อสนองพระภิกษุทั้งหลายเพื่อควรตั้งจิตมั่นสืบสานปฏิปทาหลวงพ่อสนองอย่าให้ขาดอย่าสิ้นไปและนั่นคือการสืบอายุสืบจิตวิญญาณของหลวงพ่อสนองให้สืบเนื่องต่อไปโดยวิธีแห่งธรรมอันจะเกิดประโยชน์สุดกับการที่เราได้บูชาและระลึกการบูชาเพื่อแสดงการบูชาในคุณในองค์คุณของท่านเป็นการแสดงคุณด้วยการประกาศคุณท่านอันควรแก่การกระทำของเราท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในณที่นี้จึงขอให้ท่านหลายได้ตั้งจิตตั้งใจสืบสานเจตนาสืบต่อไปเพราะนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนและต่อผู้อื่นและที่สุดคือเพื่อสืบประโยชน์ศาสนาต่อไปในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาครั้งนี้อาตมาภาพพระอาจารย์อายะวังบังโสเจ้าวาดวัดป่าพุทธพจน์หาริพุนชัยจังหวัดลำพูนขอตั้งสัตยาธิฐานโดยยกองคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ได้บูชาสักการะอันเป็นธงของชีวิตเพื่อให้เกิดความสำเร็จผลในการกระทำสัตยาธิฐานครั้งนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติปฏิบูชาของอาตมาด้วยเอาอำนาจการบูชาทำในค่ำคืนนี้แม้จะดำเนินมาด้วยความเรียกว่าชกลูกพอสมควรเพิ่งมาถึงแล้วก็รีบร้อนมาพอสมควรแต่ด้วยจิตเจตนาที่มั่นคงต่อความเคารพในพุทธศาสนาต่อการสักการะต่อในคุณองค์คุณของผู้เผยธรรมและประสงค์และต่อความเคารพในหลวงพ่อสองผู้จากไปความนาจบุญกุศลกิริยาที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้จากการบูชาธรรมของอาตมาจะนำศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สักการะบูชาธรรมพรั่งๆกันด้วยกุศลผลบุญดังกล่าวนั้นจึงพึงเป็นทักษิณานุปทานอันควรค่าแก่การที่จะได้น้อมอุทิศถวายให้กับหลวงพ่อสนองสมทบบุญกุศลที่ท่านมีอยู่แล้วเราสมทบให้ท่านเพื่อให้อาจารย์นั้นได้กระทำการอนุโมทนารับบุญกุศลส่วนนี้สมทบไปในจิตของท่านหากยังคงดำรงอยู่ในวิถีที่ต้องดำเนินไปเบื้องหน้าก็ท่านได้ถึงบุญกุศลนั้นพรั่งพร้อมนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในเบื้องหน้าของท่านและที่สุดนั้นขอรอท่านทั้งหลายนั้นจึงได้ถึงประโยชน์สุขอันพรั่งพร้อมกันโดยการบูชาธรรมในค่ำคืนนี้จึงขอจบพระธรรมเทศนาตามธรรมะที่บรรยายมาด้วยประการราชนีเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นในการทำสติระลึกรู้กายตัวเองระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือ

เข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระขัดสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราสู่เคยดูตัวเองในเงากระจกแล้วก็จำใบหน้าของเรา ตัวยังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจเพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบจิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี่ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมหายใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมหายใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายสบายนั่งให้สบายสบายทำใจให้สบายสบายอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้ คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกสาผมเกสาผมถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวว่าเกสาผมเกสาผมเกสาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถะกรรมฐานเกสาผมเกสาผมเกสาผมระลึกเห็นเส้นผมตัวเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมหรือพุทลมเข้าโทลมออกเลยเข้าพิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกศาเกศาถ้านึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็ระลึกเห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้านึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกศาเกศาถ้านึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็ระลึกเห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้าระลึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกศาเกศาถ้านึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคน

ตัวตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โรมาโรมาโรมาก็รู้เข็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้ารึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงลึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้นักขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทัน

พยายามตั้งสติรู้กายหนักรู้กายเบารู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองสุขทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง

พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฟันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาต่างไปผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามมรึกกายใจนั่งอะไรก็รู้อย่างนั้นไม่ไปจิตไปคิดกายเองก็เกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะชันตาฟันทันตาฟันพยายามมรึกเห็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธเนี่ยคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่ถ้าไม่สงบถ้าไม่ก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องปล่อยมันข้ามไปเกสาผมโรมาขนนคาริปทันตาฟันทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานคาทันตาตะโจตะโจทันตานคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวินอยู่ความก็ดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมคนเล็กฟันหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ผมโคเล็บผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเรามองเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

พยายามให้รู้กายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

อย่าประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี่มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็ยอมยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจอะไรได้ดีก็เกิดสินสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

พยายามตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ที่คิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่จะปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวศรัทธาขึ้นมาให้มั่นคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นใหม่ทำอย่างนี้เพื่อให้ไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวแล้วกลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสามผมก็ได้หรือจะโรมาโรมาขนโรมาขนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าขนเป็นยังไงขนทิวขนตาขนจมูกขนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วาเดียวก็เอากลับมาแค่วาเดียวก็เอากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวบไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าคิดเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเหล่านี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างโล่งโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฟันทันตาฟันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่หรือคิดหนอหรือเกสาผมเกสาผมหรือโลมาขนลมาขนก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั้นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามรู้รู้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวยสังโฆสว่างสวยหรือเกสาผมสว่างสวยอยู่ที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเนี่ยเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คือพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

พิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับวงลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะลึกใกล้ๆ ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปลึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็ลึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนลามาขนก็จิตไม่รวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความวุ่นวายท้อถอยความบกพร่องหนึ่งรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

คืออะไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างไปที่นานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโอเคผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโรมาขนขนทั่วตัวอยู่เวนฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนคุมขนพิจารณาเห็นตามความ

จริงๆก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แคะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ซี่ไปฟันนี่เราก็พิจารณาขวัญนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาจ

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีขนมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันไขข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนละอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลและอนิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจขึ้นสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำระร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยจนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้แล้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้ที่จะเห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ตื่นขึ้นแล้วรู้เห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีเราก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างก็รู้ว่าสว่างมืดก็รู้ว่ามืดสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมรมมาแต่ชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

การจะรักนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมโยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัจฐานตามใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770 โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริ

0: งคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การทำสมาธิก็ต้องใช้เวลาใช้ความเพียรทำบ่อยๆขยันทำแล้วก็มีใจรักที่จะทำแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทำให้ถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องของสมาธิก็จะช่วยให้เราคลี่คลายจิตใจที่ไม่สงบได้เพราะใจคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำแล้วมันก็ไม่สงบอยู่อย่างนั้นเองก็ไม่รู้อยู่อย่างนั้นเองแต่พอทำไปแล้วสิ่งที่ไม่รู้เราก็รู้สิ่งที่เราไม่สงบเราก็สงบเพราะจิตที่ฝึกสมาธิเนี่ยจิตจะมีปีติกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจิตจะมีความสุขสงบกว่าเพราะคนที่มีจิตที่ไม่สงบเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสมาธิไม่มีปีติเขาจะเล่าร้อนกว่าจะเป็นทุกข์กังวลมากกว่าตรงที่ว่าจิตของเขาไม่สงบฉะนั้นพอเราฝึกจิตให้เป็นหลักแล้วเนี่ยมีสมาธิผ่านปฐมฌานไปแล้วเนี่ยนิวรณ์5ก็ดับลงไปบ้างแล้วเนี่ยจิตเราก็จะสบายขึ้นจะสบายใจขึ้นเพราะว่าผ่านปฐมฌานไปแล้วจิตก็จะเบาสบายเพราะสงบขึ้นแต่ถ้าเราไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่เจอความเบาสบายใจบางคนยังไม่หมดกังวลยังไม่หมดภาระหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านให้อุปัชฌายะที่บวชให้สอนเรื่องกรรมฐาน40กรรมฐาน40เนี่ยกรรมฐานเนี่ยที่ตั้งของจิตแต่ท่านสอนให้ไหวให้ง่ายขึ้นก็คือให้สอนอนาปานสติกับปัญจกรรมฐานปัญจตะกะกรรมฐานนี่ก็คือเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาเกสาคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่เองให้เป็นอารมณ์เราก็ลองพิจารณาดูทั้งคืนทั้งวันลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นอารมณ์ดูบางทีจิตของเราก็ไปสงบตรงนี้เองไปได้อารมณ์ที่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่เองเป็นหลักกรรมฐาน5สมัยพุทธเจ้านี่สำเร็จกันมากตอนได้เรียนกรรมฐาน5นี่เองจึงว่าที่พระบวชทุกองค์เนี่ยก็จะต้องเรียนกรรมฐาน5วันเข้าโบสถ์อุปัชฌายะจะสอนทุกองค์เลยในทั่วประเทศไทยนะครับที่จะบวชจะต้องเรียนกรรมฐานบทนี้หมดเนี่ยกรรมฐานหลักจะเป็นอาจารย์ไหนสำนักไหนจะเป็นนิกายไหนก็สุดแล้วแต่จะเป็นธรรมยุทธ์ธรรมหานิกายจะเป็นอาจารย์วัดใดสำนักใดก็จะต้องสอน

มาฐานห้าหมดเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพอต้องได้แล้วค่อยพิจารณาอุปชายะก็จะสอนให้พิจารณาความไม่สวยไม่งามความน่าเกลียดความไม่สะอาดความไม่เที่ยงของผมขนเล็บฟันหนังก็ให้พิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราตัวเขาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราสำคัญตนผิดนี่กรรมฐานที่สอนทั่วปีหนึ่งพระบวชเป็นแสนๆเนี่ยก็จะต้องเรียนกรรมฐานบทนี้ทุกองค์แต่บางองค์ก็ได้ไปปฏิบัติบางองค์ก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ที่จริงแล้วกรรมฐานนี้ต้องปฏิบัติตามก็เป็นกรรมฐานห้าประจำของพระดังนั้นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตเอาจิตไปไว้กับกรรมฐานได้เอาไว้ที่ผมได้เอาไว้ที่ขนได้เอาไว้ที่เล็บได้เอาไว้ที่ฟันได้เอาไว้ที่หนังได้หรือเอาไว้ลึกๆไปที่จิตเราเลยก็ได้จิตเราคิดอะไรก็ตามดูจิตเราคิดหรือเอาไว้ตามในกายก็ได้เอาไว้ในจิตก็ได้ได้สองอย่างไว้ที่กายก็มีผมขนเล็บฟันหนังถ้าไว้ข้างในก็โครงกระดูกจับไว้โครงกระดูกภาวนาว่ากระดูกกระดูกกระดูกกระดูกก็นึกถึงซี่โครงตัวเองเนี่ยก็ได้ก็เป็นกรรมฐานสิบเหมือนกันไม่ใช่ห้าละเป็นกรรมฐานสิบแหละพอไปจับโครงกระดูกนี่เป็นกรรมฐานสิบเลยพอจับอานาปานสตินี่เป็นกรรมฐานสี่สิบได้เลยเพราะอนาปานสตินี่สามารถจะเกิดได้หมดจะเกิดกสิณ10ได้หมดเกิดอสุภะ10ได้หมดเกิดอรูปฌานได้เพราะว่าอนาปานสตินี้รวมไม่หมดเลยรวมกรรมฐานไว้ทุกหมวดเลยพระพุทธเจ้าท่านทำอนาปานสติทำกำหนดลมหายใจพระเจ้าก็ได้กรรมฐาน40หมดเลยก็เป็นหลักแต่ท่านให้อุปชายะสอนเรื่องแค่5อย่างผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาเนี่ยสมัยพุทธเจ้าบรรลุกันหมดพระองค์ภาวนาแค่ผมอย่างเดียวก็เป็นสมาธิเป็นฌานกรรมฐานนี่เรียนในกายตัวเองถ้าเป็นกรรมฐานเรื่องของรูปนามถ้าเป็นสมถะก็เรียนข้างนอกได้เช่นเรียนดูลมดูดินดูน้ำดูไฟดูลมในกรรมฐานนั่นกสิณดูข้างนอกกายตัวเองแต่ก็ต้องน้อมมาที่กายตัวเองแต่ว่ากรรมฐานที่เรียนโดยที่ไม่ต้องใช้วัตถุเป็นเครื่องดูใช้ตัวเองดูตัวเองนี่ก็คือผมขนเล็บฟันหนังหรืออนาปานสติหรือกำหนดเข้าไปพิจารณาในกายตัวเองเช่นเห็นโครงกระดูกตัวเองเนี่ยก็สงบได้ก็เป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นสุขได้สบายใจได้คนเราที่เคยใจที่เคยว้าวุ่นมากๆพอมาคิดถึงร่างกายตัวเองพิจารณาร่างกายตัวเองความว้าวุ่นก็ดับไปเขาเรียกว่าเข้ากรรมฐานหรือมีที่พึ่งทางใจมีที่อยู่ของใจที่อยู่ของใจก็เนี่ยพวกมนุษย์เนี่ยก็ที่อยู่ของใจก็คือเขาต้องมาปฏิบัติมนุษย์ต้องมาปฏิบัติมามีสติสมาธิปัญญาก็จะมามีที่อยู่ของใจของเรามนุษย์เนี่ยต้องปฏิบัติศีลสมาธิจึงจะได้ที่อยู่ของใจแต่ถ้าอยู่โดยแนบแน่นอยู่จึงเกิดปีติในบุญกุศลตัวเองจนจำได้ไม่รู้พวกนี้ก็อยู่ในพรหมอยู่ในพรหมพระธรรมฌานก็อยู่ในพรหมแหละจิตก็อยู่ในพรหมกินเดินนั่งนอนอยู่ในพรหมพอแตกดับเข้าไปเป็นพรหมถ้าจิตอยู่ในกรรมฐานแตกดับเข้าไปเป็นเทวดาชั้นสูงแต่ถ้าทำสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตปล่อยวางได้ก็ไปนิพพานละตัวตนได้ก็ไปนิพพานเห็นพระไตรลักษณ์มากๆขึ้นก็ไปนิพพานไม่มาเกิดอีก
ฉะนั้นที่อยู่ของจิตคนเราต้องมีอารมณ์กรรมฐานจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนต้องมีกำหนดรูปตัวเองกำหนดนามตัวเองกำหนดรู้รูปก็คือรู้ร่างกายตัวเองรู้นามก็คือรู้คิดความคิดตัวเองเรียกว่ารู้รูปนามก็เป็นวิปัสสนาเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาได้เพราะรู้เรื่องของสติสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็กายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินการกายเคลื่อนไหวกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายอาการ32กายานุปัสสนาพิจารณากายเป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณาเวทนาก็พิจารณาจิตตัวเองเช่นสุขทุกเฉยมีทุกคนเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรได้รสอะไรได้สัมผัสอะไรก็จะชอบและไม่ชอบชอบอดีตบ้างชอบอนาคตบ้างชอบปัจจุบันบ้างไม่ชอบอดีตบ้างไม่ชอบปัจจุบันบ้างไม่ชอบอนาคตบ้างหรือปรุงแต่งไม่ชอบชอบไม่ชอบหรือเฉยก็นี่เป็นเวทนาทางใจทำให้คนเราเสวยอารมณ์สุขทุกข์อยู่เรื่อยเรียกเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตเราเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาจิตานุเวทนาจิตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตตัวเองมีคิดอะไรคิดดีคิดชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องคิดอะไรต่างๆนานาคิดไปไหนก็ตามดูจิตตัวเองมีโรคกดหลงอย่างไรมีรักมีชังก็ตามดูจิตไปในจิตตัวเองก็จิตตานุปัฏฐานาปฏิปัฏฐานาพิจารณาความเกิดดับของจิตแล้วก็พิจารณาไปนะเข้าก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับของจิตของกายก็เป็นธรรมานุปัฏฐานาปฏิปัฏฐานากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นมหาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์พิจารณาเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาสมถะก็เจริญเช่นอานาปานสติหรือพุทโธสัมมาอรหังหนออะไรเงี้ยสมถะแต่ว่าวิปัสสนาคือมาเจริญจิตจริงมาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมหรือพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติเราจะเข้าใจถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราก็ต้องศึกษาให้ได้ให้รู้เรื่องปฐมฌานให้มีสมาธิบ้างคนเราถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็อยากจะปฏิบัติอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ถ้าสมาธิไม่ผ่านมันก็ไม่สนุกนั่งก็ไม่สนุกเดินก็ไม่สนุกอย่างน้อยก็ศรัทธาแค่อยากจะทำบุญแต่ถ้ามันสงบแล้วจะรู้เลยว่านั่งเนี่ยมันสงบแล้วช่วยได้เดินนี่สงบแล้วช่วยได้มันมีความเพียรเพิ่มขึ้นไปอีกความขี้เกียจคิดว่าจะมาวันนี้ว่าจะมานอนคิดว่าเวียนเทียนครั้งเดียวก็คงจะนอนแล้วเนี่ยแต่พอเราเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนใจไม่นอนซะแล้วจะอยู่โต้รุ่งแล้วจะอยู่เที่ยงคืนแล้วพอเที่ยงคืนสงบบอกอยู่สว่างได้แล้วเพราะจิตมันเกิดสงบมันเกิดปีติผ่านฌานญาณขึ้นมาก็ช่วยกำลังใจทั้งที่คิดว่ารอบเดียวนอนแน่นอนเนี่ยแต่พอเรามีสมาธิก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะมันก็ไม่มากมายอะไรแค่คืนเดียวเพราะจิตมันมีปีติจิตมันมีความสงบความอยากจะปฏิบัติมันมากขึ้นความเพียรมันมากขึ้นกำลังใจมันมากขึ้นแต่คนเราไม่มีสมาธิความขี้เกียจก็ครอบงำความปวดความเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจขี้คานฟุ้งซ่านรำคาญใจท้อถอยนอนดีกว่าก็ได้แค่นั้นแหละเพราะสมาธิมันไม่มีแล้วก็ไม่เคยผ่านสมาธิก็ยิ่งขี้เกียจใหญ่ยิ่งขี้เกียจใหญ่ยิ่งไม่อยากทำ

นั่งมาไรก็ไม่เคยสงบนั่งมาไรก็ไม่เคยสงบกลัวเลยกลัวใจตัวเองคิดมากกลัวความไม่สงบพอนั่งแล้วมันทรมานแต่ถ้านั่งแล้วสงบนั่งแล้วก็สงบทานสมาธิอยู่บ่อยๆเนี่ยรู้แล้วว่าทำไปแล้วก็ได้รู้รสสมาธิว่าทำแล้วมีความสุขสงบก็ชอบทำถึงจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังทำอยู่ต่อพวกที่จะอยู่ได้เป็นคืนก็โดยมากก็ได้ผ่านความสงบมาบ้างแล้วก็จึงจะทำอันนี้เราก็ต้องค่อยๆเพียรไม่รู้ก็ลองทำปฏิบัติไปแต่พอเราผ่านสมาธิเสร็จแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองคราวนี้เราก็เชื่อมั่นแหละศรัทธาและไม่ลังเลสงสัยแล้วพอทำแล้วได้เห็นตัวเองได้รู้จักความสงบมากขึ้นไอ้ตัวขี้เกียจก็หายไปไอ้ตัวท้อถอยก็หายไปไอ้ตัวซึมเศร้าก็หายไปไอ้ตัวฟุ้งซ่านตัวปวดตัวเมื่อยตัวง่วงเหงาห้องนอนก็หายไปควบคุมตัวเองได้แล้วตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำได้ก็เข้าใจธรรมะถ้าทำไม่ได้ก็ทำตามพระเพณีไปสวดมนต์ไหว้พระไปให้หมดเวลาไปวันหนึ่งไอ้จิตที่จะมีความเพียรให้มากขึ้นก็ไม่มีก็ต้องสร้างบารมีไปอีกรอเวลาไปอีกไอ้นี่เราต้องสนใจนะสนใจพิเศษเรื่องสมาธินี่ต้องเป็นพิเศษสำหรับตัวเราใครจะมาบอกเราให้เราทำกระตุ้นให้เรานั่งให้เราทำเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเราต้องเกิดความปรารถนาหรือเปิดความตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะต้องทำให้รู้ให้เห็นให้สงบมีความเพียรขึ้นมาบ้างเราง่วงเราก็เดินยืนทำส่วนใดก็ได้ขอมันก็จะสงบได้นั่งไม่สงบก็เดินเดินไม่สงบก็ยืนยืนไม่สงบก็กลับมานั่งถ้าเรามีความเพียรอย่างนี้ต้องสงบจนได้ตอนนี้คืนนี้เรามาอย่างนี้เราก็โอกาสดีแล้วฝนก็ไม่ตกนะเปิดฟ้าก็เปิดให้เราเราจะไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมานั่งอย่างนี้ไม่มีโอกาสแล้วใครก็จะมานั่งเป็นเพื่อนเราใครก็จะมาชวนเรานั่งไม่มีทุกคนก็มีแต่เรื่องมโนสาเลเปิดวิทยุโทรทัศน์พูดกันเจียวจาวเราก็มานั่งอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องนอนกินแล้วนอนไปหรือไม่ก็ไปเที่ยวแต่นี่เรามาอย่างนี้มันโอกาสมีเรียกว่าเหมือนมีพวกดีสปายะดีหมู่คณะดีธรรมะสปายะเสนาสปายะที่อยู่ให้กับเรานั่งสมาธิกรรมฐานได้บุคคลสปายะก็พวกเราเป็นพวกปฏิบัติทั้งหมดไม่มีใครขวางหูขวางตาไม่มีใครรังเกียจทุกคนก็พร้อมปฏิบัติตามกันบุคคลสปายะธรรมะสปายะธรรมะก็มีได้ฟังได้ยินแสดงออกว่าทำสมาธิดีคือปฏิบัติดีนี่เป็นโอกาสของเราเลยถ้าเราพ้นตรงนี้ไปก็ต้องรอกลางเดือนหน้านนท์เนี่ยถึงจะได้มาเริ่มต้นกันใหม่อีกหรือไม่ก็ต้องอาทิตย์เสาร์หน้านนท์อะไรเงี้ยอาจจะกลับไปทำที่บ้านมันก็ลองแรงๆได้บ้างเสียบ้างมันเสียมากกว่าได้แต่ทำที่นี่มันได้มากกว่าเสียเพราะความพร้อมมันมีมากกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วด้วยไม่ต้องไปรอเวลาไหนแล้วด้วยขอให้เราตั้งใจทำอย่างเดียวก็โอกาสก็มาแล้วเวลาก็ถึงแล้วอันนี้ก็

ทำให้เราได้มีกำลังขึ้นแล้วก็คนโน้นก็ทำคนนี้ก็ทำเอ๊ะไม่ใช่ทำเราคนเดียวอันนี้มันเป็นพลังใจนะทำได้เป็นพลังใจจะช่วยเราได้ไอ้นอนนั้นเมื่อไรก็นอนได้กลับไปนอนกี่วันก็ได้ก็นอนมาต้องตัวเล็กจนโตแล้วไอ้ขี้เกียจนะขี้เกียจกันมานานแล้วเมื่อยมานานง่วงมานานอารมณ์อย่างนี้เราก็เป็นมานานแต่ว่าวันนี้เราจะต้องสู้ต้องอดทนต้องฟันฝ่าต่ออารมณ์พวกนี้ไปเพราะมันง่วงมานานแล้วก็เราก็ลองหัดไม่ง่วงดูขี้เกียจมานานเราหัดสู้ดูพอถอยลองสู้อุปสรรคหรือว่านิวรณ์อันนี้ดูว่าเราจะทำกำลังเราให้เข้มแข็งเพื่อจะไม่ยอมแพ้ต่อนิวรณ์ความง่วงความเมื่อยความฟุ้งซ่านความหดหู่ท้อถอยนี้เราต้องชนะให้ได้เพราะชนะเราก็ได้ปฐมฌานได้หรือสงบได้พอสงบได้ปิติก็เกิดคนหนึ่งก่อนไปนั่งที่นั่งกรรมฐานตั้งใจไว้จะนั่งแค่ไม่นานเขาก็นั่งเพลินไปเขาเมื่อยเขาก็ทนเกิดมาทนตัวเองทนเมื่อยก็ทนง่วงก็ทนพอคบคอเขาข้ามปวดเมื่อยเหมือนกระดูกจะแตกเลยก็นั่งเคลินพอกระดูกจะแตกก็ทนพอข้ามกระดูกจะแตกเขาสงบเลยพอออกจากสมาธิมันนึกว่า15นาทีที่นายเพื่อนบอกนั่งไปต้อง4ชั่วโมงพวกก็นั่งคอยต้อง4ชั่วโมงไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองทนตอนกระดูกจะแตกหน่อยเดียวนั้นแล้วก็ไม่ก็หายปวดเมื่อยใจก็สงบเขาออกจากสมาธิบอกนึกว่าตัวเองนั่งไปแค่15นาทีไม่ถึงชั่วโมงที่ไหนนั่งไปต้อง4ชั่วโมงไอ้ความสุขความสงบมันทำให้เวลาในที่ยาวเนี่ยเหมือนนิดเดียวนะไอ้ทุกทรมานในเวลาสั้นๆกับทรมานมันยาวนานความสุขเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอดทนเพราะสมาธินี่ได้หลายรูปแบบบางคนต้องทนปวดเมื่อยก่อนถึงจะได้สมาธิทนกระดูกทับแตกจึงจะได้บางคนก็ทนง่วงก่อนบางคนง่วงจึงจะเป็นสมาธิบางคนก็ฟุ้งซ่านเต็มที่ก่อนพอคนฟุ้งซ่านแล้วก็จะสงบบางคนก็หดหู่ท้อถอยท้อแท้พออดทนได้ก็สงบจิตก็ว่างสุดแล้วแต่อารมณ์ของคนไม่เหมือนกันแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าข้ามนิวรณ์ห้าได้เนี่ยจะเป็นฟุ้งซ่านลำคาญใจงงเงาเหานอนหดหู่ท้อถอยปวดเมื่อยเนี่ยถ้าข้ามได้ก็สงบที่เดียวกันเหมือนกันแต่ตอนอุปสรรคตรงปวดเมื่อยเนี่ยเป็นนิวรณ์ไม่ให้เราบรรลุความดีก็จะให้เราเลิกทุกคนที่ปฏิบัติไปในบ้านไม่ได้โดยมากก็มาเจอตรงนี้ก็เลิกกันหมดขี้เกียจกันหมดท้อถอยกันหมดแล้วก็เป็นนักปฏิบัติไปไม่ได้เพราะไปเจออุปสรรคซะแล้วโดยไม่มั่นใจตัวเองไม่แน่ใจตัวเองแต่พอเราข้ามได้ก็มั่นใจตัวเองข้างหลังก็ทำได้ทุกทีก็ทำได้ก็นี่รู้ว่าสามารถข้ามนิวรณ์ได้เหมือนเรามาเนสันชิกเนี่ยเราอยู่สว่างได้เนี่ยข้างหลังก็มั่นใจตัวเองว่าอยู่สว่างได้ก็เห็นยากอะไรสว่างนี่แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างเนี่ยแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวก็สว่างแต่ถ้าคนไม่เคยนั่งสว่างเนี่ยโอ้โหมันนานเหลือเกินคงไม่ไหวแล้วล่ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานอนดีกว่าเนี่ยก็กลัวลำบากแต่ถ้าคนเคยท่ามได้เคยทำได้เทเนสันชิกได้นี่ก็จะทำได้โดยไม่ยากแต่ถ้าคนไม่เคยนี่ยากพอพูดถึงเรื่องอดนอนเนี่ยโหไม่สู้นะ
ก็นึกถึงพวกเล่นไพ่แล้วกันพวกเล่นไพ่อยู่ยันสว่าง3คืน4คืนก็อยู่ได้เพราะมันอยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยความตื่นเต้นพวกเล่นไพ่พวกไปเที่ยวกลางคืนพวกนอนไม่หลับนี่พวกโลกเครียดนี่อยู่ได้แต่ที่พวกที่จะอยู่ได้ด้วยที่กันไม่ใช่แบบนั้นก็คือพวกที่มีความเพียรต้องการปฏิบัติธรรมก็จะอยู่ได้เพราะมีใจชอบใจรักใจศรัทธามีเวลาน้อยคิดว่ามีเวลาน้อยจะต้องเวลาหนึ่งคืนเนี่ยมันน้อยไปต้องทำให้ได้กลัวเวลาจะหมดไปพวกนี้จะทำเพลิดเพลินในการทำเพลิดเพลินในทางการทำความเพียรพวกนี้จะทำได้อย่างน้อยก็เอาเราไม่เคยเวียนเทียนก็พยายามเวียนให้ได้3รอบก็ยังดีหัดไว้ก่อนถึงจะง่วงไงก็เอาให้ได้3รอบหัวค่ำเที่ยงคืนเช้ามืดถ้าได้อย่างนี้ก็ยังดีถึงจะหลับไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเออยังมีความตั้งใจได้สูงแต่คนชั้นอุกฤษก็คือว่าอยู่ได้ยันสว่างนั่นถือว่าเออใช้ได้เก่งอีกขั้นหนึ่งก็ถือว่ามันง่วงก็ไปงีบหนึ่งพอเที่ยงคืนตะคอละขังก็มาเวียนต่อพอปฏิบัติไปง่วงเอาไปงีบหนึ่งพอที่สี่ก็มาเวียนต่อก็ถือว่าใช้ได้ประเภทสองนะไอ้ประเภทสามก็เวียนรอบเดียวก็ไปยันจ้าสว่างเลยนั่นก็ถือว่าไม่สู้แล้ว แต่ถ้าได้สองประเภทนี้ก็ยังดีนะประเภทหนึ่งอยู่ได้ยันสว่างอีกประเภทหนึ่งก็รอบหนึ่งก็ไปนอนทิ้งรอบหนึ่งก็มานอนมาเวียนทิ้งก็ถือว่ายังดีดีก็ไม่เวียนเลยในการเวียนเทียนนี่ก็เป็นการกระตุ้นเตือนทำให้เราได้มีสติมากขึ้นทำให้เรามีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมากขึ้นทำให้เราได้เคลื่อนไหวทำให้เราได้จิตใจได้ระลึกแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลก็เป็นอนิสงส์อันหนึ่งที่เราได้พระทักขิณาวัตรระลึกถึงพระรัตนตรัยการเวียนเทียนก็เป็นการเสริมบารมีตัวเองหรือว่าทำให้เกิดสติมากขึ้นมีพุทธคุณธรรมคุณในตัวเองมากขึ้นเป็นการสวดเป็นการเสกไปในตัวให้ตัวเองเจริญสติมากขึ้นพุทธคุณธรรมคุณมากขึ้นเราก็จะยิ่งทำให้เกิดปีติในการปฏิบัติธรรมได้ง่ายนิวรณ์ก็จะเบาบางวิธีแก้ความขี้เกียจขี้เกียจก็ระลึกถึงความดีนะวิธีแก้ความขี้เกียจก็ระลึกถึงว่าบุญเนี่ยทำได้ยากนะโอกาสก็ไม่มีจะหาได้ยากแต่ที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นของเราเป็นบุญบารมีของเราสะสมไว้ถ้าตายแล้วเราก็เอาไปได้แต่ถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วเราไม่มีโอกาสจะได้มาทำแต่ถ้าทำเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดมั่นใจทำซะก่อนมันมั่นใจดีกว่าเราไปรอให้เจ็บให้ตายซะก่อนแล้วค่อยมาทำทำซะก่อนเนี่ยมั่นใจว่าเราได้ทำนี่คือทำให้เราเกิดกำลังใจอยากทำคิดว่าเราเก็บของเราไว้ก่อนทำเมื่อก่อนดีกว่าจะไปผัดวันประกันพรุ่งว่าเมื่อโน้นจะทำเมื่อนี้จะทำอันนี้เราต้องคิดทำก่อนตักตวงก่อนจึงจะได้อย่าไปรอวันรอคืนอันนี้ก็ทำให้เราเกิดกำลังใจอยากจะทำเดี๋ยวนี้โอกาสวันนี้จะอยู่ยันสว่างเวียนเทียนยันสว่างเนี้ยจะมีโอกาสไหนอีกที่จะมีคนมาเวียนเทียนกับเราอย่างนี้มาชักชวนอย่างนี้ก็มีวันนี้วันเดียวที่เราจะทำได้จะรอแล้วก็อีกต้องครึ่งเดือนนู่นน่ะจึงจะมีมาถามอีกเราจะได้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
ถ้ามีชีวิตอยู่อย่างสบายหรือเปล่าเจ็บไข้ด้วยป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมีภาระหน้าที่ขัดข้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่สะดวกในการมาทำเท่ากับวันนี้เพราะวันนี้มันพร้อมแล้วไม่ต้องไปว่าว่างหรือเปล่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่ามีเวลามาหรือเปล่ามันมาแล้วมันพร้อมแล้วนะวันนี้มันได้ตรงนี้เองถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ทำได้อะไรตัวท้อถอยออกไปใจเราก็มุ่งจะทำได้ก็สู้กับความง่วงดูสิเป็นไงสู้ความปวดเมื่อยดูสิเป็นไงลองสู้กับนิวรณ์ดูสิเราไม่เคยสักทีลองทำดูเป็นยังไงเขาว่าเวียนเทียนยันสว่างเป็นยังไงลองเวียนดูเดี๋ยวฉันเช็คดูดูใจเรามันจะผ่องหรือจะแฟบยังไงบางคนก็บอกทำได้ดีด้วยเบิกบานดีใจด้วยที่ตัวเองทำสำเร็จกลับเป็นความสุขอย่างดีด้วยภูมิใจตอนนี้ไอ้คนที่ทำได้ก็คุยสิแหมนั่งสว่างได้นี่แม่มีความสุขเหลือเกินเนี่ยคนบอกไม่ไหวสู้ไม่ไหวสังขารไม่สู้ฉันไม่เคยอดนอนเนี่ยแต่บางคนทำได้แต่ก็ไม่ได้ทำได้คนเดียวไอ้นี่เป็นเรื่องการยกจิตตัวเองสู่ความเพียรเพื่อมาทดสอบกายใจเรานะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้นะมาทำบุญแล้วกลับบ้านมาทำบุญแล้วกลับบ้านก็ไม่รู้มาทำบุญแล้วมาทำสมาธิมาเวียนเทียนมาอยู่รุ่งโตรุ่งเนี่ยมันจะได้รู้ความเข้มข้นของตัวเองรู้ความอดทนของตัวเองรู้ศรัทธาของตัวเองรู้เป็นเครื่องวัดเลยล่ะว่าตัวเองมีบารมีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องปฏิบัติวันนี้ฝนไม่ตกเลยโยมสบายแล้วฝนก็ไม่ตกเนี่ยไม่ต้องวิ่งหลบฝนแล้วอยู่กันในคนไม้นี่ก็เหมือนอยู่ในป่าสมัยพุทธเจ้าก็อยู่กันแบบเนี้ยเพราะวัดพุทธเจ้าไม่ได้สร้างคนมาฟังคำก็ต้องมาอยู่กับคนไม้อยู่กันแบบง่ายๆอยู่กันแบบธรรมชาติคนตะกอนอยู่กันตามโคนไม้อยู่กันตามป่าไม่ค่อยมีโรคไข้เจ็บเพราะดินมันดูดดินเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่ดีทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีธาตุมันมีทุกธาตุนะดินเนี่ยนะมีธาตุเหล็กมีธาตุมีวิตามินหลายๆอย่างทำให้ร่างกายคนเนี้ยไม่เป็นโรคเหน็บชาไม่เป็นโรคความดันไม่เป็นโรคหัวใจสมัยก่อนจึงได้ว่าคนจึงไม่ใส่รองเท้าจึงไม่มีโรคไงสมัยนี้ถอดรองเท้ากันไม่เป็นแล้วเนี่ยเวียนเทียนเนี่ยมาถอดรองเท้าก็เท้าคนเนี่ยประสาททุกส่วนมาอยู่ที่เท้าหมดตาประสาททุกส่วนจะเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นตับเป็นสมองเป็นดีเป็นกระเพาะเป็นส่วนในร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงฝ่าเท้ามันประสาทมารวมกันหมอนวดโบราณเขาถึงได้นวดนะนวดตรงนี้นวดปอดนวดตรงไหนนวดหัวใจนวดตรงไหนก็นวดตรงเท้าหมดเลยพอนวดตรงเท้านี่แล้วก็จะแล่นไปถึงตรงจุดต่างๆจดตรงฝ่าเท้าทำให้ตาสว่างอะไรเงี้ยกดตรงฝ่าเท้าทำให้น้ำดีดีขึ้นตับดีขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงฝ่าเท้าหมดร่างประสาททุกส่วนแต่นี่คนเดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าแล้วก็เลยไม่มีก็เลยโรคเต็มตัวเลยเพราะไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยเดินไม่เคยนวดสมัยก่อนนี่คนไม่มีรอง

เท้าเนี่ยก็โรคก็เลยไม่มีเพราะว่าไปนวดประสาทตัวเองหมดแหละดังนั้นการเดินจงกรมในพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมโอสถรักษาโรคนะการทำสมาธิก็ทำให้สมองหมุนเวียนโล่งปลงทำให้เลือดลมเดินสะดวกในร่างกายไม่เหมือนตึงแล้วก็อย่างที่เราเวียนเทียนนะเนี่ยเท่ากับเรานวดตัวเองเลยนะโยมเท่ากับเรานวดประสาททุกส่วนในร่างกายเลยเจ็บหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นธรรมโอสถนวดแข้งขาเราให้ดีนี่บางทีคนมีโรคก็หายโรคนะมาวัดเนี่ยเอ๊ะมันหายยังไงมันหายได้ยังไงเนี่ยแต่มันหายเพราะไอ้เรามาทำกรรมฐานเองเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาที่ไหนล่ะถอดรองเท้าเดินนี่อยู่บ้านไม่เคยถอดกลายเป็นโรคหายไปเลยเคยเครียดเคยคิดมากเคยจิตใจไม่ดีหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอพอเรากำหนดอนาปานสติหัวใจก็สม่ำเสมอเลือดลมก็เดินสะดวกโรคก็หายไปอีกจะเป็นว่ากายบำบัดธรรมะก็เป็นตัวบำบัดหรือไม่ก็เป็นตัวบุญกุศลเกิดขึ้นพอจิตสงบบุญกุศลไอ้กรรมเวรก็หมดไปเจ้ากรรมในเวรก็โหสิกรรมไปช่วยได้หลายทางเลยการมาปฏิบัตินี่เดี๋ยวคนไหนเดินได้ต้องเดินนะโยมนะจะเป็นนั่งสวดนะคนเดินไม่ได้ก็ถือว่าแหมเราเดินไม่ได้ซะแล้วเสียดายถ้าเดินได้จะเดินเวียนเทียนเพราะมันได้ทุกอย่างถ้าเดินไม่ไหวก็เอานั่งตรงนี้แต่ถ้าคนไหนเดินได้ถือว่าเป็นการนวดเส้นนวดสายนวดประสาททุกส่วนให้ดีขึ้นเดินดีกว่านะอย่านั่งเวียนเทียนเลยนั่งเวียนเทียนนั่นสำหรับคนขาไม่ดีตาไม่ดีส่งตัวไม่อยู่สำหรับคนอายุมากหรือคนป่วยแต่คนสาวๆนุ่มๆควรจะเดินยิ่งเจ็บยิ่งดีนะยิ่งเจ็บยิ่งดีก็เดินไปเดินไปนะเข้าไม่เจ็บหรอกต้องนวดประสาทให้ตื่นขึ้นในกายวิภาคกายบำบัดรักษาโรคโดยธรรมชาติรักษาโรคโดยธรรมะบางคนมาบวช7 วันหายโรคก็มีกินมื้อเดียวก็ไม่เพิ่มโรคนะกิน3 มื้อเพิ่มโรคคนเป็นโรคมากไม่ใช่ที่วัดเป็นโรคคนอยู่ในบ้านเป็นโรคกันเต็มโรงพยาบาลหมดโยมถ้านั่งกรรมฐานเป็นเดี๋ยวก็ออกโรงพยาบาลกันหมดนะโยมพวกอยู่โรงพยาบาลนั่งกรรมฐานเป็นเดินจงกรมเป็นเดี๋ยวออกโรงพยาบาลหมดเนี่ยไม่ต้องไปนอนรองอันนี้มันโรคกรรมโรคไม่ได้บริหารจิตตัวเองกายตัวเองก็อ่อนแอน่ะขอให้หมอช่วยอย่างเดียวไม่เคยช่วยตัวเองเลยแต่คนทำกรรมฐานนี่เป็นธรรมโอสถไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็รักษาตัวเองได้คนสมัยก่อนจึงไม่ค่อยมีโรคมากก็เพราะอะไรก็เพราะตรงนี้เองโยมพอเขาช่วยตัวเองได้ไงคนสมัยนี้อ่อนแอหมดร่างกายพอเขาช่วยตัวเองไม่ได้เจ็บปวดแล้วก็วิ่งหาหมอเจ็บปวดก็มาภาวนาสิเดินจงกรมสินั่งสมาธิสิสู้กับเวทนาจึงจะพ้นข้ามได้กำลังใจก็สำคัญนะกำลังใจนี่สำคัญคนจะอายุยืนจะอายุสั้นมันอยู่ที่ใจโยมคนอายุยืนก็โดยมากกำลังใจดีใจเย็นร่างกายใจหัวใจเต้นดีหัวใจนี่เยือกเย็นไม่โกรธไม่หงุดหงิดหัวใจสม่ำเสมอเนี่ยอายุจะยืนโกรธไอ้คนโกรธง่ายหายเร็ววู้บามไม่คนใจเต้นไม่ปกตินี่4ห้องนี้ไม่เสมอกันเนี่ยอายุไม่ยืนเพราะวิบากไม่ดีเพราะใจไม่สม่ำเสมอปรับอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีโรคมากเพราะจิตใจไม่สม่ำเสมออยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถึง80 ปีอยู่ไม่ได้ถึง

70ปีเพราะว่าจิตใจตัวเองไม่สม่ำเสมอนี้ก็ต้องทำใจโยมต้องรักษาใจใครทำให้เราไม่ได้เราต้องนี่เราต้องทำเองหมอก็ทำให้เราไม่ได้ไอ้หัวใจอย่างนี้เราต้องทำเอาเองทำให้ใจเย็นลงสงบลงจะช่วยได้

สถิติคนไทยเท่าไหร่รวมนวดทั้งประเทศ60ปี65ปีตายโอ้น้อยจังเนาะถ้าคนรัสเซียนี่เท่าไหร่75ปีตายถ้าผู้หญิงก็มากกว่าถ้าคนอินเดียนี่

75ปีตายถ้าผู้หญิงก็มากกว่าถ้าคนอินเดียนี่45ปีเท่านั้นเอง50กว่าปีเท่านั้นเองบางประเทศที่ไม่ได้พัฒนาเนี่ยอายุจะมากสั้นลงถั่วเฉลี่ยอย่างคนจีนก็เขาถั่วเฉลี่ยก็ยังมากกว่าคนไทย70กว่าปีแต่ว่าคือพวกนั้นหมายถึงว่าพวกที่บริหารร่างกายกันดีแล้วก็ควบคุมอนามัยกันดีแล้วก็อยู่ในเมืองหนาวเมืองเย็นจิตจะเย็นพวกนี้ร่างกายจะต่อสู้กับความหนาวได้แล้วก็จะไม่เร่าร้อนคนที่ใจเย็นๆอยู่ในภาพอุณหภูมิเย็นเนี่ยจะตายช้าคนยิ่งอยู่ที่ร้อนยิ่งอายุสั้นยิ่งตัวร้อนใจร้อนอากาศร้อนอายุสั้นเลยดังนั้นต้องทำเย็นธรรมะนี่เป็นของเย็นแต่คนที่ปฏิบัติเห็นไหมครูบาอาจารย์บางองค์อายุต้อง90 100นึงเห็นไหมหลวงปู่วุฒิดานี่100หลวงปู่ดุลย์นี่90หลวงปู่แหวนก็80 90นี่คือท่านใจเย็นแล้วอย่างหลวงปู่เทศอะไรเนี่ยอายุยืนหมดละเกินกำหนดละเกิน80ปีหมดก็เป็นพ้นท่านใจเย็นจิตหัวใจท่านสม่ำเสมอไม่ขึ้นล่องๆอย่างคนชาวบ้านนี่เดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวตกใจเรื่องอะไรเข้ามาเรื่อยเขาจะปรับระบบหัวใจเขาไม่ได้เลยวันหนึ่งจะมีเรื่องต่างๆนานาเรื่องสะเทือนใจมีมากฉะนั้นเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบครัวเขาจึงใจไม่สม่ำเสมอจะอยู่ได้ยังไงสูบฉีดเลือดไม่สม่ำเสมอฉะนั้นต้องธรรมะนี่จำเป็นต้องใช้กับหัวใจเราอานาปานสติเนี่ยสมาธิเนี่ยต้องใช้กับหัวใจทุกคนจะช่วยได้ช่วยให้เย็นลงช่วยให้ร่างกายไม่ปวดเมื่อยไม่เจ็บป่วยอายุยืนแสดงว่าธรรมะจำเป็นต้องใช้กันทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติด้วยถ้าอยากจะมีชีวิตที่เป็นสุขถ้าทิ้งแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่สม่ำเสมอเลยหัวใจทิ้งธรรมะไปแล้วก็เลือดในหัวใจก็ไม่ดีแล้วยังกับพระอรหันต์เนี่ยอย่างพระอรหันต์เนี่ยหัวใจท่านเสมอไปเลยเงี้ยไม่มีความกังวลเลยเงี้ยหมดความกังวลแล้วลมหายใจของท่านละเอียดอ่อนแล้วแทบจะไม่มีลมหายใจแล้วอย่างบางองค์เข้านิโรธได้ต้อง15วันอะไรเงี้ยก็ใจใช้น้อยเหลือเกินน่ะเค้าเรียกว่าถ้าเป็นรถหรือเป็นเครื่องอะไรก็ใช้น้อยเหลือเกินไม่ค่อยสึกหรอไม่ค่อยออกมาใช้แต่คนนี้ใช้แรงมากบีบคั้นหัวใจบางคนนี่เจ็บปวดหัวใจเลยคิดมากโกรธมากโหยิ่งร้ายแรงใหญ่ใช้สึกหรอเร็วถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็พังวิ่งไม่กี่ปีก็พังฉะนั้นจึงว่าสมาธิเนี่ยเป็นการหล่อเลี้ยงหัวใจให้เลือดปราดตัวเองดีหัวใจสม่ำเสมอไม่มีความกังวลทำให้ไม่มีทุกข์ทำให้อายุยืนทำให้โรคไข้ไข้เจ็บไม่เบียดเบียนแต่งใจเนี่ยดีก็แต่งหน้าแต่งตัวอีกนะแต่แต่งตัวเนี่ยเป็นส่วนประกอบแต่งหน้าแต่งตาเป็นส่วนประกอบแต่งใจสำคัญกว่าคนบางทีแต่งหน้าแต่งตัวได้แต่แต่งใจไม่ได้ก็สู้คนแต่งใจไม่ได้คนแต่งใจให้ไม่โกรธเนี่ยแต่งใจให้เย็นเนี่ยคนนั้นถือว่าแต่งเก่งแต่งได้งามแต่งได้ดีแต่บางคนแต่งใจไม่เคยเป็นเลยแต่แต่งตัวเก่งผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวนี่โหเก่งแต่แต่งใจไม่ได้เลยขี้โกรธใครว่าอะไรไม่ได้เลยใครติอะไรไม่ได้เลยแต่งได้แต่หน้าอย่างเดียวแต่งได้ตัวแต่ใจแต่งไม่ได้กระทบไม่ได้เลยไอ้ยิ่งน่ากลัวคนอย่างนี้สิตายเร็วคนนี้แก่เร็วเพราะแต่งใจไม่ได้ก็จะมีโทษมากกว่าคุณแต่ถ้าคนแต่งใจได้เนี่ยแต่งใจเป็นเนี่ยคนคนนี้จะไม่มี

โทษเลยใจจะไม่มีทุกข์ใครจะว่าไงก็ไม่เกลียวกราดไม่โกรธไม่เจ้าอารมณ์ไม่ชิติไม่เป็นคนปองร้ายใครไม่ใช่ปลุกพยาบาทคนแต่งใจอย่างนี้ได้คนนั้นก็เป็นสุขในชีวิตนี้ดีก็แต่งหน้าแต่งตาดีก็แต่งตัวไอ้แต่งตัวก็เพื่อสังคมให้ยอมรับว่าเออเราไม่น่าเกลียดแต่งให้มันเรียบร้อยเพื่อเข้าสังคมก็แต่งแค่นั้นไอ้แต่งให้สวยให้งามมันงามไปไม่ได้หรอกถ้าใจมันไม่งามถ้าแต่งใจไม่ได้มันก็แค่นั้นเองฉะนั้นเราต้องรู้จักคุณค่าของการแต่งใจคุณค่าของการนั่งสมาธิไม่ใช่ไปเห็นว่าโลกนี้จะต้องแต่งอย่างโน้นอย่างนี้ให้มันสวยใจคนเนี่ยสำคัญที่สุดใจดีไม่ได้จิตดีไม่ได้อะไรก็ดีไม่ได้ชีวิตนี้ก็ไม่เจอความจริงไม่เจอความสุขสงบมันก็ร้อนใจอยู่นั่นเนี่ยก็คอยฟังถ้าใครพูดดีพอเขาพูดไม่ดีเราก็ไม่ชอบตั้งใจไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่งั้นเองไม่มีอุเบกขาพอแต่งใจมีอุเบกขาใครพูดดีก็เฉยใครพูดไม่ดีก็เฉยพอตัวเองใจเฉยซะแล้วมันใครจะว่าไงมันก็เรื่องของคนอื่นไอ้คนแต่งใจไม่ได้นี่ไม่ได้เลยใครพูดระคายหูไม่ได้คอยเงียหูฟังเลยดีไม่ดีคิดมากเลยแล้วจะสุขได้ยังไงในเมื่อแต่งใจไม่เป็นก็ต้องมาฝึกสมาธิจะช่วยได้ทุกคนพอตัวเองก็มีหัวใจที่คิดนึกได้เนี่ยควรจะเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราไม่อยู่วัดเนี่ยเราก็มาแต่งใจแต่งการเสียสละทุกอย่างสันโดษเสียสละบ้านเรือนเสียสละเงินทองเสียสละลูกหลานมาอยู่กับสถานที่อย่างนี้ก็เพื่อทำจิตใจให้เข้าถึงพระธรรมกลับไปบ้านแล้วก็ทำยากในขณะนี้ก็ไปยึดโน่นยึดนี่เป็นของเราอีกพอกลับมางี้อยู่อย่างนี้เราไม่ยึดอะไรเป็นของเราก็นั่งสบายนอนสบายพอเป็นของตัวนี่เป็นทุกข์เลยนะโยมคนไม้นี่ของฉันนะใครจะมานั่งเนี่ยทุกข์เลยกันนี่โอ้โหพอใครมานั่งครับเสื้อตรงนี้ใครมานั่งไม่ได้จะของฉันจองไว้โอ้ทุกข์เลยเนี่ยแม้แค่เสื้อพื้นเดียวยังทุกข์เลยบางคนใครมานั่งทับที่เนี่ยโกรธทั้งคืนเลยนะอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรใช่ดีนะมาปูเสื่อให้คนอื่นมานั่งนี่เราได้บุญอีกต่อหนึ่งกลายว่าเราได้เสียสละเราได้ดูใจเราคนเราเนี่ยทำใจไม่ได้เล็กน้อยมันก็เอามาคิดไอ้แก่ที่นั่งที่นอนก็จะเป็นจะตายกันยึดถือกันบางคนนี่จองบางวัดเขาว่าจองเลยนะโยมจองมุมโบสถ์มุมศาลาบอกตรงไหนเคยนั่งใครไปนั่งไม่ได้โกรธจังเลยนะเขาบอกนี่ที่คนนั้นนะนี่ที่อะไรเขาไปจองกันตั้งเมื่อไหร่จองที่กันนะโยมจองกันไว้พอถึงวันพระนี่ต้องไปนั่งตรงนั้นนะใครมานั่งเดี๋ยวเกิดโดนไล่ยังงั้นมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ปฏิบัติไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่มีเสียสละอะไรเลยใช้ไม่ได้แสดงว่าอยู่บ้านหลายกว่านั้นอีกมันต้องสละแล้วตรงไหนก็ได้เรานั่งได้ทุกที่นอนได้ทุกที่เดินได้ทุกที่ใครจะนั่งตรงไหนเราก็ไม่จองพระท่านไม่เห็นมันเป็นเจ้าของเลยเนาะไอ้โยมนี่มาถึงมาเป็นเจ้าของยึดตรงนั้นของฉันตรงนี้เมื่อเช้าจะนั่งตรงนี้นี่ตอนเย็นแกมานั่งทับที่ฉันทำไมเมื่อรอบแรกฉันนั่งตรงนี้ตอนดึกมานั่งทับที่นั่นเอาตัวตนมานั่งเลยดิก็ทุกข์สิคนนี้เนี่ยคนทำใจไม่ได้แต่งใจไม่เป็นแค่นี้ก็เสียสละไม่ได้จะไปทำอะไรนะต้องดีใจอาตมานี่ดีใจนะเนี่ยโอ้สารธรรมไม่ยอมมานั่งอาตมาดีอาตมาไม่หวงเลยนะอาตมาเป็นคนปลูกซื้อได้ทำต้นไม้เนี่ยเนี่ยพื้นเนี่ยพวกพระพวกโยมมาปูกันเนี่ยใครมานั่งดีใจอ่ะเป็นผู้ให้มันดีใจโยมเสื้อเนี่ยโอ้ใครมานั่งก็ดีใจ
แต่บางคนเนี่ยไม่ใช่เจ้าของเสื้อหรอกเมื่อเช้าเนี่ยพอมาเป็นเจ้าของเสื้อมาปูตรงนี้ใครมานั่งเอาละโกรธแหละโถทั้งมันน่าสมเพชจริงๆนะโยมนะเท่านี้ทำไม่ได้ดูสิมาหวงเสื้อมาหวงที่นั่งน่าจะแบกกลับบ้านไปด้วยน่าจะขุดดินเนี่ยไปด้วยเลยโยมให้สะใจเลยใช่ไหมอุตส่าห์มาหวงไม่น่าหวงไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญาไม่มีหัวคิดโถทั้งไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาก็เสียสละเป็นเห็นใครมานั่งเห็นใครมานอนอู้ดีใจชอบใจเป็นสุขต้องหัดเสียสละให้เป็นจะได้จิตจะได้ผ่องใสเบิกบานนะถ้าไม่งั้นจิตมันไม่เบิกบานมาหวงที่นั่งมาหวงที่นอนมาหวงเรื่องกินอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นคนหวงข้าวหวงของมาหวงไม่มีประโยชน์จิตของเราก็เศร้าหมองพอมานั่งแล้วก็เป็นทุกข์ไอ้คนที่โดนหวงก็เป็นทุกข์อีกแหมข้องใจจะมาวัดสังฆทานทั้งทีมันเจอพวกหวงซะอีกกูจะไปวันไหนวันเนี้ยกลุ้มใจวันหลังไม่มาแล้วแต่ที่จริงมันหวงไม่ได้โยมนะห้ามห่วงที่นั่งกันนะห้ามห่วงที่นอนกันต้องเกื้อกูลกันเราเป็นญาติกันเราเป็นมิตรเป็นญาติกันเราต้องดีใจที่คนมานั่งมานอนเออตมาเกิดมานี่ตมายังไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยห่วงใครสักทีนะมาอยู่วัดนี้ไม่เคยห่วงที่นั่งใครเลยไอ้โยมไปหัดมาจากไหนไอ้โยมไปหัดมาจากประเทศไหนธรรมะอาจารย์ไหนห่วงที่นอนเนี่ยห่วงที่นั่งเนี่ยศาสดาองค์ไหนสอนโยมนะอยากจะรู้อาจารย์ไหนสอนเนี่ยสอนเก่งจังให้ห่วงที่นั่งห่วงที่นอนเอาตัวตนมานั่งเนี่ยก็ดูนี่โยมเนี่ยเขายังเอาน้ำมาเลี้ยงกันเนี่ยน้ำมาเลี้ยงเขาดีใจพวกนี้เขาไม่มีเวลาจะมานั่งมานั่งด้วยแต่เอาน้ำมาเลี้ยงด้วยเนี่ยเขาดีใจโยมได้กินน้ำพระได้กินน้ำอย่างนี้นี่ฐานบารมีโดยมากพวกที่ห่วงที่นั่งที่นอนนี่จะอายุโตๆนะไม่ใช่เด็กๆนะโยมนะเด็กๆมันห่วงไม่เป็นมันยังคิดไม่เป็นน่ะต้องทำใจโยมต้องปรับระบบหัวใจใหม่ต้องคิดให้เป็นเนี่ยคิดให้เป็นว่าฐานบารมีเนี่ยเราต้องให้ทุกอย่างมีโอกาสได้ได้ให้นะมีโอกาสปฏิบัติได้ปฏิบัติมีโอกาสเกื้อกูลได้เกื้อกูลแล้วจิตเราจะผ่องใสมีพระองค์หนึ่งท่านขี้โกรธท่านเป็นนักเลงมาบวชขี้โกรธมากเลยแต่ท่านก็ขายใครก็กลัวขนาดเสือใหญ่ๆมาปล้นบ้านเนี่ยพอรู้ว่าคนนี้อยู่เนี่ยมันไม่ไปไม่ปล้นเลยไม่ปล้นเลยรู้ว่าคนนี้อยู่ไม่ปล้นเพราะแกเอาจริงๆเขาอยู่สุพรรณน่ะทีนี้พอมาบวชเนี่ยใครพูดอะไรก็โกรธจะฆ่าเขาไปหมดเลยอ่ะเก่งอ่ะแต่เอ๊ะกูทำไมมาปฏิบัติกรรมฐานแล้วขี้โกรธจังวะทำไงก็โกรธท่านบอกทำยังไงจะหายโกรธได้ไม่ชอบใจโกรธตัวนี้เลยมันโกรธเขาไปหมดเลยอ่ะพระทั้งวัดนี่โกรธหมดใครพูดแล้วก็ไม่ถูกทั้งนั้นเลยต้องแก้ไขตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวจิตตรงนี้จะแย่เลยแล้วก็ไปล้างพระพุทธรูปไปล้างเจดพุทธรูปล้างทั้งโบสถ์เลยล้างวิหารเก่าๆล้างแล้วก็พอล้างเสร็จแล้วมานั่งดีใจพอมานั่งกรรมฐานเขาก็หายโกรธตั้งแต่วันนั้นเลยใจก็เย็นเลยโอ้การให้การเสียสละนี่การเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องให้ต้องเสียสละบอกตั้งแต่วันนั้นเนี่ยใครพูดอะไรเขาไม่โกรธเลยก็แปลกทำไมโกรธนี่โกรธอยากฆ่าเขาเลยโกรธพระทั้งวัดเลยพอไปล้างพุทธรูปไปทำอะไรต่ออะไรเรียบร้อยวิหารทำความสะอาดกลับใจเย็นหายโกรธได้แสดงว่าคนขี้โกรธนี่ไม่ค่อยได้ล้างพระไม่ค่อยได้กวาดวัดเนี่ยเนาะ
แล้วมึงตีกวาดไปก็โกรธไปนะมั้งฮะไม่ได้ทำใจอ่ะทำใจไม่เป็น

้องเสียสละนะเสียสละหุงข้าวไว้เผื่อคนอื่นบ้างจะมีความสุขโบราณก็หุงข้าวไว้เผื่อคนอื่นเขามีความสุขแต่สมัยนี้หุงข้าวไว้เผื่อใครแล้วสมัยก่อนนี่เขาทำอะไรต้องเผื่อคนอื่นนะเขาจะได้ความสุขจากการเป็นผู้ให้ทำอะไรก็ต้องทำให้เหลือต้องเผื่อคนอื่นเขาจะมีความสุขมากชีวิตเขาจะมีความสุขด้วยการมีของเหลือไว้ให้คนอื่นเขาปลูกต้นไม้ต้นไร้สมัยก่อนเขาปลูกไว้เผื่อคนอื่นนะเขาไม่กินคนเดียวหรอกฮะจะเป็นมะม่วงจะเป็นขนุนจะเป็นน้อยนาไปอะไรเขาจะมีไว้เผื่อเพื่อนบ้านสมัยก่อนเขาจะเป็นอย่างนั้นเขามีความสุขด้วยการให้เอาไปทำบุญด้วยเอาไปให้เพื่อนบ้านด้วยมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ทำไว้ขายอย่างเดียวไม่ทำไว้กินอย่างเดียวถ้าไม่รู้จักขายสมัยก่อนรู้จักแต่ให้อย่างเดียวอ่ะทำมากินไว้ให้อย่างเดียวนี่คือจิตของเขาที่ดีจิตของเขาที่บริสุทธิ์เขาได้รับความสุขตรงนี้ชีวิตคนทุกวันนี้ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะขาดคุณธรรมเกินผู้ให้เป็นผู้เสียสละชีวิตคนสมัยนี้จึงคับแคบจึงไม่มีความสุขความสุขมันเลยหายไปหมดเราจะมาเข้าวัดเท่านั้นจะมาเข้าปฏิบัติเท่านั้นจึงจะเจอความสุขแต่ถ้ามาอยู่ในวัดแล้วมาหวงก็ยิ่งทุกข์ใหญ่อีกก็ต้องให้ถ้าให้แล้วได้สองต่อถ้าไม่ให้แล้วขาดทุนให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนต้นระบายให้ยุกยารักษาโรคก็คือทิพย์สมบัตินั่นเองให้ที่อยู่ให้ที่อาศัยนี่คือวิมานนั่นเองได้สร้างวิมานให้ตัวเองสร้างทิพย์สมบัติให้ตัวเองไม่ไปไหนเลยเป็นของตัวเองหมดเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นคนไม่จนคนขี้เหนียวคนตนีนี่คนจนจนแล้วจนอีกจนจนต้องไปอยู่ใต้ทินตะพานนั่นแหละพวกนี้ให้ไม่เป็นหวงข้าวหวงของหวงตัวเองนี่ต้องจนไม่มีที่อยู่เลยไปเกิดใหม่ไม่มีที่อยู่เลยให้ไปให้มาให้จนไม่มีเลยที่ของตัวเองเต็มแผ่นดินเลยให้จนกลายเป็นเจ้าแผ่นดินให้จนเป็นเศรษฐีไปที่ไหนก็เป็นของตัวเองหมดเนี่ยให้จนขนาดนั้นสมบัติเต็มแผ่นดินผู้ให้เป็นอย่างนั้นผู้ตนีก็ยังจนลงไปเลยฝังตัวลงลึกเลยท่านนี้เป็นหนูเป็นงูไปเลยต้องเป็นผู้เสียสละบ้างถ้าโยมจะหวงอะไรนะโยมคิดถึงอาตมาให้ได้นะโยมนะคิดถึงพระให้ได้นะว่าเอท่านมาทำกันเนี่ยไม่ได้ทำให้เราหวงนะอุตส่าห์มาปลูกต้นไม้มาทำกันเนี่ย20ปีกว่าๆเนี่ยมันทำให้ดิเราจะมาหวงทำไมเราก็มาช่วยกันเสียสละสิต่อเจตนารมณ์สินะเจตนาลมเป็นผู้ให้ต่อไปถ้าโยมมาหวงที่นอนที่นอนที่นั่งเนี้ยก็แสดงว่าไม่จ่อเจตนาลมพวกเราสิก็ขัดใจกันสิคนนี้เราจะไปกันได้ไงเราก็ไปกันไม่ได้สิแสดงเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้แหละต้องแยกทางกันใช่ไหมขัดเจตนาลมกันปรารถนาไม่ตรงกันเพราะปรารถนามาเสียสละให้กันไม่ใช่ปรารถนามาหวงแหนบางคนเนี่ยทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เหลือเยอะแยะแต่ให้ทานไม่เป็นเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเลยแต่พ่อแม่กลับให้ก็เรียกว่าคนตนีก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ที่จริงการเสียสละความตนีในใจเนี่ยเราจะต้องมีตัวอภัยตัวไม่โกรธ